0: ดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งะสมบูรณ์ชนเผยสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนปัจจุบันมีปริมาณน้ำร้อยละ92ของความจุอ่างขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดเตรียมพร้อมรับมือหน้าแล้งนายอัธยาอันนบเพชรผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งะสมบูรณ์ชนเปิดเผยว่าปริมาณน้ำของเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนขณะนี้มีอยู่ประมาณ243ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ92ของความจุอ่างจากการคาดการฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าปริมาณน้ำเก็บกักของเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนจะเต็มความจุอ่าง 100% ประมาณ265ล้านลูกบาศก์ในวันที่1พฤศจิกายน2569ปัจจุบันเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนยังมีการส่งน้ำให้กับพื้นที่ของโครงการซึ่งจะส่งน้ำให้จนถึงเดือนพฤศจิกายน2569ซึ่งการบริหารจัดการน้ำต้องมีความละเอียดบริหารจัดการแบบรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อสงวนน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งต่อเนื่องถึงฤดูฝนปีหน้าโดยเฉพาะช่วงที่ฝนทิ้งช่วงสำหรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งปี 2569/70 จะมีการประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนรวมถึงพื้นที่บริการของเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนหารือร่วมกันในเรื่องของการใช้น้ำคงจะบริหารจัดการแบ่งเป็นรอบเวรเหมือนกับปีที่ผ่านมาคือส่งน้ำให้รวม21รอบเวรส่วนแต่ละรอบและปริมาณน้ำทั้งหมดที่จะส่งให้เป็นจำนวนเท่าไหร่ต้องดูปริมาณน้ำของเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนอีกครั้งโดยต้องบริหารจัดการให้มีความสมดุลกันระหว่างปริมาณน้ำต้นทุนกับน้ำที่จะส่งให้สำหรับปีนี้คาดว่าจะมีน้ำอยู่ราว 100% ในพื้นที่บริการท้ายเขื่อนแม่งะและพื้นที่ให้การสนับสนุนทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนคาดว่าจะไม่มีปัญหาและมีน้ำใช้อย่างเพียงพอทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำจากเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนทุกกิจกรรมรวมถึงพี่น้องเกษตรกรให้ใช้น้ำอย่างมีคุณค่าเพราะช่วงแล้งที่กำลังจะมาถึงคาดว่าอุณหภูมิโดยเฉลี่ยจะสูงขึ้นอากาศจะแปรปรวนมากขึ้นช่วงแล้งที่น่ากังวลคือช่วงเดือนมีนาคมเดือนเมษายนเพราะหากอุณหภูมิสูงขึ้นการระเหยของน้ำจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและอาจจะมีฝนทิ้งช่วงในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2570ซึ่งจะต้องมีการเตรียมน้ำไว้ใช้ในช่วงดังกล่าวด้วยพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตนสิงโต
10: สีสวัสดิ์มาดูสารคดีเรื่องนี้สิมีสัตว์อะไรเยอะแยะเชียว
11: มีญาติเราด้วยมาดูสิสิงโตแท้ๆไม่ใช่แมวอย่างเราสักหน่อย
12: สิงโตตัวใหญ่ก็จริงแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกเดียวกับพวกเรานั่นแหละ
10: ว่าแต่สิงโตเนี่ยเขาเรียกกันย่อๆว่าสิงใช่ไหมล่ะแล้วสิงโตกับสิงเขียนเหมือนกันไหม
11: ไม่เหมือนกันจ้ะสิงโตไม่มีหอหีบกับไม้ทันทคาตแต่สิงจะมีหอหีบกับไม้ทันทคาตด้วยสิงโตเป็นชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีขนาดใหญ่ส่วนสิงเป็นสัตว์ในนิยายที่ดุร้าย
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: รองเลขาธิการสอบต.เข้าคารวะเอกอัครราชทูตณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเน้นส่งเสริมความร่วมมือเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยมาเลทุกมิตินำไปสู่การแก้ไขปัญหาแรงงานตกขอบนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.พร้อมด้วยดร.นายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.เจ้าหน้าที่สอบต.เข้าคารวะและขอหารือนางสาวระดาผู้มาศเอกอัครราชทูตณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียและการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในทุกมิติโดยมีนางสาวทารินีลิ่มจุฬารัตน์อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานเข้าร่วมหารือเอกอัครราชทูตณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียได้ให้ข้อเสนอแนะถึงแนวทางการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับมาเลเซียว่าอยากให้มีการสนับสนุนในเรื่องของการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเน้นให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการ SME และ MSME ให้สามารถพัฒนาธุรกิจขยายตัวขึ้นตลอดจนแรงงานไทยต้องเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายในประเทศมาเลเซียและมีทักษะศักยภาพในทุกมิติโดยหน่วยงานภาครัฐส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพตลอดจนเน้นการจัดทำเศรษฐกิจแบบมุ่งเป้าในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นขยายขีดความสามารถและขยายความร่วมมือระหว่างกันให้เชื่อมโยงระหว่างไทยและมาเลเซียโดยใช้เรื่องของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลการเกษตรการท่องเที่ยวชุมชนการศึกษาการพัฒนาทักษะอาชีพตลอดไปจนถึงกระทั่งทักษะยานยนต์ไฟฟ้าเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและให้ความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ที่ถูกต้องโดยเน้นการจัดสรรงบประมาณที่คุ้มค่าและยั่งยืนนอกจากนี้เอกอัครราชทูตณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียยังได้เชิญรองเลขาธิการสอบต.และคณะเข้าเยี่ยมชมงานแสดงสินค้ามาเลเซียอินเตอร์เนชั่นแนลฮาลาลโชว์เคสครั้งที่22ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์โดยมีผู้ประกอบการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าจำหน่ายและแสดงสินค้าจำนวน2บูธผ่านการประสานงานจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
11: และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

สารคดีเกษตรชุดเกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้งตอนการดูแลรักษาพืชในฤดูแล้งในช่วงฤดูแล้งที่มีความแห้งแล้งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับพืชส่งผลให้การทำการติดดอกออกผลลดลงคุณภาพผลผลิตตกต่ำเสียหายอาจทำให้ต้นพืชยืนต้นตายได้เกษตรกรควรหาวิธีการป้องกันความเสียหายดังนี้การให้น้ำควรคำนึงถึงการให้น้ำแบบประหยัดที่สุดคือให้น้ำต้นไม้ผลภายในบริเวณรัศมีทรงพุ่มเท่านั้นควรให้น้ำแบบระบบน้ำหยดหรือหัวเหวี่ยงขนาดเล็กจะช่วยประหยัดน้ำได้มากกว่าการใช้สายยางรดน้ำให้น้ำครั้งน้อยๆแต่บ่อยครั้งเพื่อลดการสูญเสียน้ำเปลี่ยนช่วงเวลาการให้น้ำเป็นช่วงกลางคืนเพื่อช่วยให้พืชลดการระเหยน้ำจากการถูกแดดเผาการใช้วัสดุคลุมดินควรใช้วัสดุคลุมดินคลุมจากโคนต้นไม้ผลจนถึงแนวรัศมีทรงพุ่มวัสดุที่ใช้ได้แก่ใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นจากไม้ผลใบตองแห้งทางมะพร้าวกาบมะพร้าวหญ้าแห้งเป็นต้นซึ่งวัสดุคลุมดินจะช่วยชะลออัตราการระเหยของน้ำจากผิวดินให้ช้าลงและวัสดุเหล่านี้จะค่อยๆผุพังเป็นอินทรียวัตถุทำให้ดินร่วนและมีการอุ้มน้ำดีขึ้นกรณีต้นไม้เล็กควรใช้วัสดุช่วยในการพรางแสงเพื่อลดความเข้มแสงหากต้นยังเล็กจะต้องพรางแสงช่วยด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ผลที่เก็บเกี่ยวในช่วงต้นฤดูแล้งหลังการเก็บผลแล้วควรตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่งเพื่อลดการระเหยน้ำทางใบและช่วยให้การออกดอกติดผลในฤดูต่อไปเป็นไปอย่างต่อเนื่องสำหรับไม้ผลบางชนิดเช่นทุเรียนหากประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงการติดผลอาจทำให้ต้นโทรมและถึงตายได้หรือมังคุดที่ติดผลแล้วหากขาดแคลนน้ำผลจะมีขนาดเล็กก้นผลจีบคุณภาพไม่ดีจะต้องรีบตัดทิ้งให้หมดและหาน้ำจากแหล่งอื่นมารดอย่างประหยัดที่สุดส่วนการกำจัดวัชพืชควรกำจัดตั้งแต่ต้นฤดูแล้งและใช้เศษวัสดุที่แห้งแล้วมาคลุมโคนต้นไม้ผลแต่ในระยะที่ขาดแคลนน้ำมากๆไม่ควรกำจัดวัชพืชหรือไถพรวนดินเพราะจะทำให้ผิวดินแห้งเร็วมากขึ้นอีกแล้งนี้มีทางรอดรู้ทันเข้าใจเกษตรกรไทยร่วมใจรับมือภัยแล้ง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
1: ยูเรกาท่องโลกวิทยาการครับกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติและยีนธรณินเทพวงศ์นะครับวันนี้เราจะมาชวนดูและชวนฟังจินตนาการไปด้วยนะครับกับเรื่องของสีและก็เฉดสีของเมฆนะครับอาจารย์เอ๊ะทำไมมันต้องมีเฉดสีครับปกติเราก็จะเห็นเมฆส่วนใหญ่เป็นสีขาวนะครับ
2: ครับเมฆส่วนใหญ่สีขาวเนาะใช่ไหมแต่ว่าเวลาพูดถึงเมฆฝนนะครับก็สีขาวดำแล้วก็ช่วงหน้าฝนนะครับในโดยเฉพาะในเดือนนี้นะครับที่ผ่านมานี่นะครับนะปรากฏว่านี้มันมีเมฆสีรุ้งหรือหมวกเมฆสีรุ้งนี่เกิดขึ้นเยอะมากเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามองแค่นี้นะครับเราโอเคมันก็เป็นแค่สีสันของธรรมชาติหรือเปล่าดูกันเพลินๆหรือว่าบอกว่าฝนตกไม่ตกนะแต่จะบอกยินว่าเดี๋ยวพอคุยกันไปนะครับเฮ้ยไปเกี่ยวกับโลกร้อนด้วยนะครับมันมีความพยายามนะครับในเชิงวิศวกรรมภูมิอากาศนะครับที่จะดัดแปลงเมฆนะครับบางรูปแบบนะครับนะบางรูปแบบให้มากขึ้นบางรูปแบบให้น้อยลงเพื่อที่จะเรียกว่างี้ลดอุณหภูมิของโลกขนาดนั้นเลย
1: แปลงเมฆกันเลย
2: ใช่ขนาดนั้นก็เลยมีจริงครับมีจริงแล้วซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรียกว่าขนาดของรูปภาพในเมฆการเกิดก่อตัวของเมฆบางรูปแบบหรือบางสกุลใช้คำนี้ดีกว่าถ้าให้แม่นยำ
1: ถ้าไปเริ่มดูเมฆทั่วไปที่เราเห็นกันก่อนครับอาจารย์เมฆส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าเป็นสีขาวนะครับและทำไมมันต้องเป็นสีขาว
2: ไม่สีขาวก่อนอื่นเลยเอาหลักการก่อนนะครับเวลาเรามีของสักชิ้นหนึ่งเนี่ยครับนะสีของสิ่งต่างเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วมันไม่ได้มีจริงในตัวมันเองนี่แท้ๆเนี่ยนะครับถ้ามันไม่ได้ปล่อยแสงสีนั้นออกมาจริงนะครับนะมันเป็นการที่เรียกว่ามีแสงจากภายนอกนะครับโดยเฉพาะแสงอาทิตย
1: ์
2: นะครับอาจจะแสงจากหลอดไฟต่างแต่ว่าถ้าเป็นพวกของในธรรมชาติเนี่ยเป็นแสงอาทิตย์เป็นหลักนะครับนะตกกระทบสิ่งนั้นแล้วมันกระเจิงออกมาสแกเจอร์ออกมานี่คำว่ากระเจิงเนี่ยผมใช้ในความหมายแบบกว้างที่สุดเลยคือกระเจิงเนี่ยแปลว่ามันมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งนั้นเนี่ยครับอะตอมสิ่งนั้นเน
1: ี่
2: ยแล้วมันเรียกว่าออกมาจากสิ่งนั้นนะครับถ้ามันออกมาอย่างเรียกว่าเป็นระเบียบมากๆเนี่ยนะครับบางทีเรียกว่าการสะท้อนนะครับหรือว่าเปลี่ยนทิศทางด้วยการถักเหต่างๆนะครับเป็นส่วนหนึ่งการกระเจิงกันแต่ว่ากระเจิงที่ถ้าเกิดว่าใช้ในความหมายที่แคบลงเนี่ยกระเจิงว่าออกมาสุ่มๆนิดนึงทีนี้เวลาเราเห็นเมฆนี่นะครับนะเห็นเมฆเนี่ยมันก็ต้องมีแหล่งกำเนิดแสงสมมติว่าเป็นเวลากลางวันนะครับก่อนนะครับแสงสีขาวก่อนง่ายๆนะครับเมฆสีขาวเพราะอะไรเพราะว่าถ้าตอบแบบรูปรัดสุดก่อนเลยนะครับคือว่าแน่นอนรู้สึกว่าแสงตกไป100หน่วยนะครับไอ้ที่มันกระเจิงออกมาเนี่ยก็ต้องหูเยอะมากเลยนะอาจจะ80 90หน่วยนะครับหรือว่ามากกว่านั้นเลยนะยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดูขาวเท่านั้นแต่ว่าแน่นอนว่ามันมีรายละเอียดอยู่นี้ครับยินคือในหนังสือส่วนใหญ่หรือว่าในเว็บส่วนใหญ่เนี่ยผมต้องพูดในเว็บด้วยปัจจุบันเป็นอย่างนี้นะฮะไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยผมด้วยความชอบเมฆมากเนี่ยเลยต้องไปคิดให้ละเอียดมากเลยนะเพราะว่าโอ้จริงๆต้องคิดแบบนี้ครับยินเมฆเนี่ยองค์ประกอบมันลึกๆเนี่ยนะครับถ้าสูงๆมากเป็นน้ำแข็ง
1: ครับ
2: พวกเมฆซีรัสซีโรสเตรตัสพวกนี้เนาะแต่ถ้าเมฆอยู่ข้างต่ำหรือกลางพวกนี้นะครับก็เป็นหยดน้ำทีนี้น้ำแข็งเนี่ยเป็นผลึกมันเหลี่ยม
1: ๆ
2: เป็นของแข็งเนาะกับหยดน้ำที่เป็นกลมๆเนี่ยรูปร่างมันต่างกันแล้วขนาดก็ต่างกันด้วยดังนั้นพฤติกรรมในการที่มันกระเจิงแสงเนี่ยมันต้องมีบางส่วนที่คล้ายบางส่วนที่ต่างกันนะครับดังนั้นต้องแยกก่อนนะครับว่าถ้าเป็นเมฆพวกประเภทที่อ่ะยกตัวอย่างสักอย่างเป็นตัวแทนเลยอย่างเมฆซีรัสนะครับทางซ้ายมือเมฆซีรัสที่เป็นสูงๆนะครับในแบบสูงเนี่ยนะครับที่เป็นเส้นๆบ้างบางทีก็หนาก็มีแต่น้อยๆหน่อยนะครับนะเป็นน้ำแข็งนั่นเรื่องหนึ่งกับอีกอันหนึ่งคือพวกเมฆก้อนคิมูรัสพวกนี้หยดน้ำนะครับมาดูกันชัดๆดีกว่านะยินเนาะเวลาถ้าเกิดว่าเราใช้แว่นขยายไปส่องซีรัสได้นะครับซึ่งนักวิจัยเนี่ยไปทำจริงๆครับเอาโดรนขึ้นไปก็บินขึ้นไป
1: ไปส่องข้างบนเลย
2: ไปส่องข้างบนเลยแล้วก็ใช้กล้องจุลทรรศน์ดูกันตรงนั้นเลยครับพบว่าแน่นอนก็ตรงตามที่อธิบายคือว่าประกอบด้วยผลึกน้ำแข็งทีนี้จุดน่าสนใจอยู่ครับยิน
1: ลักษณะผลึกมัน
2: ลักษณะผลึกนี่นะครับมีเป็นแบบแท่งก็มีนะครับเป็นก้านๆก็มีมาต่อๆกันนะครับเป็นเหลี่ยมๆก็มีนะครับแต่สมมติถ้าเกิดว่าเราดูขนาดมันนี่นะครับนะมันอยู่ในช่วงประมาณสักอย่างต่ำเนี่ยประมาณ50ไมครอนนะครับไมครอนนี่หนึ่งในล้านของเมตร
1: คร
2: ับนะขยายความอีกทีนะครับแล้วก็ใหญ่หน่อยเนี่ยครับอาจจะประมาณสัก400หรือ500ไมครอนนะครับนะเส้นผมคนเรานี่นะครับความหนาประมาณ100ไมครอน
1: ครับ
2: คิดง่ายก็ได้นะครับ 0.1 มิลลิเมตรนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับความยาวคลื่นแสงทีนี้คลื่นแสงที่ตามองเห็นนี่นะครับแสงสีแดงเนี่ย700นาโนเมตรเนี่ยนะครับประมาณ 0.7
1: ครับ
2: นะครับไมครอนนะ 0.7 ไมครอนนะแล้วก็แสงสีม่วงเนี่ยนะครับเรียกว่าประมาณสัก400นาโนเมตรเนี่ย 0.4 ไมครอนคือเล็กกว่าคลื่นแสงนี่เล็กกว่าตรงนี้ใหญ่กว่าทั้งเยอะเลยนะครับ
1: ครับ
2: ดังนั้นเกิดอะไรขึ้นแปลว่าอย่างนี้เวลาแสงสีขาวนี่นะครับไปตกกระทบกับพวกผลึกน้ำแข็งในเมฆซีรัสเนี่ยนะครับนะเขาเห็นว่าโอ้โหผลึกน้ำแข็งเกิดก้อนใหญ่กว่าเวฟเลนท์ความยาวคลื่นเท่านั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้ทัศนศาสตร์แบบจิโอเมตรีคือแบบเรขาคณิตได้ในการคำนวณคือพูดถึงการสะท้อนการหักเห การเลี้ยวเบนได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ทฤษฎีลึกๆมากประเภทที่โอ้โหมันเข้าไปแล้วมันกลายเป็นเวฟมาเกิดการแทรกสอดกันยังไงไม่ต้องขนาดก็ได้นะครับเขาเรียกว่าใช้การที่ว่าเป็นเลขาคณิตเนี่ยในการอธิบายได้ค่อนข้างตรงทีเดียวเลยนะครับด้วยความมันใหญ่แล้วก็พอเป็นนิปปับเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือว่าถ้าพูดเป็นแบบให้กว้างๆเลยกันกระเจิงมันเนี่ยเขาเรียกว่าบอมเซ็กซี่แปลว่าอย่างนี้ไม่ว่าจะความยาวขึ้นเท่าไหร่เป็นแสงสีแดงนะครับสีส้มสีเหลืองสีม่วงสีอะไรต่างเนี่ยนะพฤติกรรมจะเหมือนกันเลยนะครับนะด้วยความที่ตัวที่กระเจิงมันใหญ่มันเลยใช้เลขาคณิตได
1: ้
2: นะแบบนี้สิ่งเกิดขึ้นคืออะไรเวลาแสงสีขาวดวงอาทิตย์ตกกระทบเมฆสีรัสลองต้องไปดูถึงระดับเป็นผลึกเล็กๆพวกนี้แต่เล็กของเราเนี่ยมันใหญ่สำหรับเวฟเลนส
1: ์
2: ความยาวคลื่นของไอ้ตัวคลื่นพวกนี้ใช่ไหมมันก็สะท้อนบ้างหักเหบ้างนะครับเรียกว่านี้อยู่ฟุ้งอยู่ในทั่วแล้วก็ออกมาเยอะเลยนะคิดถึงคล้ายๆมันเป็นกระจกสะท้อน
1: กระจกเล็กๆเนี่ย
2: แต่ในสุดเนี่ยนะครับเข้าไปร้อยนี่ก็ออกมาโอ้โหเยอะเลย 80-90% นะครับนะสีรัสสีขาวเลย
1: คร
2: ับอันนี้เป็นแบบนี
1: ้ครับมันก็จะเห็นว่ามันแบบโอ้โหยิ่งเจอหลาย
2: เยอะมาก
1: เยอะๆมากๆมันก็ยิ่งแบบ
2: กระเจิง
1: ไปใหญ่เลย
2: นะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างนี้นะครับจุดสำคัญคืออย่างนี้เมื่อก่อนมันมีการดูดกลืนบ้างไหมพบว่าอย่างนี้ครับยีนในช่วงความยาวคลื่นแสงที่ตามองเห็นนี่นะครับนะน้ำเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งหรือน้ำนี่ครับจะดูดกลืนแสงน้อยมากน้อยมากมันจะดูดกลืนช่วง IR คืออินฟราเรดนะครับกับช่วง UV ที่มากหน่อยดังนั้นเนี่ยการดูดกลืนเนี่ยไม่เยอะไม่เยอะมีบ้างแต่ไม่เยอะดังนั้นเนี่ยหลักๆคือถ้าเกิดคิดแบบเป็นน้ำแข็งเนี่ยสะท้อนหักเหนะครับเลี้ยวเบนนะครับหรือถ้าคิดแบบว่ากว้างๆที่คำว่ากว้างคือมันกระเจิง scattering ก็ได้นะครับแต่ว่าใช้แค่เรื่องของสะท้อนหักเหก็พอนะนั่นคือทำไมสีรัสสีขาวตอบแล้วอย่างที่หนึ่งชัดเจนหนังสือส่วนใหญ่ไม่เคยแยกกันนะคร
1: ับ
2: ต้องไม่โหคิดเองแล้วก็ทน AI แล้วก็ถามจนกระทั่งแบบว่าเถียงกันมันจนบางทีมันแพ้บางทีมันก็ชนะนะจนกระทั่งเข้าใจแล้วว่าเป็นแบบนี
1: ้
2: ทีนี้มาดูอีกแบบหนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเมฆคิวมูลัสนะครับหรืออะไรก็ตามที่ประกอบด้วยหยดน้ำเอาละทีนี้ถ้าเป็นหยดล่ะ
1: มันจะ
2: เป็นกลมๆเนาะหรืออาจจะเบี้ยวๆนิดหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเอางี้ก่อนเลยนะครับคิดถึงหยดน้ำฝนก่อนหยดน้ำฝนต้องใหญ่เนาะนะครับถึงตกมาได้นะครับนะหยดน้ำฝนนี่ใหญ่ประมาณสักพันไมครอนหรือกว่าก็มีนะครับประมาณสักหนึ่งมิลลิเมตรนะครับหรือกว่านะครับนะกว่าแต่ถ้าเป็นหยดน้ำในเมฆเนี่ยนะครับโอ้โหยินครับมันอยู่ในช่วงประมาณสัก10ไมครอน
1: เล็กมาก
2: กระจิ๋วเลยครับ10ไมครอนนะครับหรือว่าประมาณ50ไมครอนอันนี้ผมเอาการกระจายให้ดูเป็นกราฟที่เขาทำงานวิจัยกันมาครับในช่วงประมาณสัก10กว่าไมครอนเนี่ยเยอะเลยนะครับมากกว่าก็มีน้อยกว่าก็มีแต่อยู่ในประมาณนี้แหละครับหยดน้ำเอาหยดน้ำในเมฆที่ใหญ่หน่อยก็มีแต่ว่าไม่มากนัก
1: คร
2: ับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครับต่อให้เป็น10ไมครอนเนี่ยก็ยังใหญ่กว่าเวฟเลนส์เมื่อกี้ 0.4 0.7 อยู่ดีแปลว่าอะไรถ้าคุณเป็นแสงคุณเป็นคลื่นเกิดขึ้นมาเอาละเมื่อกี้เราไปเจอผืนน้ำแข็งแล้วใหญ่เริ่มเลยเนาะโอ้โหลานเลยคราวนี้มาเจอหยดน้ำในเมฆบ้างโอเคแม้ว่าคุณจะเล็กกว่าผืนน้ำแข็งแต่คุณก็ยังใหญ่กว่าเราอยู่ดีนะครับในแง่นี้นะครับเอาข้อจริงแล้วเนี่ยนะครับนะสามารถจะคิดแบบไอ้จิโอเมตรีได้แต่มันยากเพราะว่าข่าวที่เป็นทรงกลมไงมันคิดแบบเหลี่ยมไม่ได้ไงยากเลยมันมีวิธีการง่ายกว่านั้นเยอะเลยครับยีน
1: คือ
2: มันมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาชื่อมีนะกุสตาฟมีนะครับนะเดี๋ยวให้ดูภาพที่หนึ่งนะครับกุสตาฟมีเป็นคนเยอรมันนะครับ เขาคิดการกระเจิงของมีขึ้นมาการกระเจิงมีทำไงนะครับทำอย่างนี้ครับคิดถึงทรงกลมนะครับรัศมี A นะครับนะทรงกลมแล้วก็มีเครื่องไฟฟ้านะครับมีแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาแบบแม็กซ์เวลล์เข้ามาปั๊บเนี่ยแล้วดูว่าเครื่องไฟฟ้าเนี่ยมันจะเฉไปทางไหนบ้างกระเจิงมันไหนบ้างนะครับทุกขนาดใช้ได้หมดเลยไม่ว่าหยดจะเล็กแค่ไหน
1: ครับ
2: หรือจะใหญ่แค่ไหนใช้ได้หมดเลยมีสแตกกิ้งใช้หมดแล้วโอ้โหสมการซับซ้อนมากด้วยความที่เรียกว่าขนาดเลยก็ได้ไงสมการนี่โอ้โหยุบยับ
1: เลย
2: ท
1: ีหมดเลย
2: ครับทีพี่แต่ว่าถ้าสมการมันจะอย่างงี้ลดรูปลงมาเนี่ยถ้าเกิดว่าขนาดหยดน้ำเล็กๆมากๆหรือใหญ่มากเนี่ยมันจะลดรูปลงมาอย่างนี้เป็นต้นนะคร
1: ับ
2: พบว่าอย่างนี้ครับยินขนาดหยดน้ำในเมฆซึ่งประมาณอยู่ในช่วง10ไมครอน20ไมครอนหรือประมาณนี้นะออเดอร์ประมาณนี้นะครับนะก็ยังใหญ่กว่า 0.7 ถึง 0.4 ถึง 0.7 ไมครอนนะครับของเวฟเลนส์อยู่ดีนะครับก็โอเคเป็นรูปทรงกลมใช้มีสแปคเจอริ่งเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะคร
1: ับ
2: สิ่งที่พบคืออย่างนี้ครับยิน
1: เป็นยังไงครับอาจารย
2: ์ลองดูภาพกลางนะครับเรามีหยดน้ำอยู
1: ่ครับ
2: เรามีแสงที่ตามองเห็นเข้ามานะครับมันกระเจิงรอบทิศแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะพุ่งไปข้างหน้าเยอะนิดนึงนะครับโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความยาวคลื่นด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นแสงสีแดงสีม่วงสีส้มสีเขียวสีเหลือง
1: ก็ออกไปได้หมดเลย
2: ไปแบบว่าไปคล้ายกันหมดเลยแล้วนี่ถ้าเกิดว่าขนาดของหยดน้ำใหญ่ขึ้นมาเนี่ยครับนะก็จะพุ่งไปข้างหน้ามากขึ้นนิดนึงทีนี้ผมแถมให้นิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราบีบไอ้ตัวหยดน้ำให้เล็กลงมากๆเลยนะครับจนโอ้โหประมาณขนาดเท่าโมเลกุลเลยนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงเลยครับยินคราวนี้นะครับ ตัวมีสเกจเจอริ่งก็ยังใช้ได้เพราะมันใช้ได้ทุกขนาดใช่ไหม
3: ครับ
2: แต่มันจะไปเข้าข่ายของการกระเจิงแบบหนึ่งคือการกระเจิงเรลลี่ครับซึ่งเรลลี่เนี่ยเขาใช้ในกรณีที่ว่าของเล็กๆมากๆขนาดโมเลกุลเนี่ยนะครับไปกระเจิงพวกคลื่นไฟฟ้านะครับนะและคราวนี้มันจะขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นด้วยพวกที่เป็นแสงสีม่วงสีน้ำเงินเนี่ยความยาวคลื่นสั้นเนี่ยกระเจิงได้ดีกว่านะครับแล้วนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราเห็นท้องฟ้ากลางวันเป็นสีฟ้านะครับนะนี่กลับมาที่เมฆที่ประกอบด้วยหยดน้ำนะครับยินคราวนี้เป็นหยดน้ำใช่ไหมเข้าไปปั๊บก็เกิดการกระเจิงแบบมีกระเจิงไปกระเจิงไปนะครับออกมาสีขาวเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ต้องเรียกว่าอย่างนี้การกระเจิงนะครับต้องดูแบบในเมฆเนี่ยนะครับต้องดูว่าเป็นเมฆที่ประกอบด้วยองค์ประกอบแบบไหนเป็นผลึกน้ำแข็งหรือเป็นหยดน้ำหรือปนกันถ้าปนกันก็ต้องเอาสองทฤษฎีมารวมกัน
3: ก็ต้องมารวมกันเลย
2: เราจะไปเหมารวมไม่ได้ว่าคือนี้ในเว็บหนังสือส่วนใหญ่เนี่ยชอบเหมารวมว่าอย่างนี้บอกว่าเมฆเนี่ยกระเจิงไม่มีสแกตเตอริ่งเดี๋ยวก่อนมีสแกตเตอริ่งใช้ได้กับชอ
3: บ
2: ทรงกลมนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นเมฆซีรัสปั๊บเนี่ยคุณจะมีสแกตเตอริ่งไม่ได้นะเพราะว่าไม่ใช่ทรงกลมเป็นเหลี่ยม
3: ค
2: ุณต้องใช้เป็นแบบเรขาคณิตตอนนี้ต้องแยกให้ละเอียดเลยผมถึงแยกออกมาแต่ผลสรุปตอนจบเนี่ยสำหรับเมฆสีขาวที่เหมือนกันคือมันกระเจิงกับมันส่วนใหญ่นะครับ
3: ครับก็ต้องดูลักษณะของเมฆด้วยว่ามันเป็นแบบไหน
2: ใช่ใช่อันนี้ลงละเอียดเลยทีนี้แถมให้นิดนึงนะครับก่อนหลายคนอาจจะเคยเห็นแบบนี้นะครับมีรู้ยินเคยสังเกตป่ะเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องนี้ละเอียดไปนิดนึง
3: ครับ
2: ถ้าดวงอาทิตย์ไปอยู่หลังเมฆนะครับตัวเมฆใหญ่สีดำๆนะเทาๆดำๆนะครับจริงๆเมฆดำนะมันเทาๆมากกว่านะครับนะแต่ขอบมันเนี่ยนะครับบ่อยครั้งจะเป็นแสงเรืองๆบางทีสีขาวบางทีสีทองๆถ้าสีทองก็ตอนเช้าๆเย็นๆนะครับนะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะครับฝรั่งจะเรียกเหมือนกันเรียก silver lining silver คือเงินนะครับนะ silver lining คือมันมาล้อมขอบๆเนี่ยฮะสีขอบเงินนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นเมฆก้อนซึ่งเป็นหยดน้ำเนอะเขาเลยเรียกว่าอย่างนี้มันเกิดจากการที่การกระเจิงแบบมีที่มันพุ่งไปข้างหน้า forward มี scattering นะครับดังนั้นเวลาเห็นข้างหน้าเห็นขอบเมฆเป็นสีไม่ว่าจะสีเงินเดือนสีทองก็ตามนี่นะครับนะก็รู้ว่าเป็นการกระเจิงแบบมีที่พุ่งไปข้างหน้านะครับครับแล้วภาพนี้ก็แสดงให้เห็นว่าทำไมท้องฟ้ากลางวันนะครับเป็นสีฟ้าเนาะสีฟ้าเพราะว่าเอเลลี่สเกตเตอริ่งเนี่ยนะครับมันจะเจอกับพวกแสงสีม่วงสีฟ้าเข้ามาหาตาเราเยอะกว
3: ่
2: าแล้วก็ตาเราจะไวกว่าแสงสีฟ้ามากกว่าสีม่วงส่วนเวลาเรามองแฉกๆที่ดวงอาทิตย์จะมองโดยตรงนะครับแต่ว่าเราเห็นว่ารอบๆดวงอาทิตย์จะดูสว่างๆหน่อยเนาะนั่นเป็นมีสเกตเตอริ่งนะครับทำให้เกิดสีขาวขึ้นมา
3: ครับทีนี้จากสีขาวแล้วครับช่วงนี้ฤดูฝนด้วยนะครับที่เราคุยกันเนี่ยฟ้าฝนทำไมมันเป็นสีเทาหมดๆอย่างเงี้ย
2: แล้วครับผมเคยไปตอบในรายการนึงนะครับแต่ว่าทำเมฆฝนสีดำนะครับพอดีรายการเนี่ยจะมีเรียกว่างี้มีช่วงเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็คำถามนี่มันเป็นหนึ่งในเป็นหลายสิบคำถามที่อยู่ในนั้นนะครับสิบกว่าคำถามจริงๆอาจจะเกือบถึง20-30คำถามนะครับเลยตอบได้เรียกว่าถูกตัดทอนไปบ้างนะครับนะเลยไม่ครบเอานี่ให้ครบเอาไว้ครบแบบนี้เลยทำไมเมฆฝนสีถึงสีเทาบางทีสีดำๆเลยเนาะบางทีสีเขียวก็มีนะครับเดี๋ยวทำให้ดูเป็นไงนะครับ
3: ครับ
2: มาดูก่อนนะครับทีนี้ลองดูภาพนี้ก่อนนะครับเวลาเราเห็นเมฆที่มีดวงที่อยู่หลังเมฆนี่นะแน่นอนว่าฝั่งที่นะครับของเมฆที่ตรงกับดวงอาทิตย์เลยเนี่ยต้องสีขาวแน่ๆอยู่แล้วเพราะแสงตกในตรง
3: ครับ
2: แต่ฝั่งที่ตรงข้ามนะครับตรงข้ามเนี่ยเมฆไปบังดวงอาทิตย์อยู
3: ่
2: นะครับมันก็เป็นเงาดำๆเทาๆนะครับมันไม่สีเมฆแท้ๆแต่ว่าแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบเมฆเนี่ยมันจะเจิงอยู่ภายในแล้วมันก็ออกไปที่อื่นออกไปทางฝั่งเดิมออกไปข้างๆนะครับแล้วก็เหลือทางฝั่งที่เรามองเนี่ยน้อยมากเป็นสีเทานะครับมุมที่เรามองอยู่เกี่ยวข้องมุมที่เรามองอยู่เกี่ยวข้องยังไงลองดูเมฆในท้องฟ้าเห็นนะครับเมฆก้อนเนี่ยครับสังเกตว่าเวลากลางวันเนี่ยข้างบนสีขาวแต่ท้องมันเนี่ยนะครับตรงข้างล่างสีเทาๆนะครับสีเทา
3: ๆมึงยินสังเกตอยู่ตอนที่นั่งบนเครื่องบินครับอาจารย์เวลาดูเมฆและแสงมันตกกระทบมันจะแสบตาเหมือนกันนะคร
2: ับ ใช่จ้ามากเยอะนะครับเวลาตัวแสงนี่นะครับขึ้นมานะครับจะมีคำหนึ่งที่เรียกอัลบิโดจะขยายความกินนี่มียินสังเกตใช่ไหมเวลาเครื่องบินใช่ไหมแสงก็จ้ามากเลยเพราะมันนี่มันกระเจิงออกมาเยอะมากเลยครับเพราะคราวคืออย่างนี้นะครับเวลากลางวันเนี่ยนะครับถ้าดูเมฆก้อนนะครับเรียกคิวมูลัสนะครับข้างบนจะขาวๆแล้วดูท้องมันสิท้องจะดำๆถ้าเราไปอยู่ใต้ท้องมันจะยิ่งดูทำเทาดำๆใหญ่เลยนะครับจริงออกสีเทาๆนะครับนะทีนี้มันจะมีคำนี้ครับยิน optical depthนะครับ ความลึกเชิงทัศนศาสตร์ optical คือการมองเห็นด้วยทัศนศาสตร์หรือ optical thickness นะครับมองแบบรวมเลยจะเป็นไงทีนี้เขาใช้ในกรณีที่วัตถุนี่นะครับไม่ว่าจะเมฆนะครับหรือว่าชั้นพวกละอองลอยนะครับหรือในอวกาศอะไรต่างๆนี่นะครับนะที่ฝุ่นของในอวกาศนี่นะครับดูซิว่ามันยอมให้แสงเนี่ยหลงเหลือมาเนี่ยนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามันเรื่องนี้ยอมให้แสงหลงเหลือมาน้อยมากเลยนะครับก็แสดงว่ามันมีความหนามากนะครับมันเหมือนมันดูดไปมากเนี่ยจริงมันไม่ดูดเกินมันกระเจิงไปมากกว่าวิธีง่ายๆคืออย่างนี้ครับเราเปรียบเทียบ เมฆสักสี่รูปแบบนะครับก็จะเมฆซีรัสซึ่งดูบางๆเนาะนะครับพวกนี้จะมีเรียกว่าอย่างนี้ความหนาเชิงทัศนศาสตร์เนี่ยประมาณ 0.1 ถึง 3นะครับคือสามารถที่จะเห็นท้องฟ้าข้างหลังได้ด้วยบางทีแสงเนี่ยจ้าเลยนะดูที่อยู่ของจ้าเลยก็เทียบกับพวกเมฆฝนฟ้าคะนองซึ่งก้อนใหญ่นะครับก้อนใหญ่ถ้าดูด้านขามันจะดำทะมึนเลยนะพวกนี้ความหนาเชิงทัศนศาสตร์หรือ optical thickness นะครับ100ถึง500หรือกว่า500ก็มีนะครับส่วนไอ้พวกกลางๆพวกเมฆก้อนเนี่ยก็อยู่ประมาณ5-40นะครับ alto status อยู่5-20เป็นต้นก็จะดูเทาๆนิดนึงนะครับมีส่วนขาวบ้างครับ
3: ครับมันก็อยู่กับการที่เรื่องของการมองเห็นด้วย
2: ใช่ใช่ใช่ว่ามันจะเจอมาเท่าไหร่ดูดกลืนเท่าไหร่อย่าลืมว่าอย่างนี้นะครับน้ำในเมฆเนี่ยนะครับดูดกลืนแสงน้อยนะไอ้ที่ว่าดูดกลืนเนี่ยอาจจะไม่เป๊ะมากได้เหมือนกันแต่ไม่เยอะมากทีนี้ลองคิดแบบนี้ก่อนนะครับเมฆก้อนใหญ่เนาะ
3: ครับ
2: แสงตกกระทบด้านบนปั๊บเข้าไปเป็นกระเจิงอยู่ในนะกระเจิงหรือว่าถ้าจะคิดเป็นพวกเหลี่ยมสะท้อนก็ได้นะแต่ว่าคิดเป็นกระเจิงเนี่ยมันคลุมกว่าในการกระเจิงนะครับแล้วก็บางส่วนก็ปล่อยทะลุลงมาด้านล่างทีนี้ถ้ามันกระเจิงออกไปแล้วกลับไปสู่อวกาศนะครับอย่างที่ยินมองจากเครื่องบินเมื่อกี้ใช่ไหมครับมันจะดูขาวมากเลยออกไปด้านข้างก็มีนะครับด้านข้างด้านข้างเนี่ยเป็นประเด็นสำหรับนักวิจัยด้วยเพราะว่าเวลาเขาทำแบบจำลองเรื่องโลกร้อนเนี่ยนะครับเขาตอนแรกเลยเนี่ยเขาคิดโมเดลที่ว่าแสงมันเข้าคือออกแค่นี
3: ้
2: แต่ว่าด้านข้างก็มีไม่ได้คิดเพราะไม่ได้คิดปั๊บเนี่ยมันทำให้ส่วนที่หายไปซึ่งเยอะนะครับเยอะพอควรเลยตรงนี้เนี่ยนะครับนำไปสู่คอนเซ็ปต์อีกคอนเซ็ปต์หนึ่งเรียกว่าอัลบิโดเวลาอัลบิโดคือเรามองจากด้านบนมาไม่ว่าจะยีนนั่งเครื่องบิน
3: รบ
2: หรือว่าพวกดาวเทียมที่เขาตรวจจับเมฆเนี่ยถ้าเห็นเมฆมันสว่างมากๆเนี่ยบอกอัลบิโดเป็นสูงมันสเกลตั้งแต่0ถึง1 1คือ 100% 0คือ 0% นะครับคืออัลบิโดและอัลบิโดนี่ไม่ธรรมดาด้วยไม่ใช่เฉพาะกับเมฆนะครับอัลบิโดเป็นคอนเซ็ปต์ที่ใช้ในเรื่องโลกร้อนเลยคือน้ำทะเลเนี่ยนะครับนะเวลาแสงตกไปปั๊บเนี่ยนะครับมันจะดูดกลืนแสงไปเยอะเลย 80-95%
3: ครับ
2: สะท้อนมา 5-20% นะครับแต่ว่าพวกหิมะโอ้โหเป็นไงขาวมีสะท้อน 75-95% เมฆนี่น่าสนใจเมฆนี่แล้วแต่ว่าเป็นเมฆสกุลไหน
3: ครับ
2: ถ้าเป็นเมฆพวกสตราโตคิมูลัสอะไรพวกนี้ที่อยู่ค่อนข้างจะต่ำหน่อยนะครับนะพวกนี้เนี่ยจะเรียกว่านี้สะท้อนได้เยอะเลยนะครับสะท้อนเยอะช่วยให้โลกเย็นลงได
3: ้
2: ส่วนเมฆพวกซีรัสพวกนี้เนี่ยนะครับสะท้อนน้อยแล้วปล่อยมาเยอะแถมยังว่าตั้งแต่กันในพวก IR อินฟราเรดอีกโลกอุ่นขึ้นนี่นะครับเมฆเนี่ยทำให้โลกเย็นลงได้โลกอุ่นขึ้นได้แล้วเป็นตัวแปรที่ยากที่สุดเพราะว่าซับซ้อน
3: มันควบคุมยากด้วย
2: ใช่ใช่ควบคุมยากด้วยใช่ใช่อันนี้คร่าวๆนะครับใครไปค้นคำนี้นะ Earth Radiation Balance หรือว่า budget บางทีคำ budget เหมือนงบดุลของนโยบายนะครับนะก็คือเขาบอกว่ามีดวงอาทิตย์ให้นะเป็นแหล่งให้เงินทุนมาเนาะเป็นพลังงานเข้ามาปั๊
3: บ
2: ก็ต้องมาผ่านเมฆไม่สะท้อนไปบางส่วนตกมาที่พื้นขึ้นไปแล้วลงมาเนี่ยเข้าออกเท่าไหร่นะครับเหลือเท่าไหร่โลกอุ่นขึ้นเท่าไหร่เป็นต้น
3: ครับมันดูมีเรื่องแฝงเยอะมากเลยครับอาจารย
2: ์แล้วมาถึงเรื่องนี้ละคราวนี้อย่างนี้เมื่อกี้บอกแล้วว่าพวกซีรัสเนี่ยทำให้โลกอุ่นขึ้นเนาะแล้วก็สำคัญด้วยเพราะว่าอย่างนี้คอนเทรลที่เป็นเมฆที่มาจากเครื่องบินนี่นะครับการเป็นซีรัสได้พวกนี้เนี่ยพอมันทำให้โลกอุ่นขึ้นเนี่ยแล้วพอนักภูมิอากาศวิทยานะครับวิศวกรรู้ปั๊บเนี่ยทำอย่างนี้ดีไหมคิดนะเขาคิดบอกว่าทำให้มันบางลงดีไห
3: ม
2: บางลงไปว่าแบบว่าสายตัวเร็วขึ้นวิธีการคือเขาก็โปรยสารบางอย่างลงไปนะครับทำให้มันเกิดเรียกว่าโตเร็วโตเร็วเนี่ยเอ้ยบางคนบอกอ้าวโตเร็วก็หนาขึ้นสิไม่ใช่อย่างนั้นพวกเมฆซีรัสเนี่ยพอมันโตเร็วปั๊บน้ำก้อนแข็งน้ำแข็งมันใหญ่ใหญ่ปั๊บมันตกลงมาสลายตัวเร็วขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่าวิธีนี้เนี่ยนะครับมันมีความไม่แน่นอนสูงมากนะ
3: ครับ
2: ปัจจุบันก็เลยไม่ค่อยนิยมเลยไม่ใช้แต่เป็นความคิดเฉยเรียกว่าซีรัสคลาวตินนิ่งใครสนใจค้นคำนี้นะครับซีรัสนะครับเมฆซีรัส
3: ค
2: ลาวคือเมฆตินก็คือทำให้บาง
3: บาง
2: นะครับตินนิ่งคือทำให้บางนะครับซีรัสคลาวตินนิ่ง
3: ฉาบเมฆได้ไหมครับฉาบ
2: ไม่ใช่ใช่ใช่นะครับทีนี้มาถึงเรื่องนี้สำคัญเลยเป็นเรื่องที่เพิ่งเป็นข่าวไม่นานนี้แต่คนไม่พูดถึงเรื่องนี้คืออย่างนี้ครับทูมีคืออย่างนี้อาจารย์ชอนทูมีนะครับท่านนี้นะครับนะนักอุตุนะครับนักฟิสิกส์ชาวไอริชนะครับได้ไปพบว่าอย่างนี้เวลาทำงานอุตสาหกรรมเนี่ยโรงงานก็ปล่อยพวกฝุ่นควันขึ้นมาเนาะหรือว่าเราขับรถดีครับมันก็มีไอเสียออกมาฝุ่น
3: ไอครับ
2: พวกนี้ไปก่อตัวเป็นนี่เป็นแกนกันตัวของเมฆนะครับนะสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรเอางี้เราคิดถึง2บริเวณบริเวณนึงสะอาดมากเราคิดถึงทะเลสวยๆก็ได้มาลดีฟนะครับหรือว่าเกาะอะไรก็ตามที่อยู่ในอ่าวไทยที่ว่างห่างจากบ้านเรือนเยอะเนี่ยบ้านอุตสาหกรรมเยอะนี่นะครับนะฟ้าจะใสสวยอย่างนั้นอากาศสะอาดอย่างนี้นะอีกบริเวณนึงแถวจังหวัดที่มีโรงงานเยอะหน่อยควันเยอะเลยนะครับนะคิดถึงจังหวัดอะไรก็ได้นะครับจะเป็นควันเยอะปั๊บเนี่ย2บริเวณนี้นะครับไม่ก่อตัวต่างกันนะครับยินเพราะว่าบริเวณที่มีพวกขมเหลวเยอะเนี่ยนะครับ มันมีอนุภาคเล็กเยอะมากมันเป็นแกนกันตัวของเมฆเยอะมากทีนี
3: ้
2: ถ้าปริมาณไอ้น้ำเท่ากันเนี่ยแน่นอนว่าเมฆก็ก่อตัวขึ้นมาแต่ว่าสมมติว่าถ้าเมฆก้อนเท่าๆกันเนี่ยครับเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากว่ามันมีตัวแกนกันตัวเยอะนี่นะครับไอ้น้ำก็ไปเกาะที่แกนกันตัวเยอะเลยมันเกิดจำนวนหยดน้ำเนี่ยเยอะกว่าก็จริงแต่ว่าขนาดหยดน้ำมันเล็กกว่านะครับยิบยิบยิบเลยนะครับนะยิบกว่านะครับสิ่งเกิดขึ้นคือว่าทูมีพบว่าอย่างนี้ถ้าปริมาณน้ำในเมฆ2ก้อนเนี่ยครับสมมติเทียบเท่ากันปริมาณน้ำเท่ากันเมฆก้อนเท่ากันนี่นะครับเมฆที่ก่อตัวจากบริเวณที่มีพวกละอองลอยพวกเยอะๆนี่นะครับหยดน้ำจะเล็กกว่าและเนี่ยหยดน้ำเล็กเนี่ยก็มีจำนวนมากๆมหาศาลเลยนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือมันจะเจิมแสงได้ดีกว่าเมฆจะดูขาวกว่
3: า
2: ครับเรียกว่าทูมีเอฟเฟกต์นะครับนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมเวลาถ้าเกิดว่าเกิดมีเมฆใกล้ๆกัน2ก้อนนะครับถ้าเกิดมุมแสงเท่ากันจริงนะครับแล้วก็ไม่ใช่มุมนั้นไม่ใช่เกิดการบังแสงแต่เท่ากันจริงเนี่ยอันดูขาวๆดูเทาๆนะครับเราบอกด้วยว่าอันขาวนี่นะครับจุดน้ำเล็กกว่าจากทูมีเอฟเฟกต์ทีนี้เรื่องนี้ฟังถ้าเป็นวิชาการจริงเนาะแต่ว่าอย่างนี้ยินเพิ่งเป็นข่าวนี่เลยครับ15มิถุนายน2569
3: โดยเกลือ
2: เพิ่งเป็นข่าวเมื่อครึ่งเดือนก่อนนี่เอง
3: ครับ
2: โรยเกลือให้เมฆสว่างทีนี้ผมลองไปตามอ่านในข่าวนะครับเขาก็แปลมาดีนะแปลถูกต้องเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาคงจะตัดทอนหรือบางทีต้นทางเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้อธิบาย to me effect เอาไว
3: ้
2: นะครับจริงๆแล้วเนี่ยโรยเกลือให้เมฆสว่างเนี่ยคือใช้ to me effect เนี่ยนะครับนะคืออย่างนี
3: ้
2: เมฆที่อยู่ชั้นต่ำ stratocumulus เนี่ยนะครับมันสะท้อนแสงดีดังนั้นถ้ามีพวกนี้เยอะเนี่ยนะครับมันช่วยลดโลกร้อนได้ก็มีความคิดว่าเฮ้ยถ้าเราโรยเกลือแถวๆใต้เมฆพวกนี้เราให้กระแสอากาศที่เราอัพดราฟเนี่ยพาเอาเกลือนี้ขึ้นไปแล้วเกิดเป็นสตราโตคิมัสเยอะๆเหนือน้ำทะเลเหนือน้ำสมุทรเนี่ยก็โลกจะเย็นลงไหมอย่างเงี้ยนะครับเป็นวิธีการหนึ่งครับยินครับที่ใช้กันนะครับนะ
3: ก็เลยเป็นแนวทาง
2: แล้วก็ไม่พูดเล่นนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกนี้ Marine Cloud Brightening ชื่อจริงเลยนะครับ
3: Brightening เลยนะ
2: Research จริงๆนะครับน
3: ี่
2: คุณโนอาเลยโอ้จริงจังกันมากนะครับยินคือวิศวกรรมเมฆนี่จริงจังกันมาก
3: มันไปทาครีมให้เมฆให้มันขาวขึ้น
2: ใช่ลองค้นคำนี้ดูนะครับน่าสนใจมากเลย Marine ที่แปลว่าเกี่ยว

0: track
1: ครับ
0: ครับพวกนี้ก็เกี่ยวทูบีเอฟเฟกต์เช่นกันก็ประมาณนี้ถ้าเกิดเป็นเมฆขาวเมฆดำซึ่งจะเห็นว่าเฉพาะเมฆขาวเมฆเทาหรือว่าเมฆดูดำๆเนี่ยนะไม่ใช่แค่เฉพาะดูเล่นๆแล้วนะครับหรือว่าฝนตกไม่ตกครับไปถึงงานวิจัยระดับโลกเลย
1: ใช่คร
0: ับทำให้เมฆขาวขึ้นนะครับทำให้หายไป
1: วิธีการแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนด้วย
0: ใช่ถูกต้องคร
1: ับแต่ถ้ามองวันนี้เราคุยเรื่องเฉดสีของเมฆนะมันมีสีอื่นๆด้วยนะครับ
0: อาจารย์สักนิดนึงนะครับเช้าๆเย็นๆเนี่ยนะครับเห็นว่าอย่างนี้ดวงอาทิตย์อยู่ใกล้ขอบฟ้าแสงที่จะเจอเข้ามาหาเราเนี่ยเป็นพวกแสงสีแดงสีเหลืองสีส้มมากกว่า
1: ครับ
0: ครับตามเรลีสแคทเจอริงนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับเราไปดูยูเรกาบางตอนนะครับผมจะบอกว่าเรลีสอธิบายว่าครึ่งเดียวต้องไอน์สไตน์นะครับอธิบายว่าความหนาแน่นของอากาศเนี่ยม
1: ี
0: ผลด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็จะเจอแสงสีม่วงสีฟ้าเนี่ยไปในเวลากลางวันนะครับนะนี้ฟ้าสีส้มแล้วเช้าเย็นๆเนาะบางทีฟ้าสีแดงก็มีนะครับทีนี้กลับมาที่ฟ้าสีส้มนิดนึงนะครับหรือฟ้าสีเหลืองนิดนึงอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าคนไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยยังเข้าใจเรียกว่าคาดเคลื่อนไปเนื่องจากการที่ภาษาไทยบางทีไม่เคยบันทึกไว้ชัดๆนะครับ ผีตากผ้าอ้อมเอ๊ะทางเหนือพูดด้วยครับยินคำนี้ไม่แน่ใจทางลำปาง
1: คำนี้อาจไม่คุ้น
0: ไม่เคยมีนะ
1: สารพัด
0: เป็นภาษาทางภาคกลางมากกว่าเนอะน่าจะอย่างนั้นนะครับ ผมเคยถามจัดล้อมแผ่นแก้วนะอธิบายไว้ตรงกันเลยผีตากผ้าอ้อมคือเหลืองอาบฟ้าเหลืองหรือสีส้มนะอาบฟ้าอาบดินเลยนะครับคือไม่ใช่เฉพาะสีบนท้องฟ้าเป็นสีเหลืองหรือสีส้มนะครับ
1: ข้างล่าง
0: พื้นดินต้องสีหรือสีส้มด้วยถ้าเราไปยืนผมเคยครั้งหนึ่งนะครับตอนกลางวันเนี่ยนะครับตอนนอนกลางวันเนอะก็ตื่นมาตอนบ่ายแก่ปรากฏว่าแปลกใจมากทำไมข้างนอกมันดูสีเหลืองเพราะเดินออกไปนอกนะครับผิวหนังผมสีเหลืองหมดเลยเพราะแสงสีเหลือง
1: อาบจริง
0: เมฆนะครับสะท้อนแสงสีเหลืองลงมาหรือสีส้มๆลงมาเรียกผีตากผ้าอ้อมแล้วทำไมเป็นผ้าอ้อมเพราะว่าอะไรครับใครเคยเลี้ยงเด็กสมัยก่อนใช้แคมเพิร์สนะครับผ้าสาลูหรือผ้าอะไรก็ตามเนี่ยสมดีพวกนี้นะฮะ
1: ผ้าอ้อมมันแบบ
0: พอใช้ไปนานๆปั๊บสีจะเปลี่ยนนะครับผมจินตนาการได้นะครับ
1: กับ
0: ตามสีของปัสสาวะเด็กนะครับ สีผ้าอ้อมผีตากผ้าอ้อมสีแดงก็
1: ม
0: ีนะครับสีแดงก็มีนะครับทีนี้มาถึงเรื่องนี้น่าสนใจ
1: เมฆสีเขียวมันเป็นไปได้ยังไงครับอาจารย
0: ์เมฆสีเขียวนี่เป็นเมฆที่มากับพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนักเลยปริมาณน้ำเยอะมากนะครับจนมันดูดกลืนแสงไอ้พวกสีแดงไปนะครับนะเดี๋ยวสีฟ้ากับสีเหลืองปนกันนะครับรวมกันเป็นสีเขียวพวกต้องเป็นพายุหนักๆเลยนะครับถึงเป็นสีเขียวกลิ่นขาวนะครับนะก็แสดงว่ามีปริมาณน้ำมากแล้วก็เมฆสีรุ้งอันนี้เกิดจากเรียกว่าอย่างนี้ถ้าสีรุ้งอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ไม่ถึง10องศาเนี่ยนะครับเกิดจากการเลี้ยวเบน diffraction แต่ถ้าเกิดเกินกว่านั้นเนี่ยเป็นการแทรกสอดนะครับแล้วก็มีเมฆสีรุ้งที่อลังการมากในกรุงเทพนะครับแล้วก็หมวกเมฆสีรุ้งนะครับนะเรื่องนี้ผมเคยคุยไปแล้วในยูริกาตอนหนึ่งแล้วก็คอนเทนต์สีรุ้งก็
1: ม
0: ีนะครับซึ่งมันทำให้เป็นเมฆพวกนี้คือเมฆนี่เลยครับเอาไม่ดูแล้วก็มีเมฆมุกอันนี้เมืองไทยไม่มีนะครับต้องบอกก่อนนิดนึงเมฆมุกเนี่ยแปลเป็นคำว่านาทรีอัสคลาวด์นะครับเป็นเมฆสีรุ้งแบบนึงที่อลังการมากมีสัมผัสคลื่นนะครับนะเกิดในต่างประเทศแล้วก็เมฆทิปะราตรีนะครับก็มีสีสวยงามครับใครสนใจลองไปค้นคำพวกนี้ดูนะครับน็อกติกลูเซนคลาวด์
1: ครับ
0: แล้วก็ปรากฏการณ์พวกการทรงกรดซึ่งก็เป็นสีสันต่างกันไหมครับเกิดการหักเหสะท้อนแสงนี่นะครับนะหรือว่าหักเหแสงเนี่ยทำให้ถ้าเกิดว่าตกเป็นเมฆก็เกิดเป็นสีของเมฆนะครับโคโรนาก็เช่นกันนะครับตกเป็นเมฆก็เป็นสีของเมฆก็เช่นกัน
1: ไม่ใช่โคโรนาไวรัสนะ
0: ไม่ใช่ครับโคโรนานี่จริงๆแปลว่ามงกุฎเน
1: า
0: ะครับถ้าตกเป็นเมฆก็เปลี่ยนสีของเมฆได้เช่นกันเดี๋ยวกอรี่นะครับกอรี่นี่ก็ทำให้เกิดเป็นสีของเมฆสีลุ้งๆได้เช่นกันหรือว่าลุ้งเผือกนะครับลุ้งเมฆลุ้งหมอกนะครับก็ทำให้เมฆเนี่ยเป็นสีขาวได้นะครับสว่างกว่าปกติได้เช่นกันครับอีก
1: ครับคือโดยรวมเราก็จะเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับแสงและก็การตกกระทบของมัน
0: จริงแสงเนี่ยนะครับดูเหมือนธรรมดามากเลยแสงสีขาวแต่พอมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆนะครับในกรณีนี้คือเรื่องของเมฆนะคร
1: ับ
0: เล่นได้เยอะมากเลยตั้งแต่ขาวยันเทา
1: หร
0: ือว่าเทามากๆก็คือเกือบดำนะครับแล้วเป็นสีรุ้งสีรุ้งก็มีหลายแบบอีกนะครับเป็นวงแสงบ้างเป็นสีเหลือบๆบ้างนะครับนะอื่นๆมากมายหรือว่าเป็นเงาของเขานะครับเป็นเงาเมฆก็ทำให้เรียกว่าเมฆแถบที่เป็นเงามาทาบอยู่เนี่ยสีบนลงไปนะครับส
1: ีบนก็ถ้าใครกำลังสังเกตเมฆในช่วงเวลานี้นะครับก็ถ่ายรูปส่งมาบอกพวกเรากันได้นะครับว่าตอนนี้เห็นเมฆเป็นสีอะไรนะครับโดยเฉพาะหน้าฝนน่าจะมีโอกาสได้เห็นหลากหลายมากเลยนะครับอาจารย
0: ์ใช่ครับในช่วงนี้นะครับอย่างประมาณสัก 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ภาพที่เข้ามาในชมรมพลคนเมฆเนี่ยน่าจะหลากหลายพันภาพเยอะมากแล้วก็ชมรมนี้โตมากตอนนี้ 800,000 คนเพราะว่าอย่างเห็นนี้เลยครับเพราะว่าเมฆมีสีรุ้งเยอะมากแล้วก็หลังๆมีลูกกินน้ำที่ปรากฏการณ์อื่นตามมามากมายเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องสีของเมฆเนี่ยตัวสำคัญเลย
1: ครับหวังว่าตอนนี้จะทำใหเข้าใจท้องฟ้ามากขึ้นนะ
0: สิ่งที่สุดท้ายนิดนึงดีไหมครับกรณีของท่านเงาเมฆเนี่ยครับถ้ามันเป็นแถบก็ธรรมดา แต่บางครั้งมันแบ่งฟ้าเป็น2สีเลยนะฮะนะครับสวยงามมากภาพนี้มันท่านเด่นมาก
1: อยู่ในที่เดียวกันด้วย
0: มันดูหลักหมื่นเลยนะครับอันนี้นะครับก็บางคนก็ไปตั้งชื่อ

0: ฟ้าเข้าโครงการคนละครึ่งพลัสอะไรเงี้ย
1: น้องนะครับต้องใช้เป๋าตังค์สแกนนะ
0: เด็กน้อยไม่ต้องครับนี่บอกสมองฟ้าก็พอ
1: ครับนี่คือยูเรกาท่องโลกวิทยาการในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผู้ฟังติดตามรายการของเราได้ในทุกช่องทางของไทย PBS รวมถึงไทย PBS Podcast นะครับช่วงนี้อาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติและยินทรณินเทพวงศ์ลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ
2: ไทย PBS Podcast View the World via the Voice

0: ดเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่บุกตลาดสดลุยจับแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมายพันตำรวจเอกพิทักษ์พงษ์เจริญกุลผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนบูรณาการกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสันทรายและสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ออกตรวจสอบร้านค้าในตลาดสดบริเวณตำบลสันนาเมงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสามารถจับกลุ่มคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวน4รายข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้2รายเป็นผู้รับอนุญาตให้ทำงานมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงผู้เป็นนายจ้างสถานที่ทำงานของนายจ้างและลักษณะงานที่ทำภายใน15วันนับจากที่วันเข้าทำงาน1รายและเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน1รายและจับกลุ่มนายจ้างสัญชาติไทยจำนวน2รายข้อหาเป็นนายจ้างรับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน1รายและเป็นนายจ้างรับคนต่างด้าวทำงานไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบชื่อและสัญชาติของคนต่างด้าวและลักษณะงานที่ให้ทำภายใน15วันนับแต่วันที่จ้าง1รายจึงทำการแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามกฎหมายให้ทราบซึ่งผู้ถูกจับบางรายได้รับอนุญาตให้ทำงานประเภทงานกรรมกรบางรายได้รับอนุญาตให้ทำงานประเภทงานรับใช้ในบ้านและบางรายไม่มีใบอนุญาตทำงานจึงถูกเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเข้าจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสันทรายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยกระทำผิดกฎหมายหรือกลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ก่อเหตุกับคนไทยหรือชาวต่างชาติโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิดและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนได้คือจะเอาสอง
10: พี่เก่งพี่ก้อยตกมือเรื่องอะไร
9: เรื่องจะได้ไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วก็จะได้ไปดูหนังด้วยคุณพ่อจะพาไป
10: คุณพ่อพี่เก่งใจดีจังนะแต่ทำไมไปทีเดียว2แห่งเลยล่ะ
9: คุณพ่อพี่เก่งงานยุ่งมากแต่เผอิญวันเสาร์นี้ว่างเลยบอกว่าจะพาลูกๆไปเที่ยวสวนสัตว์พี่เก่งก็ดีใจที่จะได้ไปสวนสัตว์แต่ก็บอกคุณพ่อว่าอยากดูหนังด้วยมีหนังเรื่องนึงที่เก่งอยากดูมาก
10: คุณพ่อเลยพาไปวันเดียว2แห่งใช่ไหม
9: ใช่คุณพ่อตามใจลูกแต่คุณแม่พี่เก่งบอกว่าพี่เก่งได้คืบจะเอาศอก
10: แปลว่าอะไรนะได้คืบจะเอาศอกศรีสวัสดิ์รู้ไหม
11: แปลว่าได้แล้วยังไม่พอใจอยากได้มากขึ้นไปอีกพี่เก่งจะได้ไปเที่ยวสวนสัตว์แต่ก็ยังไม่พอใจอยากไปดูหนังด้วยคืบคือระยะเท่ากับปลายนิ้วหัวแม่มือถึงปลายนิ้วกลางขณะกลางมือศอกยาวกว่าคืบคือมีความยาวเท่ากับข้อศอกถึงปลายนิ้วกลางได้คืบจะเอาศอกเป็นสำนวนหมายความว่าได้น้อยยังไม่พอใจอยากได้มากขึ้น
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดย

0: หวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
0: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
4: ไม่ดีหรอกมั้ง
5: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
3: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
5: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
3: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
5: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
3: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
5: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
3: เจงเพ่
6: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สอปตร่วมงาน Economic Forum 2026เศรษฐกิจ5ล้านสร้างสรรค์และห่วงโซ่คุณค่ายางพาราที่ยั่งยืนณประเทศมาเลเซียดร.นายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสอปต.นางสาวขวัญจิตเคียงตระกูลและนางวนิดาดวงจินดาหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ร่วมงานเสวนา Economic Forum 2026ณโรงแรม Imperial Residence กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์การเสวนาครั้งนี้กล่าวถึงอุตสาหกรรม5ล้านยังคงเป็นภาคส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยมาเลเซียโดยไทยมีบทบาทเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบที่มีความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและปศุสัตว์รวมถึงอาหาร5ล้านนวัตกรรมใหม่ขณะที่มาเลเซียมีระบบการรับรอง5ล้านที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกและสามารถเข้าถึงตลาดทั่วโลกได้การเสวนาครั้งนี้ยังได้หารือในการกำหนดยุทธศาสตร์สำคัญในการขยายความร่วมมือด้านฮาลาลระหว่างไทยและมาเลเซียให้ก้าวข้ามจากภาคอาหารแบบดั้งเดิมไปสู่อุตสาหกรรมฮาลาลที่มีมูลค่าเพิ่มสูงครอบคลุมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายแฟชั่นและสิ่งทอการดูแลและสุขภาพการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมสื่อและนันทนาการตลอดจนการค้าเกษตรและปศุสัตว์โดยบูรณาการห่วงโซ่คุณค่าฮาลาลของทั้งสองประเทศยกระดับไทยและมาเลเซียสู่ศูนย์กลางฮาลาลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยประเด็นสำคัญในครั้งนี้เรื่องที่ถูกหยิบยกบนเวทีคืออุตสาหกรรมยางพาราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเสาหลักของความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยมาเลเซียโดยไทยมีบทบาทสำคัญระดับโลกในฐานะแหล่งผลิตน้ำยางเหลวขณะที่มาเลเซียมุ่งเป้าด้านการพัฒนาและศักยภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ำนอกจากนี้ประเด็นหารือครอบคลุมการสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานในระยะยาวการใช้ประโยชน์สูงสุดจากระเบียงเศรษฐกิจชายแดนเช่น Rubber City การยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคนิคเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับรากหญ้าที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สอปตได้เชิญผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยที่มีศักยภาพพร้อมส่งออกสินค้ายังต่างประเทศเข้าร่วมจำนวน10รายประกอบด้วยบริษัท AYC Group จำกัดบริษัท MR Tripowin Clean Energy จำกัดบริษัท Proud Eco Rice Mill บริษัท NDS International จำกัดบริษัทปาปิโลเรียไทยแลนด์จำกัดและบริษัท Halan Tech จำกัดโดยผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในครั้งนี้ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางพาราสอดคล้องกับแนวทางการเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าระหว่างไทยและมาเลเซียโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมฮาลาลเกษตรแปรรูปและยางพาราซึ่งมีศักยภาพในการต่อยอดสู่ตลาดมาเลเซียและตลาดต่างประเทศ
3: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
11: และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
16: ตอนทำร้ายบุพการีผิดกฎหมาย
17: ช่วยด้วย
18: ไอ้ยาเกิดอะไรขึ้นงามวยเฮงวิ่งตาตึงมาเชียวอ่ะ
17: ก็บ้านท้ายซอยเขาทะเลาะกันนะสิลูกชายเขาผลักแม่ก็ตกบันไดดังตุ๊บเลยป้าช่วยไปห้ามหน่อยแล้ว
18: อ๋อไปหายทำร้ายแม่แบบนี้ไรยังไงเนี่ยไม่ไหวจริงๆนี่ลงจับปรับกังเข่าคุกไหลเลยนะ
17: โอ้ยป้าไปช่วยห้ามเขาก่อนแล้วค่อยมาอธิบายกฎหมายให้หนูก็ได
18: ้เฮ้ยไปช่วยกันหน่อยเร็ว
19: ๆถูกต้องแล้วค่ะการที่ลูกทำร้ายแม่โดยผลักแม่ตกบันไดจนเป็นเหตุให้แม่เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจถือเป็นความผิดกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินนะคะและที่สำคัญพ่อแม่คือผู้มีพระคุณที่ทำให้เราได้เกิดมาเราต้องดูแลปรนิบัติท่านมีอะไรก็คุยกันดีๆไม่ใช่ทำร้ายท่านแบบนี้นะคะ
15: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให
20: ้แล้วนั่นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าใช่ไหมว้าว
11: เรือไฟฟ้าชลพัท2อลังการมาก
20: ใช่แล้วเพราะกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรนำยานยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้ง3ประเภทมาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมทั้งบริการแก่ประชาชนรอบเขื่อนด้วยนะและที่สำคัญเป็นการลดใช้พลังงานเชื้อเพลิงรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย
21: กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรเขื่อนปากหมู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

0: คิดกล้า
1: ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์การกีฬาได้แนะนำการฝึกสมองด้วยการก้าวเท้าออกด้านข้างในลักษณะก้าวชิดก้าวเป็นประจำจะช่วยบริหารสมองและการทรงตัวได้ดีเพราะการหกล้มคือปัจจัยเสี่ยงสำคัญของผู้สูงอายุครบเครื่องเรื่องสูงวัยกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์4วิธีลดช่องว่างระหว่างวัยเพียงแค่เข้าใจเรื่องกายภาพการเปลี่ยนแปลงของแต่ละช่วงวัยไม่ตัดสินฟังด้วยความเข้าใจเอาใจเขามาใส่ใจเราเข้าใจในความต่างทำกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกัน
3: ปลดล็อกระหว่างวัยสู่ความเข้าใจในความต่างสูงวัยยังมีชีวิตชีวา
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์เหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นโรคพิษสุนัขบ้าหรือมาวอป้องกันได้ง่ายๆด้วย5ยออย่าแย่ให้สุนัขโมโหอย่าเหยียบหางหัวตัวขาหรือทำให้สุนัขตกใจอย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่าอย่าหยิบจานข้าวของสุนัขที่กำลังกินอยู่และอย่ายุ่งกับสุนัขที่ไม่รู้จักแต่หากถูกกัดต้องล้างแผลใส่ยากักหมาหาหมอฉีดวัคซีนให้ครบชุดเพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าถ้ารอไม่รอดนะคะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ปรับรูปแบบใช้เบอร์ขึ้นต้นบวก 698บวก66และบวก697ใช้ AI เรียนเสียงบุคคลใกล้ชิดพร้อมขู่โอนเงินเรียกค่าไถ่หรือหลอกให้ลงทุนต่างๆแล้วเสนอเงินตอบแทนเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงไม่ควรรับเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นต้นในรูปแบบดังกล่าวและไม่ควรติดต่อกลับหากพบเจอมิจฉาชีพออนไลน์แจ้งได้ที่สายด่วนศูนย์ AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์อะไรทำให้เกิด PM 2.5
4: การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร
5: อ๋อควันรถบนท้องถนนและฝุ่นละอองจากโรงงานอุตสาหกรรมค่ะ
6: เกิดจากหมอกควันข้ามแดนไงครับ
2: เกิดจากไฟป่าก็มีส่วนนะ
1: นั่นแหละค่ะสาเหตุการเกิด PM 2.5 ส่วนหน้าที่ของเราคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดมาร่วมด้วยช่วยกันลด PM 2.5 ด้วยความห่วงใยจากสวท.อุบลราชธานีสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์
7: โปรดส่งข้อความนี้ไปถ้าไม่อยากให้ผู้สูงอายุที่บ้านถูกหลอกไม่ฝากไม่ให้ใครทำธุรกรรมแทนควรคุยกับธนาคารหรือลูกหลานดีที่สุดไม่เชื่อระวังการลงทุนลวงผลตอบแทนมากเกินจริงหรือคนที่หลอกให้โอนเงินไม่บอกอย่าเผยข้อมูลส่วนตัวหากจำเป็นควรให้ลูกหลานช่วยตรวจสอบทุกครั้งรู้เท่าทันระวังภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
8: ์บีดบีดถ้าหูจักกองร่องไฟฝ่าเคยสลินทอนบอ
9: หูจักอยู่ฉันเคยไปมาแล้วร่องไฟฝ่าพลังน้ำที่มีเน่เจอวอล์กเว่ยสินท่ายางธรรมชาติที่งามบักคักเลยเด้อเธอ
8: ฉันมีข้อมูลที่ลึกกว่านั้นอีกเด้มองนี่เขายังพัฒนาความเป็นอยู่ของไทยบ้านเฮาอีกดําเด้อเธอ
9: จังได๋ล่ะนี่
8: กองร่องไฟฝ่าเขื่อนสิรินธรเขาพัฒนาบ่ว่าสิเป็นการเพาะปลูกการจัดการน้ำการเดินทางและที่สำคัญมองนี้เป็นมองแรกของประเทศไทยที่ได้นำพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำมาผลิตเป็นไฟฟ้าเอิ้นง่ายๆก็คือระบบไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
9: ป๊าบปานาเลตตี
1: ้กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรผลิตไฟฟ้าเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
0: ันนี้คนพิการได้งานรู้สิทธิ์เพียงโทรสายด่วน1479
10: เพราะเรามี1479ทุกอย่างก้าวเราจะไปด้วยกัน
0: คนพิการที่อยากมีงานทำโทรเดี๋ยวนี้สายด่วน1479ได้งานรู้สิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
10: จะมุ่ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการรวมใจไทยอุบลโดยกลุ่มคนพิการค่ะ
1: ช่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญพอกับสาระบันเทิงภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวนั่วหัวมวลบ่มีผิดบ่มีไพ่ในรายการร่วมใจไทยอุบล

0: ลับนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับมื้อนี้รายการรวมใจไทยบนมาพบมาพอพ่อแม่พี่น้องคือเก่าคือเดิมตอนใกล้จะเที่ยงนะครับเวลา 11:00 นโดยประมาณนะครับถึง 12:00 นซึ่งเป็นรายการรวมใจไทยบนเป็นรายการของกลุ่มของคนพิการนะครับเนาะที่จัดรายการอยู่ทุกเสาร์โดยเฉพาะครอบครัวของคนพิการก็สามารถเปิดรับฟังได้ตรงคืน FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับระบบ AM 1341กิโลเฮิรตซ์ทั้ง2ระบบนํากันนะครับเนาะนอกเหนือจากนั้นก็สามารถติดต่อหลายๆช่องทางครับบ่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0452811158ครับ0452811158 0452816400452816400 ทั้ง2เบอร์นํากันโทรเข้าร่วมรายการเป็นกําลังแรงใจหรือว่าผู้ใดที่ฟังอยู่ต่างจังหวัดใครที่ฟังอยู่ต่างอําเภอก็สามารถเปิดฟังได้ตรงคลื่น FM ตามที่ผมได้นําเรียนไปแล้วนะครับเนาะนอกเหนือจากนั้นนะครับก็สามารถติดต่อหลายช่องทางอีกครั้งนึงนะครับติดต่อเฮาได้อยู่ที่ช่อง YouTube นะครับของสวทของเฮานะครับพิมพ์คําว่าสเสือว่าแหวนทอทหารนะครับตามโดยรวมใจไทยอุบลนะครับเนาะสวทรวมใจไทยอุบลครับของ YouTube ของเฮาก็ติดต่อหลายช่องทางนะครับอยากจะฝากเนื้อหาสาระบ่โทสะดวกขอโทษรวมรายการก็สามารถฝากขอความใดตรงกลางของความคอมเมนต์เจอของสวทเฮาถ่ายทอดสดนะตอนนี้อีกช่องทางนึงก็คือ Facebook ของสวทของเฮาFacebook ไฮไลท์นะครับของสวทของเฮานะครับก็เหมือนเดิมครับพิมพ์คําว่าสเสือว่าแหวนทอทหารนะครับสวทจุดไฮไลท์นะครับณอุบลราชธานีนะครับก็จะขึ้นสดๆนะตอนนี้ว่าเฮาจะรายการฝากขอความต้องการขอความเมสเซนเจอร์กันเลยครับสอบถามเนื้อหาสาระสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนพิการก็สามารถสอบถามได้นะครับเนาะนอกเหนือจากนั้นก็ติดต่อเฮาเบอร์โทรศัพท์เบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับอ่ะมื้อนี้เฮาก็มาทํากลางสายฝนของเฮานะครับเนาะเพราะว่าบางทีก็มีฝนปลาปลายเข้ามานะครับขอขอบคุณนะครับว่าที่รอยตีนรงวัดหน้าจานนะครับผู้ควบคุมรายการสุดหล่อของเฮาเนาะทุกครั้งจะมากก็จะมากควบคู่กับคุณชยุทธสัมภวงศ์ประธานชมรมคนพิการไทยใจอาสาแล้วก็เป็นประธานศูนย์บริการคนพิการไทยใจอาสาสวัสดีครับคุณชยุทธครับ
1: ครับสวัสดีครับวันนี้เรามีข่าวเหมือนเดิมนะครับข่าวแจ้งให้พี่น้องประชาชนให้เรารับทราบข่าวแรกก็คือข่าว PM 2.5 บ้านเรานะครับอากาศดีมากครับอากาศอยู่ในขั้นที่ว่าดีสามารถออกไปนอกบ้านได้โดยเฉพาะคนกลุ่มที่มีภูมิแพ้อันนั้นก็ให้ใส่หน้ากากอนามัยไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวเองก็มีภูมิแพ้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ให้ใส่ด้วยข่าวที่สองคือข่าวเป็นข่าวที่กระแสติดฮอตมากก็คือการรับสมัครผู้ช่วยคนพิการนะคุณวิชัย
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นข่าวประกาศจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของเรานะครับประกาศว่ามันเป็นข่าวมาจากพกของกรมพกนะครับ
0: ครับ
1: ว่าจะมีการรับสมัครผู้ช่วยคนพิการแต่ว่าบางจังหวัดหรือแต่ละจังหวัดนี้เขามีแนวทางการทำงานเฉพาะส่วนอุบลเรานั้น รับสมัครไปแล้วของปี69นะครับปี69รุ่นที่1แต่ว่างบประมาณปี70นี้เขาจะรับสมัครอีกแต่ว่าให้รอฟังข่าวจากสำนักงานพัฒนาสังคมก่อนนะครับหรือฟังรายการของรวมใจไทยอุบลของกลุ่มคนพิการช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นี้จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็คือเตรียมหาเคสเตรียมเอกสารเพื่อจะมารับสมัครที่สำนักงานพัฒนาสังคมรอฟังข่าวนะครับรอฟังข่าวจากอบต.บ้างเทศบาลบ้างเขาจะออกสู่สื่ออันนี้คือเป็นข้อดีของญาติที่ดูแลคนพิการอยู่แล้วให้สิทธิ์หนึ่งสิทธิ์แล้วก็ไปดูแลอีกในชุมชนอีกประมาณสักถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณ4เคสนะคุณวิชัย
0: ครับจำนวน4คนครับ
1: ครับ
0: รวมกับคนที่คุณดูแลอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของคุณหรือพ่อแม่ของคุณที่คุณดูแลอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นรวมเป็น5คนด้วยกันนะครับหรือว่า5เคสด้วยกันนะครับ
1: อันนี้ได้เงินเดือนอยู่ 1,800 บาท
0: ใช่ครับ
1: 1,800 บาทนะครับอันนี้คือเป็นข่าวดีนะครับข่าวอีกข่าวนึงก็คือข่าวเกี่ยวกับการรับสมัคร คนพิการตาบอดเข้าโรงเรียนมกุฏคีรีวันเขาใหญ
0: ่
1: ที่นครราชสีมานะครับอันนี้เรียนฟรีนะครับเป็นโรงเรียนประจำมีหอพักมีอาหารให้กินช่วงปิดภาคเรียนนี้มีรถรับส่งกลับบ้านด้วยมีครูประจำดูแลนะครับเสร็จแล้วนี่ถ้าสนใจใครผู้ปกครองคนไหนที่มีลูกมีหลานที่เป็นตาบอดนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าอยากไปเรียนนะติดต่อที่อาจารย์เบอร์นี้นะครับเบอร์0935656871 0935656871อันนี้คือในเวลาราชการนะครับ
0: ครับ
1: ข่าวสุดท้ายก็คือข่าวเกี่ยวกับแจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่นะครับเป็นแผ่นรองซับเป็นเพมเพิร์ดอันนี้ทุกสิทธิ์นะครับสิทธิ์ข้าราชการสิทธิ์บำนาญสิทธิ์ประกันสังคมสิทธิ์ทอ74คนพิการนี้นะครับแจกได้ติดต่อที่ไหนติดต่อที่รพ.สต.อบต.เทศบาล1คนได้รับอยู่3แผ่น
0: ครับ
1: 3แผ่นนะครับ1คนได้รับอยู่3แผ่นแต่เขาจะแจกเป็นแพ็ค1เดือนเป็นแพ็ค1เดือนนะครับอันนี้คุณก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาเพมเพิร์ดหรือจะเอาแผ่นรองซับอันนี้เขาไม่ได้แจกคละกันนะคุณพิชัยเขาให้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่า3ชิ้นต่อคนต่อวันนะครับอันนี้ก็ไปติดต่อได้ที่รพ.สต.หรือเทศบาลอบต.นะครับส่วนผมเองก็ได้รับมาแล้วนะคุณวิชัยครับผมก็มีข่าวตรงนี้นะครับ
0: ครับคนที่จำเป็นจะต้องใช้ก็เป็นกลุ่มพวกผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุนะครับที่ทางอบต.หรือเทศบาลรับรองหรือทางอนามัยเขารับรองนะครับว่าจำเป็นจะต้องใช้แผ่นเพิร์ดหรือแผ่นรองซับนะครับไม่ไปติดต่อยื่นลงทะเบียนไว้นะครับที่รพ.สต.ของตัวเองหรือที่อบต.หรือเทศบาลของตัวเองนะครับไปยื่นไว้นะครับเพราะว่าเขาจะจัดสรรงบประมาณมาให้สำหรับแต่ละคนนะครับว่าจะต้องได้3ชิ้นต่อคนต่อวันบางทีมันก็มีคนป่วยเยอะเนาะอาจจะไม่ถึงเท่านั้นก็ได้นะครับบางทีเขาให้มาเป็นเดือนละ1ห่อ1กล่องอะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็ไปใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วกันเพราะว่าเป็นนโยบายของทางสปทช.ร่วมกับทางหน่วยงานทางภาครัฐของเรานะครับที่จัดให้จัดสรรให้สำหรับคนพิการใช้ได้ทุกสิทธิ์ใช่ไหมคุณชยุทธ
1: ครับได้ทุกสิทธิ์ครับ
0: ได้ทุกสิทธิ์ขอแต่ว่ามีบัตรคนพิการแล้วเป็นคนพิการที่ไม่สามารถกลั้นอุจจาระปัสสาวะได้นะครับก็ไปใช้สิทธิ์ในตัวนั้นที่จะต้องใช้แพมเพิร์ดหรือแผ่นรองซับที่จะต้องใช้ต่อใช้ชีวิตประจำวันอย่าลืมนะครับข้อมูลข่าวสารดีๆสาระดีๆเพราะว่ารายการของเราก็จะมีมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าตามที่คุณชยุทธได้นำเรียนไปแล้วนะครับว่าคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมีเงินเดือนให้ 1,800 บาทนะครับไม่ใช่ 18,000 บาทแต่นะครับบางคนคิดว่าต้องทำอย่างไรดูแลลูกหลานตัวเองต้องได้เงิน 1,800 บาทอย่างนี้อยู่ที่บ้านความจริงก็คือเขาพูดไม่หมดเนาะแต่สามารถทำได้ก็คือคุณดูแลลูกหลานของท่านอยู่แล้วเขาให้สิทธิ์คุณ1คนแล้วคุณก็ต้องไปดูแลบุคคลคนอื่นด้วยนะครับเหมือนกับผู้ช่วยทั่วๆไปนั่นแหละครับแต่ต้องผ่านการอบรมก่อนยังไงก็รอฟังข่าวจากเราข่าวสารจากเราหรือฟังข่าวสารจากกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือฟังข่าวจากพม.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือฟังจากรายการของเราที่เราจัดทุกเสาร์เขาเปิดรับสมัครช่วงไหนเราจะเอามาประชาสัมพันธ์ให้นะครับการรับสมัครช่วงไหนแล้วก็การรับสมัครที่ไหนก็จะเป็นที่พม.อย่างเดียวนะครับก็คือพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์อย่างเดียวนะครับที่จะรับสมัครแล้วก็ผ่านการอบรมกี่ชั่วโมงก็ว่ากันไปมีการจัดอบรมแล้วก็ต้องไปดูแลคนอื่นด้วยก็จะได้เงิน 1,800 บาทนะครับอันนี้คือที่เขาแชร์กันเนาะเป็นเรื่องจริงแต่คุณต้องดูแลคนอื่นด้วยไม่ใช่ดูแลแค่ญาติตัวเองแล้วได้เงิน 1,800 บาทนะครับตัวนี้ก็อย่าลืมติดตามข่าวสารตลอดนะครับผมจะเอามาพูดทุกเสาร์นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับข้อมูลนะครับจากกปท.นะครับกปท.ก็คือกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับก็คือตอนนี้เขาเปิดยื่นเรื่องนะครับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมเป็นต้นมานะครับจนถึงวันที่30กันยา ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับคุณชยุทธ
1: และ
0: ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วที่เปิดยื่นเรื่องมาให้ขอกายอุปกรณ์หรือเครื่องช่วยความพิการอย่างเช่นเครื่องทำออกซิเจนนะครับเครื่องดูดเสมหะเตียงนอนขาเทียมนะครับแขนเทียมนะครับแล้วก็ลิฟต์ยกตัวรถเข็นไฟฟ้ารถเข็นธรรมดา3ล้อโยกนะครับที่สำคัญ2ปีมาแล้วนะครับสามารถเขาเปิดให้ยื่นเรื่องมาแล้วนะครับตัวนี้ก็คือไฮไลท์เลยก็คือหัวลากวีลแชร์นะครับหัวลากสำหรับวีลแชร์สำหรับคนที่ใช้ได้นะครับคนที่ใช้มือได้นะครับหัวลากวีลแชร์ไปประกอบกับวีลแชร์แล้วก็สามารถเดินทางได้ไกลเหมือนกันนะครับรู้สึกประมาณ 20-30 โลได้นะครับ ต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะครับใครที่เกิดบัติเหตุจากท้องถนนคุณสมบัติของผู้ที่จะมายื่นเรื่องก็คือเป็นผู้บัติเหตุจากท้องถนนเท่านั้นนะครับที่เกิดมาแล้วก็มีบัตรคนพิการแล้วก็ประสบอุบัติเหตุรถเฉียวรถชนสามารถมาขอได้นะครับแล้วก็พิการสามารถขอได้เปิดยื่นเรื่องนะครับสามารถ walk in เข้าไปได้ที่ไหนครับคุณชยุทธ
1: ที่
0: สำนักงานขนส่งนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับสำนักงานขนส่งนะครับของจังหวัดไม่ใช่บขสนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดที่เขาทำใบขับขี่นั่นแหละครับ
1: บ้านเราก็แห่งที่2
0: ใช่บ้านเรามี2แห่งก็ไปแห่งที่2นะครับจะตั้งอยู่ที่ตำบลขามใหญ่นะครับก็ไปสามารถไปติดต่อได้หรือช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็สมัครทางออนไลน์ก็ได้นะครับยื่นใบสมัครทางออนไลน์ก็ได
1: ้
0: เข้าไปทางกปท.ของเราหรือสำนักงานขนส่งของเราก็จะมีการสแกน QR code แล้วเข้าไปสมัครผ่านลิงก์นะครับสามารถสมัครได้ให้ลูกหลานทำให้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเดินทางมานะครับก็หลายช่องทางด้วยกันเนาะและใครที่สะดวกมายื่นเอกสารด้วยตัวเองก็สามารถมาได้นะครับที่สำนักงานขนส่งตัวนี้ก็เป็นเรื่องดีๆนะครับสามารถขอได้ฟรีนะครับคนหนึ่งงบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท
1: ครับ
0: คนที่เป็นคนเก่าที่ขอถ้าเป็นวีลแชร์นะครับก็สามารถขอได้3ปีขอได้1ครั้งนะครับแต่ถ้าเป็นขาเทียม2ปีขอได้1ครั้งยังไงก็ไปใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วกันนะครับอย่าลืมแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ถือว่าเป็นสวัสดิการเนาะของคนพิการที่เกิดอุบัติเหตุ
0: ที่เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนนเท่านั้นนะครับพิการอย่างอื่นไม่ได้นะครับก็คือพิการอย่างอื่นเขาไปใช้สิทธิ์ท .74 ก็คือสามารถเบิกได้ที่โรงพยาบาลของท่านนะครับที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ก็แล้วกันเนาะมาถึงข้อมูลข่าวสารดีๆของเราแล้วกันนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรครับคุณชลิศครับ
1: เรื่องการออมแห่งชาติและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ครับ
1: ซึ่งค่อนข้างบางคนอาจจะไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ชัดเจนวันนี้ก็ได้ฟังชัดเจนแน่นอนครับ
0: ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอต้อนรับนะครับท่านผอ.เนตรทรายภูกาบเพชรนะครับผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจจังหวัดจากสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีครั้งครับท่าน
2: สวัสดีค่ะ
0: ให้ท่านแนะนำตัวเองและกันเนาะว่าเป็นใครมาจากไหนครับท่าน
2: สวัสดีท่านผู้ฟังและผู้รับชมนะคะดิฉันนางเนตรทรายภูกาบเพชรนะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดค่ะสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งก็ขอแนะนำหน่วยงานนะคะว่าสำนักงานคลังจังหวัดนะคะเป็นหน่วยงานสังกัดกรมบัญชีกลางนะคะแล้วก็หน่วยงานกระทรวงการคลังนะคะเป็นหนึ่งในหน่วยงานของสังกัดกระทรวงการคลังค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำเรื่องกองทุนการออมแห่งชาตินะคะแล้วก็ชี้แจงเรื่องโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: ก็สำนักงานนะครับสำนักงานเราก็เรียกชื่อสั้นๆแล้วกันเนาะก็ว่ากอช.ใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: กอช.ก็คือกองทุนการออมแห่งชาติเนาะคือสำนักงานคลังจังหวัดนั่นเองนะครับแล้วสำนักงานนี้ตั้งอยู่ที่ไหนของจังหวัดครับ
2: ค่ะสำนักงานคลังจังหวัดนะคะอยู่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีนะคะหลังใหม่นะคะศาลากลางชั้น1ค่ะ
0: ครับ
2: คือตึกที่1ชั้น1เลยนะคะถ้าเดินเข้าไปในสำนักงานก็อยู่ขวามือนะคะติดกับธนาคารกรุงไทยนั่นเองค่ะ
0: อ๋อจะอยู่ด้านหน้าเลยใช่ไหมครับ
2: ด้านหน้าเลยค่ะ
0: ครับถ้าเดินเข้าไปถ้าจอดรถที่จอดรถคนพิการก็เข็นเข้าไปก็จะเจอเลยใช่ไหมอยู่ฝั่งตรงข้าม
2: ใช่ค่ะแล้วก็เราก็อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการนะคะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนค่ะถ้าหากผู้พิการเข้าไปในสำนักงานก็จะสะดวกสบายนะคะมีสิ่งที่รองรับครบถ้วนค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะ
0: ครับก็จะก็มีทางลาดมีอะไรให้เนาะ
2: มีให้ค่ะก็มี สิ่งของที่บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นแว่นตาแล้วก็เครื่องดื่มนะคะ
0: ครับอ๋อก็มีให้สำหรับคนพิการ
2: จุดจอดรถจุดค่ะแล้วก็จุดกดกิ่งนะคะกดกิ่งบริการเป็นพิเศษค่ะสำหรับผู้พิการค่ะ
0: ครับแล้วทีนี้บทบาทหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดนี่มีบทบาทหน้าที่อะไรยังไงบ้างครับท่าน
2: ค่ะสำนักงานคลังจังหวัดนะคะมีบทบาทหน้าที่ก็คือเป็นหน่วยงานนะคะที่ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการนะคะแล้วก็ดูแลกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการคลังของส่วนราชการนะคะสำหรับกลุ่มงานดิฉันเองนะคะก็จะเป็นกลุ่มงานเกี่ยวกับนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดค่ะจะเป็นเรื่องของการรับนโยบายของกระทรวงการคลังมาดำเนินการให้บริการกับประชาชนนะคะอย่างเช่นตัวอย่างของวันนี้ก็คืองานกองทุนกอช.นะคะหรือกองทุนการออมแห่งชาติซึ่งเป็นกองทุนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังนั่นเองนะคะทางสำนักงานคลังจังหวัดหรือกลุ่มงานดิฉันนะคะก็จะมีหน้าที่นะคะส่งเสริมประชาสัมพันธ์กองทุนกอช.นะคะแล้วก็รับสมัครสมาชิกกองทุนกอช.ค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะกองทุนกอช.นี่นะคะก็ขอแนะนำประชาชนนะคะว่ากองทุนกอช.เป็นกองทุนนะคะที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาตินะคะเมื่อปีพ.ศ. 2554นะคะภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังนะคะโดยเริ่มเปิดกองทุนให้มีการออมตั้งแต่วันที่20สิงหาคม2558มาแล้วนะคะซึ่งกองทุนนี้นะคะจัดตั้งขึ้นนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะคะที่เป็นแรงงานนอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะซึ่งไม่มีสวัสดิการใดๆที่ได้รับเงินบำนาญจากทางราชการหรือข้าราชการหรือกองทุนประกันสังคมซึ่งอยู่เป็นประชาชนที่อยู่ในระบบบริษัทดังนั้นก็ขอแนะนำกองทุนกอช.นะคะว่าผู้พิการนะคะหรือประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระนะคะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนกอช.ค่ะก็จะได้มีบำนาญใช้ในยามเกษียณหรืออายุครบ60ปีค่ะ
0: คนพูดง่ายๆว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบคือในระบบประกันสังคมไม่ได้อยู่ในระบบของข้าราชการคือเป็นบุคคลทั่วไปเนาะเป็นบุคคลทั่วไป

0: คะที่ไม่ได้อยู่ในระบบของราชการหรือประกันสังคมนะคะ
1: อายุคร
0: ับ ก็คือผู้มีสัญชาติไทยนะคะอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปจนถึงอายุ60ปีนะคะนักเรียนนักศึกษาแม้แต่กำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.นะคะลูกจ้างก็สามารถจะเป็นสมาชิกได้นะคะ
1: อ๋อกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได
0: ้ได้ค่ะ
1: นักพจน์นักบวช
0: ได้เช่นกันค
1: ่ะได้หมดนะครับเป็นพระก็ได้นะครับเป็นพระก็สามารถไปออมได้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าถ้าเป็นพระได้ไม่มีเงินออมอะไรประมาณนี้ก็สามารถไปออมได้ที่กอช.คือกองทุนการออมแห่งชาติของเรานะครับได้หมดทุกคนนอกที่ไม่อยู่ในระบบนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้ตั้งแต่อายุ15ปีถึง60ปี
0: ใช่ค่ะ
1: ครับและมีช่วงอายุการออมนี่มีอะไรยังไงบ้างครับ
0: คือการออมนะคะสามารถออมได้ตั้งแต่ขั้นต่ำนะคะก็คือ50บาทขึ้นไปนะคะ50บาทจนถึง 30,000 บาทค่ะโดยการออมนะคะจะแบ่งเป็นประชาชนออมเองนะคะตามช่วงอายุนะคะแล้วก็รัฐบาลก็จะให้เงินสมทบนะคะตามช่วงอายุเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ประชาชนก็จะได้รับผลประโยชน์จากเงิน3ก้อนก็คือเงินออมของเราเองเงินรัฐช่วยแล้วก็เงินผลประโยชน์ค่ะโดยแบ่งช่วงอายุดังนี้นะคะช่วงอายุตั้งแต่15ถึง30ปีนะคะเมื่อคุณออมนะคะรัฐก็จะสะสมให้นะคะก็สมทบให้ 50% ค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าออม100บาทรัฐก็จะช่วยอีก50บาทดังนั้นเดือนนั้นคุณก็จะมีเงินแล้ว150บาทนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะพอช่วงอายุนะคะตั้งแต่30ปีนะคะถึง50ปีนะคะเมื่อคุณออมรัฐจะสมทบให้ 80% นั่นก็หมายความว่าสมมุติคุณออม100บาทรัฐก็ให้คุณอีก80บาทค่ะ
1: โอ้
0: ค่ะคุณก็จะได้180บาทแล้วในเดือนนั้นนะคะ
1: ครับ
0: หากคุณอายุช่วง50ปีถึง60ปีนะคะคุณออม100บาทนะคะรัฐให้ 100% นะคะ
1: ค
0: นั่นก็หมายความว่าคุณออม100บาทรัฐช่วยอีก100บาทค่ะคุณจะได้เงินแล้วในเดือนนั้น200บาทค่ะ
1: ยิ่งอายุเยอะยิ่งได้เต็มพูดง่ายๆได้เต็ม100เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เปอร์เซ็นต์ที่จะได้นะครับรัฐออกให้ 100% เลยแต่ช่วงอายุน้อยๆนี่รัฐก็ออกให้น้อยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ผมนึกว่าอายุเยอะรัฐจะออกให้น้อยอย่างนี้ก็แสดงว่าคิดตามอายุนอกตามเกณฑ์นะครับ
0: แบ่งเป็นช่วงอายุอย่างที่กล่าวมาแล้วค่ะ
1: ครับก็คืออย่าลืมนะครับใครที่ตอนนี้ช่วงอายุอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอย่างที่ท่านได้นำเรียนไปแล้วว่าช่วงอายุ15ถึง30นี่จะได้รัฐจะออกช่วย 50% ช่วงอายุ30ถึง50จะรัฐออกช่วย 80% ช่วงอายุ50ถึง60รัฐช่วย 100% เต็มคนที่อายุเกินไม่ได้
0: พออายุครบ60ปีจะจ่ายคืนบำนาญแล้วค่ะหมายความว่าพอ60ปีอะค่ะรัฐก็จะทยอยจ่ายให้บำนาญหมายถึงว่าเงินที่คุณสะสมมาเงินที่รัฐสมทบให้
1: เป็นบำนาญใช่ไหมครับ
0: จะแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนให้จนตลอดชีพค่ะ
1: ครับแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน
0: ค่ะ
1: ครับให้ตลอดชีพถ้าสมมติว่าอยู่ในช่วงที่เขาออมอยู่นั่นแหละกรณีที่อย่างเช่นสมมุติว่าเขาออมมาตั้งแต่15ปีแต่เขายังไม่ถึง60ปีและช่วงนั้นเขาเสียชีวิตตีเราจะได้อะไรยังไงบ้างครับ
0: ค่ะเป็นกรณีอย่างนี้นะคะว่าถ้าหากว่าผู้ออมนะคะเป็นสมาชิกนะคะต่อมาระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างการออมนะคะ1เกิดทำงานนะคะทำงานบรรจุได้เป็นข้าราชการนะคะเงินตรงนี้ค่ะก็จะคืนให้ทั้งหมดนะคะเงินคืนให้เพราะว่าคุณก็จะไปเข้าไปสู่ถึงเมื่อคุณได้รับราชการใช่ไหมคะ
1: ค
0: ุณก็จะได้ไปรับกองทุนกบข.ดังนั้นเงินกองทุนกช.ก็จะคืนให้ทั้งหมดค่ะ
1: พร้อมดอกเบี้ยไหมครับ
0: พร้อมดอกเบี้ยแล้วก็
1: พร้อมดอกเบี้ย
0: ใช่ค่ะดอกคือผลประโยชน
1: ์คือผลประโยชน์ที่ได้
0: เรียกว่าผลประโยชน์เงินก้อนผลประโยชน์ค่ะก็จะได้เงินสะสมเงินสมทบเงินผลประโยชน์กลับคืนไปค่ะแล้วคุณก็ไปเริ่มได้รับของกองทุนกบข.นะคะ
1: ตอนนี้คือถ้าเป็นข้าราชการ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นสิทธิ์ประกันสังคม
0: ประกันสังคมก็จะได้กองทุนประกันสังคมคุณก็จะลาออกเพื่อไปรับเงินกองทุนประกันสังคมเงินที่กล่าวมาก็คือก็ได้รับในระยะเวลาที่คุณออมมา
2: ก็ได้คืนเหมือนกัน
0: ได้คืนเหมือนกันค่ะทีนี้มาถึงกรณีเสียชีวิตก่อนถึง60นะคะ

0: ก็จะมีเรื่องของการคืนเงินให้เช่นเดียวกันค่ะก็จะได้เงินสะสมเงินสมทบแล้วก็เงินผลประโยชน์ให้กับทายาทที่คุณระบุผลประโยชน์เอาไว้ผู้รับผลประโยชน์เอาไว้เมื่อตอนที่คุณสมัครเป็นสมาชิกค่ะ
1: ครับหมายถึงว่าเงินเหล่านั้นก็จะได้คืนทั้งหมดแต่ให้เป็นทายาทใช่ไหมครับ
0: ค่ะเพราะถ้าหากกรณีเสียชีวิตนะคะ
1: ครับ
0: จะทายาทที่เราระบุเจตนาเอาไว้ค่ะจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นค่ะ
1: กรณีเสียชีวิตนี่หมายถึงว่าเรามีค่าทำศพมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาให้ไหมครับหรือได้เฉพาะ
0: ตรงนี้กองทุนให้เงินซึ่งจะเป็นเงินสะสมแล้วก็เงินสมทบแล้วก็ผลประโยชน์ไปแล้วจึงไม่มีค่าจัดการศพค่ะ
1: อ๋อตัวนี้ไม่มีเนาะ
0: ไม่มีค่ะ
1: แล้วกรณีที่เป็นคนปกติแล้วเขาทำสมัครกองทุนการออมนี่มาสมมุติว่าวันหนึ่งเขามากลายมาเป็นคนพิการเรามีเงินเยียวยาหรืออะไรให้กับทางกลุ่มเหล่านี้ไหมหรือสามารถส่งต่อได้ไหมอย่างนี้ครับ
0: คือเราเป็นสมาชิกกองทุนกอชอยู่แล้วนะคะต่อมาเราเป็นผู้พิการนะคะ
1: ครับ
0: ตรงนี้เราก็สามารถออมต่อได้ค่ะไม่ขาดแล้วก็ไม่ขาดของการเป็นสมาชิกกองทุนนะคะแต่ในเรื่องของความพิการทางรัฐบาลก็จะมีเงินอื่นช่วยจากการไปลงทะเบียนของสำนักงานพัฒนา
2: สำนักงานสังคม
0: ใช่ค่ะพัฒนาสังคมนะคะจะไปได้ส่วนนั้นค่ะแล้วก็ผลประโยชน์ส่วนอื่นที่รัฐบาลช่วยเหลือกรณีผู้พิการและกลุ่มปอบางค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะอ
1: ย่าลืมนะครับคนพิการก็สามารถสมัครได้นะครับสมัครที่คลังจังหวัดได้นะครับเพราะว่าการออมเป็นเรื่องที่ดีออมขั้นต่ำตั้งแต่50บาทต่อเดือนใช่ไหมครับจนถึง
0: สูงสุดคือ 30,000 บาทค่ะ
1: สูงสุดคือ 30,000 ต่อเดือนถ้าสมมติว่าในเดือนนั้นน่ะเรามีเงินสมมติเนาะเรามีเดือนเรามีเงินเดือนอยู่ 1,000 บาทเราจะออมตอนนี้แล้วเราสามารถสมมุติอยากเพิ่มเติมอีกในเดือนนั้นเราสามารถเพิ่มอีกได้ไหมครับเงินออม
0: ขออนุญาตชี้แจงนี้นะคะว่าการออมนี่ค่ะเป็นการออมค่อนข้างเสรีให้อิสระแล้วก็ตามกำลังของเรานะคะออมได้เดือนละ1ครั้งนะคะการออมก็คือออมได้ขั้นต่ำ50บาทตามกำลังแต่ถ้าเดือนไหนเรามีมากเราก็ออม100บาทนะคะมีมากก็ออมได้สูงสุด 30,000 บาทนั่นเองแต่ถ้าเดือนนี้เราไม่มีนะคะเราไม่ได้ออมก็ไม่ขาดการเป็นสมาชิกนะคะอีก2เดือน3เดือนเรามีแล้วเราค่อยออมก็ยังได้ค่ะก็ไม่ขาดเช่นเดียวกันนะคะเป็นการออมตามกำลังของเรานะคะที่เรามีเพียงแต่ว่าขั้นต่ำออมแต่ละครั้งก็คือขั้นต่ำคือ50บาทแล้วส่ง1เดือนต่อครั้งนั่นเอง
1: เพื่อ
0: ทางกองทุนจะได้ไปบริหารจัดการเงินที่เราออมเพื่อเอาไปใช้ในเรื่องของการคำนวณเงินสมทบและเงินผลประโยชน์นั่นเองจึงจำกัดเรื่องของเดือนนึงขอให้ออมเดือนละครั้งแต่ยิ่งออมสูงผลประโยชน์เราก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น
1: เราคิดเป็นช่วงเดือนสมมติว่าเคยออมตั้งวันที่1อย่างงี้แต่หมายถึงว่าช่วงนี้วันที่1เรายังไม่มีไปสิ้นสุด30แล้วออมวันที่30เลยก็ยังคิดอยู่ในเดือนนั้นอยู่ใช่มั้ยครับ
0: ใช่ค่ะยังคิดในเดือนนั้นค่ะผลประโยชน์ก็คิดในเดือนนั้นค่ะ
1: ครับผมมีสายเข้าครับจากน้องวายเนาะสวัสดีครับผมน้องวายครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่วิชัยแล้วก็พี่ชัยยุทธนะคะ
2: วัน
3: ค่ะหนูอยากจะขอถามนะคะว่าการออมแบบประก
1: ัน
3: ช
0: ี
3: ว
0: ิ
3: ตเน
0: ี่
3: ยม
0: ี
3: ไหมคะ
1: คร
0: ับ การออมตอบเลยใช่ไหมคะ
1: ตอบได้เลยครับ
0: การออมกองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยเป็นเพื่อรับบำนาญเมื่ออายุครบ60ปีแต่การใช่ค่ะแต่เรื่องของประกันชีวิตเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของงานประกันนะคะเราก็จะเลือกสิทธิประโยชน์จากการประกันของบริษัทประกันแต่ละแห่งค่ะค่ะ
3: ค่ะค่ะ
1: ครับ
3: แต่ว่าถ้ากรณีหนูเป็นอาชีพอิสระนะคะสามารถไปสมัครได้ใช่ไหมคะได้ยินว่านะคะ
0: ไปขอเรียนชี้แจงอย่างนี้นะคะ ถ้าประกอบอาชีพอิสระนะคะสามารถสมัครได้โดยการสมัครนั้นน่ะสะดวกสบายมากค่ะกระทรวงการคลังนะคะมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังนะคะซึ่งเป็นธนาคารที่กำกับดูแลนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะธนาคารกรุงไทยธนาคารธ.ก.ส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามนะคะแล้วก็ธนาคารบสย. SME หลายแห่งนะคะที่สามารถสมัครได้เช่นเดียวกันนะคะรวมถึงนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนนะคะที่ทำการปกครองที่เราอยู่ใกล้บ้านนั่นเองซึ่งสะดวกสบายมากนะคะพอเมื่อสมัครแล้วนะคะคุณเป็นสมาชิกแล้วคุณก็ยังสามารถติดตามเงินออมของเราได้ผ่านแอปพลิเคชันมือถือสมาร์ทโฟนนะคะโดยเพียงแต่ดาวน์โหลดแอปนะคะกองทุนกอช.นะคะคุณก็จะ
3: กองท
0: ุ
3: นกอช.
0: ใช่ค่ะสมัครได้ด้วยตนเองในระบบ
3: สม
0: าร์ทโฟนก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเราก็กรอกข้อมูลตามที่เราดาวน์โหลดมาแล้วแอปพลิเคชันบอกให้คุณกรอกข้อมูลอะไรบ้างนะคะคุณก็กรอกข้อมูลไปอย่างยกตัวอย่างเช่นชื่อนามสกุลนะคะผู้รับผลประโยชน์ที่อยู่เบอร์โทรเงี้ยนะคะเพื่อให้กองทุนจะได้ติดต่อท่านได้ด้วยพอดาวน์โหลดแล้วถ้าเราโทรศัพท์เรามีแอปที่เป็นธนาคารแล้วก็สามารถส่งออมเงินผ่านมือถือเราได้ด้วยตัวเอง
1: ได้
0: เช่นกันค่ะใช่ค่ะซึ่งสะดวกสบายมากๆพอเราจะติดตามว่าเงินเราออมไปถึงเท่าไหร่แล้วเงินสมทบเราได้เท่าไหร่ผลประโยชน์เราได้เท่าไหร่เราก็ดูผ่านมือถือได้ด้วย
1: การจ่ายมีหลายช่องทางใช่ไหมครับ
0: พอเราสมัครแล้วการจ่ายก็มีหลายช่องทางเช่นเดียวกันใช่ค่ะมือถือก็ได้หรือธนาคารที่กล่าวไปแล้วหรือที่อยู่ใกล้บ้านเนาะกำนันผู้ใหญ่บ้านก็สอบถามว่าท่านไหนเป็นตัวแทนก็สามารถส่งผ่านท่านก็ได้หรือทางจังหวัดก็คือสารการจังหวัดถ้าท่านไปติดต่อราชการ
1: เซเว
0: ่นก็ได้ค่ะเซเว่นเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้หมดสะดวกสบายมากๆเลยค่ะใช่
1: อย่าลืมนะครับน้องไวครับอย่าลืมสมัครนะครับให้แม่สมัครให้ก็ได้หรือสมัครด้วยตัวเองก็ได้
3: กองทุนกอช.ใช่ไหม
1: ครับ
0: ใช่ค่ะถ้าอายุน้อยๆก็ยิ่งออมยิ่งมีเงินมากค่ะใช่ค่ะบำนาญก็มีเงินมากเช่นเดียวกัน
1: ตอนนี้น้องวายอายุเท่าไหร่แล้วครับ
3: น้องอายุ30แล้วค่ะ
1: โอ้30โอ้ยังเหลืออีกเยอะนะครับยังเหลืออายุอีกจนกว่าจะถึง60เนาะ
0: ค่ะ30ได
1: ้30ได้ 80% นะครับ
0: 80% ใช่ครับ30ได้ 80% ออม100ก็ได้80บาทแล้วแล้วผลประโยชน์บวกๆ
3: แล้วทีนี้นะคะอยากจะถามว่าวิธีการออมเนี่ยก็คือว่าเราสามารถเอาเงินไปฝากออมประจำได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะคือการออมค่อนข้างสะดวกสบายคือตามกำลังของเราเลย
3: เอาไปฝากประจำ
0: ใช่ค่ะ
3: เราจะฝากอยากได้เราก็สามารถไปถอน
0: ฝากครั้งเดียวก็ได้
3: ใช่ไหม
0: คือการถอนต้องลาออกนะคะจึงจะถอนได้การออมของกองทุนกอช.ก็คือออมเพื่อให้ได้รับบำนาญเมื่ออายุครบ60ปีแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเราเห็นเงินออมเราเยอะแล้วนะคะแต่เราจะใช้เงินก้อนตรงนี้เราต้องลาออกจากกองทุนค่ะ
1: ครับ
0: แล้วเราจะได้เงินทั้งหมดกลับไป
3: ก็คือแปลว่าถ้าเราจะฝากก็คือเราต้องลาออกจากกองทุนก่อน
0: คือถ้าเราต้องการใช้เงินก้อนนั้น
1: ครับ
3: อ๋อค
0: ่
3: ะ
0: ไม่สามารถถอนเอาไปใช้ตามปกติได้ใช่ค่ะ
1: ไม่เหมือนธนาคารต้องลาออกเท่านั้นนะครับถ้าเป็นสมาชิก
3: ต้องลาออกเท่านั้น
1: ครับ
3: ค่ะค่ะขอบคุณมากมากเลยค
0: ่
3: ะ
0: ยินดีค่ะ
1: ครับขอบคุณน้องไวมากมากนะครับที่โทรเข้าร่วมรายการแล้วก็ถามคำถามดีๆนะครับว่าอยู่ในช่วงถ้าสมมติว่าออมไปแล้วอย่างนี้สามารถเบิกได้ไหมอย่างนี้นะครับก็เราว่าจะถามอยู่เลยแต่น้องบายถามก็พอดีเนาะท่านผู้ฟังที่ฟังทางบ้านอยู่นะครับบางทีอยากจะบางทีเงินมันช็อตสมมติเนี่ยครับเงินมันช็อตก็อยากจะบอกว่าเอ้ยเห็นเงินเราแล้วอยู่ในนั้นประมาณ 20,000 30,000 อะไรประมาณนี้เนาะอยากเอามาใช้นี่ต้องลาออกเท่านั้นแต่ถ้าลาออกแล้วสามารถสมัครใหม่ได้นะครับถ้าอายุไม่เกิน
0: ใช่ค่ะอายุไม่เกิน60ป
1: ีก็นับ1ใหม่ประมาณนี้นะครับ
2: ก็ถือว่าไปขึ้นเก็บส่วนนึงเนาะ
1: ครับกรณีก็คือสิทธิที่คุณจะได้รับนะครับก็คือใครก็ได้บุคคลที่ไม่อยู่ในระบบของราชการหรือระบบกองทุนประกันสังคมก็สามารถออมได้อย่างน้องวายเองก็เป็นคนพิการทางสายตาก็สามารถออมได้แล้วคนพิการนี่หมายถึงว่ารับคนพิการทุกประเภทไหมครับเช่นคนพิการทางสติปัญญาเราก็รับด้วยไหมครับนี่หมายถึงสติปัญญาออทิสติกอย่างเงี้ย
0: ค่ะเป็นได้ค่ะก็คือกรณีน้องอ พิการทางสมองนะคะก็ให้ครอบครัวส่งให้น้องได้เช่นเดียวกันค่ะใช่ค่ะ
1: โอ้ดีดีมากเลยครับตัวนี้ไม่จำกัด
0: เพียงแต่สัญชาติไทยแล้วก็อายุ15ปีขึ้นไปค่ะ
1: เอกสารการสมัครมีอะไรยังไงบ้างครับ
0: เอกสารใช้บัตรประชาชนใบเดียวค่ะโดยไม่ต้องสำเนานะคะเพียงแต่สมัครแล้วเราจะบันทึกเข้าไปในระบบของกองทุนกอชอนะคะก็จะบันทึกข้อมูลเรื่องบัตรประชาชนที่อยู่และผู้รับผลประโยชน์ค่ะเพราะว่าพออายุครบ60ปีกองทุนกอชอจะติดต่อกลับไปเพื่อคืนเงินให้เป็นรายเดือนก็คือบำนาญรายเดือนของประชาชนที่ออมค่ะ
1: ตอนนี้มีข้อมูลไหมครับว่าตัวเลขกลมๆไหมว่าตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลเท่าไหร่ของผู้ที่ออมนะตอนนี้ประมาณเฉยๆนะครับที่อยู่อุบลของเรานะครับ
0: ประมาณ 400,000 กว่ารายค่ะ
1: โอ้ก็แสดงว่าประชาชนก็ค่อนข้าง
0: ให้ความสนใจ
1: ให้ความสนใจค่อนข้างตื่นตัวเนา
0: ะ
1: อย่าลืมแล้วกันนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านก็สามารถสมัครได้วินมอเตอร์ไซค์ก็สามารถสมัครได้นะครับถ้าท่านเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มอย่างที่ว่านะครับตั้งแต่อายุ15ปีถึง60ปีสามารถสมัครได้ครับแล้วมาไฮไลท์ของเราแล้วกันนะครับอยู่ในช่วงนี้ช่วงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปกติคนก็จะถามมาเยอะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีต้องมีคุณสมบัติอย่างไรและคนโดนตัดสิทธิ์เพราะอะไรยังไงและการขยายช่วงเวลาต้องขยายช่วงเวลาจากไหนถึงไหนเพราะว่าเห็นอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับอยากให้นำเรียนส่วนนี้ให้ท่านผู้ฟังที่ฟังทางบ้านหน่อยครับ
0: ค่ะเรื่องโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ข้อมูลข่าวสารน่าจะมีการเข้าใจข้อมูลข่าวสารไปเบื้องต้นแล้วเนาะว่าสมาชิกที่เป็นผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสมาชิกเดิมเขาเรียกว่าสมาชิกลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะคะซึ่งรัฐบาลได้ขยายกรอบระยะเวลาสิ้นสุดโครงการคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้300บาทใช่ไหมคะก็จะได้สิ้นสุดโครงการก็คือ30กันยาก็ต่ออีก1เดือนนั่นเองนอกจากนี้นะคะได้300บาทแล้วรัฐบาลยังให้ช่วยเหลือค่าครองชีพจากกรณีที่ภาวะวิกฤตสงครามนะคะตะวันออกกลางนะคะให้อีก700บาทนะคะก็ได้เป็น 1,000 บาทนะคะค่ะสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนใหม่ใช่ไหมคะเขาเรียกว่าลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะซึ่งก็ได้เลยระยะเวลาของการทบทวนสิทธิ์มาแล้วนะคะโดยรัฐบาลจะประกาศผลผู้ลงทะเบียนใหม่นะคะก็คือวันที่30กันยายน2569นะคะซึ่งถ้าหากประชาชนที่ประกาศได้ทราบประกาศผลแล้วนะคะว่าตนเองนะคะไม่ผ่านสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเรื่องใดๆก็ตามที่ทางรัฐบาลได้แจ้งเกณฑ์ออกมานะคะว่าเกณฑ์ไม่ผ่านนะคะส่วนก็จะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการลงทะเบียนช่วยเหลือไทยช่วยไทยพัฒน์60/40นะคะ
1: ง่ายว่าถ้าไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณก็ต้องมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็60/40เนาะแต่หมายถึงว่าท่านเองก็ต้องไปยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังค์เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะต้องไปยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่1ตุลาถึงวันที่15ตุลาคมนะคะเพื่อใช้สิทธิ์นะคะ
1: ครับแต่อย่างนี้นะครับตอนนี้รัฐบาลยังต่ออายุให้อยู่เนาะเพราะว่าคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คนเป็นคนเดิมนะครับคนเดิมที่ไม่ผ่านเกณฑ์หมายถึงว่าเคยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเคยได้แต่หมายถึงว่าตอนนี้รัฐยังต่ออายุให้อยู่ยังใช้ได้อยู
0: ่ใช่ค่ะยังใช้ได้อีก1เดือนนะคะ
1: ไม่ผ่านเพราะ1คุณอาจจะมีเงินฝากอยู่เกิน 100,000 บาทสมุดในสมุดบัญชี2คุณอาจจะมีรถยนต์ครอบครองอยู่ในระบบอย่างที่ทางรัฐเขาได้บอกไปแล้วว่าให้ไปติดต่ออย่างเช่นถ้าคุณไม่มีจริงๆไม่มีรถจริงๆถ้าเป็นรถเก่าก็ให้ไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งใช่ไหมครับว่ารถคันนั้นเขาอาจจะขายไปแล้วหรือเป็นซากหรืออะไรไปแล้วก็ให้ไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งว่าคุณได้ขายรถคันนั้นไปแล้วเขายังอาจจะไม่ถ่ายโอนก็ได้อย่างนี้เหมือนกับผมเองนะครับผมเองก็มีรถยนต์แต่โดนชนมารถพังขายเศษเหล็กไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังอยู่ในระบบอยู่รถยังอยู่ในระบบอยู่อย่างนี้ก็ให้ไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งบางทีเขายังไม่ขายโอนบางทีเขายังไม่ ไม่ไอ้นี่ภาษีไปประมาณยังไม่ตัดออกจากระบบนะครับแล้วก็เงินฝากถ้าคุณคิดว่าเงินฝากของคุณไม่ถึงตามที่เกณฑ์ตามที่รัฐกำหนดไว้ก็ให้ไปติดต่อที่ทางธนาคารตามเกณฑ์ตามเกณฑ์
2: ถ้ามีทรัพย์สินมรดกอย่างนี้เกินกำหนดแบบเกิน5ไร่10ไร
1: ่ตอนนี้ไม่เกี่ยวนะครับตอนนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับใช่ไหมครับเพราะว่าถ้ามีที่ทำกินเนาะถ้า10ไร่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรตามเกณฑ์นะหมายถึงว่าไม่ได้ว่าอะไร
2: เก่านี่คือไม่ได้เนาะ
1: ครับแต่ถ้ามีทรัพย์สินอย่างที่ผมแนะนำเรียนไปแล้วว่าถ้ามีเงินเกิน 100,000 บาท
2: ครับ
1: ก็ไม่ได้ถ้ามีเงินรถยนต์ครอบครองตัวนี้ก็ไม่ได้ตอนนี้รัฐขยายระยะเวลาออกให้รู้สึกว่าไทยช่วยไทยก็จะขยายระยะเวลาเพิ่มเติมอีกใช่มั้ยครับ
2: ครับอีก2เดือน
1: อีก2เดือนก็ใช้ไปอีกเนาะอีก2เดือนก็แสดงว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ใช้ไปอีก2เดือนใช่มั้ยครับ
2: ก็น่าจะใช่แต่ว่าผมได้ยินแต่ข่าวว่าไทยช่วยไทยเนี่ยนะพัดนี่เพิ่มไปอีก2เดือน
1: ครับ
0: ชี้แจงดังนี้นะคะ
1: ครับ
0: เรื่องของเมื่อสักครู่ก็เรื่องแรกนะคะเรื่องการทบทวนเกณฑ์นะคะเกณฑ์ที่กำหนดนะคะรัฐบาลก็ได้ประกาศทบทวนว่ากรณีที่ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเป็นนักศึกษานะคะอันนี้จะยกเว้นให้กรณีที่ผู้เรียนอยู่ในสถานอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทและกศน.อ
1: ัน
0: นี้ถ้าเป็นนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะก็จะได้รับการยกเว้นเกณฑ์นี้ถ้าท่านติดเกณฑ์นี้ก็จะผ่านนะคะในข้อนี้นะคะเกณฑ์ที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเป็นหุ้นส่วนนะคะบางท่านนะคะติดเกณฑ์ที่ว่าเป็นหุ้นส่วนเป็นกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการนะคะจะได้รับการยกเว้นกรณีที่ท่านถือหุ้นส่วนของวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจใดๆที่เพื่อสังคมอันนี้ถ้าติดเกณฑ์นี้ก็จะผ่านเช่นเดียวกันค่ะ
1: แล้วได้ลดหย่อนภาษีที่บอกว่าเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีนี
0: ่อันนี้ก็ได้รับการยกเว้นไปแล้วนะคะประกาศยกเว้นไปแล้วเรื่องนำพ่อแม่นะการดูเลี้ยงดูพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีนะคะอันนี้ก็จะรัฐบาลก็ประกาศยกเว้นไปแล้วนะคะ
1: ค
0: ่ะต่อมานะคะเรื่องการถือครองทรัพย์ตราสารหนี้นะคะจะได้รับการยกเว้นกรณีตราสารหนี้นั้นรวมกันแล้วไม่เกิน 5,000 บาทค่ะ
1: ครับตอนนี้ก็แล้วก็เรื่องเป็นสิทธิ์เนาะ
0: ค่ะแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการถือครองรถนะคะรถจักรยานยนต์นะคะจะต้องอายุที่ถือครองนั้นอายุเกิน15ปีไปแล้วนะคะซึ่งไม่ได้อยู่ในครอบครองเรานั้นเกิน15ปีไปแล้วอ
1: ัน
0: นี้ก็จะได้รับการยกเว้นนะคะแล้วก็รถยนต์นะคะรถยนต์ของประชาชนนะคะรถยนต์รถพ่วงรถที่ใช้งานการเกษตรนะคะที่อายุเกินมา20ปีแล้วที่ไม่มีมูลค่าสูงแล้วนะคะหรือไม่เป็นรถสะสมนะคะตรงนี้นะคะก็จะได้รับการยกเว้นเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะเวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายเนาะก็อยากให้ท่านผอ.ฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยครับ
0: ค่ะก็จะฝากทางบ้านว่าวันที่30กันยายนนะคะจะประกาศผลนะคะผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะและก
4: ็พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงใหญ่พืชผักที่อำเภอฮอดผสานวิถีลัวเกษตรปลอดภัยสร้างรายได้พัฒนาชุมชนนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่านางสาวศรีโสภากฎคำลือที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักกลุ่มผักดอยโอเคตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจุดเด่นของกลุ่มคือการรวมพลังของคนรุ่นใหม่ที่กลับมาพัฒนาบ้านเกิดเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ของคนรุ่นเก่ากับนวัตกรรมของคนรุ่นใหม่พร้อมบูรณาการ ณ์การทำงานร่วมกับวัดโดยพระอาจารย์กฤษณชัยปัญญาวัฒโนพร้อมกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุตลอดจนต่อยอดการปลูกพืชผักไปสู่การปลูกกาแฟการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมนอกจากนี้กลุ่มยังได้นำอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ลัวมาร้อยเรียงกับการพัฒนาชุมชนทั้งด้านอาหารวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่คนในชุมชนทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสธรรมชาติเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมรับประทานอาหารที่ปลอดภัยและพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศของชุมชนได้อย่างใกล้ชิดอำเภอฮอดมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 163,855 ไร่มีพืชเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ลำไยข้าวและพืชผักด้วยกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรในพื้นที่ที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากเดิมที่พึ่งพาสารเคมีซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมาสู่การผลิตพืชผักที่ปลอดภัยลดการใช้สารเคมีและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตโดยตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดมีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที
7: ่ค่ะสวัสดีค่ะณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์ค่ะสำหรับวันนี้เราก็มีน้องนะคะที่น่ารักมากๆเลยนะคะมาร่วมให้สัมภาษณ์ค่ะ
8: ค่ะเรียกว่าเป็นสาวน้อยนะคะที่เพิ่งจะเรียนอยู่ชั้นมัธยม6เท่านั้นเองแต่ว่าตอนนี้นะคะน้องก็เรียกว่าให้เกียรติรายการเรามากๆเลยพี่นัทคือส่งเสียงมาจากทางไกลนะคะทุกคนอาจจะได้ยินเสียงแทรกนิดหน่อยนะไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าส่งเสียงมาจากทางไกลอยู่ที่สนามบินเลยนะคะเตรียมจะเดินทางแต่ว่าก็ให้เวลามาพูดคุยกันค
7: ่ะ
8: น้องคนนี้พิเศษยังไงเดี๋ยวเราจะมาชวนคุยไปด้วยกันค่ะ
7: ขอต้อนรับนะคะน้องไอรีนนะคะหรือน้องบุญยวีพิริยะเลิศศักดิ์นะคะซึ่งน้องเขามีผลงานชื่อว่า Art Sense นะคะแผ่นพิมพ์นูนลายไทย 3D สำหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็นนะคะของโรงเรียนนานาชาติชูเบอรี่กรุงเทพมหานครนะคะ International School Bangkok ค่ะสวัสดีค่ะน้องไอรีน
9: สวัสดีค่ะ
8: ค่ะเรียกว่าผลงานของน้องเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆแล้วก็วันนี้ขอบคุณน้องไอรินมากๆเลยที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการของเรานะคะแม้ว่าจะยุ่งแค่ไหนก็สละเวลามาพูดคุยกันนะคะทีนี้
9: ขอบคุณเช่นกันค่ะ
8: ค่ะยินดีมากๆเลยค่ะฮะทีนี้อยากชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของผลงานของน้องไอรินสักนิดนึงค่ะที่เป็นอาร์ตเซนอันนี้มันเป็นยังไงคะอาร์ตเซนเนี่ยคนอาจจะนึกไม่ออกเริ่มต้นที่มาที่ไปของผลงานของเรามันเป็นยังไงมาแล้วมันมาเกี่ยวข้องกับคนตาบอดยังไงเอ่ย
9: คือหนูได้ความคิดอย่างนี้ขึ้นมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วได้มาเข้าร่วมโปรเจกต์กับพี่สาวค่ะแล้วพี่สาวก็ทำการคล้ายๆดราม่าเกี่ยวกับสำหรับคนตาบอดแล้วก็เป็นวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะแล้วก็ได้มาร่วมกับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเลยหนูก็ได้สิทธิ์เจอกับผู้พิการทางสายตาตั้งแต่ยังเด็กๆเหมือนกันค่ะก็เลยตอนที่มีการแสดงอะค่ะเด็กๆเขาก็จะได้ทำงานร่วมกับคนที่ตาดีค่ะแล้วเขาก็ได้พูดถึงลายไทยทั่วไปเลยค่ะที่เป็นพื้นฐานที่อยู่ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็มีเด็กผู้พิการทางสายตาบางคนเขานึกไม่ค่อยถึงค่ะว่าลายไทยมันหน้าตายังไงบ้าง
7: ค่ะ
9: แล้วก็มีเด็กเขาได้ถามขึ้นมาค่ะว่าพี่คะมีแบบลายกระหนกมันคือลายอะไรหรอคะแล้วจริงๆแล้วหนูก็เคยเห็นนะคะเพราะหนูก็ช่วยพี่สาวทำการแสดงแต่หนูก็ยังก็ไม่เข้าใจอะค่ะว่าจะอธิบายให้เด็กยังไงเพราะว่าลายไทยก็โค้งโค้งมีลายแหลมมีลายโค้งแล้วมันก็เข้าใจยากมากเลยค่ะเลยก็ได้แบบความคิดอยากทำสื่อการเรียนรู้ขึ้นมาสักอย่างให้แบบเด็กสามารถสัมผัสได้ง่ายขึ้นค่ะ
7: โอ้นี่ก็คือแรงบันดาลใจของน้องไอรีนนะคะว่าถึงสนใจที่จะทำให้ผู้พิการทางสายตานะคะ
8: ก็จริงๆมาจากคำถามเนาะเพราะว่าอย่างตัวพลอยเองเนี่ยต้องบอกว่างานศิลปะกับคนตาบอดเนี่ยบางทีหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าไกลกันเนาะรู้สึกว่าอันนึงมันเป็นเรื่องของภาพใช่ไหมคะพี่นัทส่วนคนตาบอดเองเนี่ยก็มองไม่เห็นแต่ว่ามันต้องมีคนอย่างน้องไอรินเนี่ยแหละที่เริ่มนึกขึ้นมาว่า เราจะทำยังไงดีนะให้คนตาบอดเนี่ยเข้าถึงภาพเหล่านี้ได้แล้วมันก็ต้องมีคนตาบอดที่เป็นเสมือนหน่วยกล้าตายไหมพี่นัทที่จะลุกขึ้นมาถามว่าเอ๊ะพี่ลายกนกเนี่ยมันเป็นยังไงนะไอ้ลายทรงพุ่มเข้าบินอะไรเนี่ยมันคืออะไรยังไงนะเคยได้ยินมานานแล้วแต่ว่าไม่เข้าใจเลยเนี่ยนะมันถึงจะได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วเกิดกระบวนการคิดเกิดนวัตกรรมอะไรใหม่ๆขึ้นมาแบบที่น้องไอริน
7: ทีขึ้นมาทราบว่าคนผลิตเนี่ยก็คือแบบน้องไอรินเนี่ยจะต้องใช้ความพยายามมากเลยในการที่จะอธิบายเพราะว่าแบบที่น้องไอรินบอกว่าโอ้ก็ยากเหมือนกันที่จะอธิบายพี่ๆน้องๆที่ผู้พิการทางสายตาอย่างไรนะคะอยากจะรู้ขั้นตอนเริ่มแรกของน้องไอรินเลยค่ะว่ามีใครช่วยหรือมีไอเดียอย่างไรบ้าง
8: พอเราได้คำถามอย่างนี้แล
10: ้
8: วเราไปต่อยังไงต่อค่ะ
10: คือตอนที่เริ่มอะค่ะหนูก็ไม่แน่ใจว่าแบบทำยังไงให้สามารถราคาถูกแล้วก็สามารถผลิตได้เยอะอะค่ะตอนแรกหนูก็ไปค้นหาของต่างประเทศและหนูก็เป็นคนชอบศิลปะเยอะนะนะคะเลยก็อยากเอางานให้ไปร่วมกับการระบายสีด้วยค่
7: ะ
10: เลยก็ไปดูของต่างประเทศต่อแผ่นส่วนมากก็จะแบบเกิน80บาทเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เด็กๆที่โรงเรียนก็ไม่สามารถซื้อมาใช้เองได้ก็เลยหนูก็คิดได้ไอเดียทำแบบแผ่นพิมพ์อะค่
7: ะ
10: แล้วการคิดอันนี้ก็มาจากเรื่องเล่าของคุณพ่อตอนเด็กๆค่ะคุณพ่อก็เลยเคยเล่าให้ฟังอะค่ะว่าตอนที่มีช็อกโกแลตแล้วก็มีห่ออลูมิเนียมฟอยล์อะค่ะคุณพ่อก็จะชอบนำฟอยล์นี้ไปห่อเหรียญจริงอะค่ะแล้วก็ถูบนผ้าแล้วแบบลายที่จะได้ออกมาบนฟอยล์อะค่ะก็จะมีลายนูนออกมาแล้วคุณพ่อก็บอกว่าแบบไอเดียนี้ก็น่าจะไปใช้ทำแบบลายแพทเทิร์นแบบขึ้นมาได้ค่ะก็เลยคิดต่อไปคุณพ่อก็จะคอยช่วยดูไปเรื่อยๆค่ะแล้วตอนที่เราทำแผ่นขึ้นมาค่ะมันคือแผ่นพิมพ์ที่จะเอากระดาษ A4 ไปวางทับนะคะโดยแผ่นพิมพ์ต้องใช้ซอฟต์แวร์ค่ะที่เป็น 3D แต่คุณพ่อก็มีเพื่อนนะคะที่ค่อนข้างเก่งซอฟต์แวร์เลยก็ช่วยพัฒนากันเรื่อยๆค่ะ
7: ก็เลยได้ซอฟต์แวร์แบบ 3D อย่างเงี้ยหรอคะมา
8: ได้ซอฟต์แวร์มาในการที่จะผลิตเขาเรียกเป็นเหมือน 3D print อย่างงี้ใช่ไหมคะ
10: ใช่
8: ทำเป็นแผ่นพิมพ์แผ่นเพลทออกมาสำหรับเอาไปทาบบนกระดาษแล้วก็ทำให้เกิดเป็นรอยขึ้นมาเนาะอันนี้ที่เล่าได้เนี่ยเพราะว่าแอบไปสัมผัสมาแล้วนะคะว่าอุปกรณ์หน้าตาเป็นยังไงแต่คืออย่างงี้พี่ณัฐพลอยว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือเมื่อเราได้ไอเดียอะไรบางอย่างเมื่อเด็กได้ไอเดียอะไรบางอย่างเนี่ยพลอยว่าอันนี้สำคัญนะคือผู้ใหญ่อย่างพวกเราเนี่ยแหละเนาะพี่ณัฐที่จะคอยช่วยเติมช่วยกันพาไปให้ไอเดียเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกลายเป็นผลงานได้จริงแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงอ
7: ่
8: ะ
7: แล้วพอน้องไอรีนได้ทำผลิตได้ขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะอย่างแรกเลยได้ไปทดสอบที่ไหนก่อนคะ
8: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้าง
10: หนูดีใจแล้วก็โชคดีมากเลยค่ะที่คอยมีครูแป๋วที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพคอยช่วยแล้วก็แบบให้แนะนำคุณครูพลอยที่โรงเรียนค่ะเขาคุณครูเขาสอนศิลปะเลยเราก็ได้ขอนำแบบโปรโตไทป์เราไปใช้ในห้องเรียนจริงให้เด็กลองระบายสีดูแตะดูว่าเราเอาสิ่งนี้ไปปรับปรุงต่อได้ยังไงอะค่ะก็เลยมีช่วงหนึ่งค่ะประมาณ2เดือนที่แล้วเราได้เข้าไปห้องเรียนเด็กป.4ค่ะประมาณ6คนแค่ให้ลองแตะลายดูก่อนเป็นลายถูกเข้าบินค่
7: ะ
10: แล้วเราก็ดูตอนที่คุณครูพอยค่ะเขาสอนเด็กใช้หัวโขนแล้วมันก็ค่อนข้างเข้าใจยากมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบชิ้นใหญ่แล้วก็มีสื่อการเรียนรู้ชิ้นเดียวค่ะก็ต้องค่อยๆส่งให้เด็กทีละคนเด็กก็ขี้เกียจรอเด็กก็งงมีคนนึงก็บอกว่าพูดค่ะสิ่งนี้มันเหมือนทุเรียนเลยแบบดูไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเป็นแบบลายไทยได้ยังไงอะค่ะเลยเราก็ให้คุณครูลองเอากระดาษ A4 กดใช้ดูให้แบบลองดูว่าทำได้จริงไหมคะเลยเด็กเขาก็แตะต้องแล้วก็คอยทำแบบลิงก์กับลายไทยให้เป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทั่วไปอะค่ะ
8: เขาก็เริ่มนึกภาพออกใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะแล้วก็จะได้เข้าใจมากขึ้น
7: ค่ะแล้วเขามีฟีดแบ็กยังไงตอบรับกับของที่น้องไอรีนได้ผลิตออกมาทำให้เรารู้สึกแบบภูมิใจจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีตอบรับยังไงคะ
10: ตอนแรกคุณครูพลอยตอนที่เขาจะให้เด็กมาระบายสีอะค่ะ
7: ค่ะ
10: คุณครูเขาต้องนำเชือกไปจุ่มกาวแล้วก็ค่อยๆแปะตามลายอะค่ะแล้วทั่วไปมันก็จะเป็นแค่ลายที่แบบทำง่ายๆเลยค่ะที่คุณครูจะค่อยๆแปะแต่สิ่งนี้ก็จะใช้เวลาแบบ2 ชั่วโมงต่อแผ่นได้
7: ค่ะ
10: แต่ว่าของเราอะค่ะคุณครูสามารถแค่กิ้งไปไม่ถึง10-20 วิครูก็ได้ออกมาเป็นสื่อการเรียนรู้แล้วค่ะใช่
8: คือเรา
10: แล้วตอนที่
8: ช่วยในการผลิตให้มันเร็วขึ้นเน
10: า
8: ะ
10: ใช่แล้วตอนที่ได้ไปใช้ในห้องเรียนอะค่ะเด็กเขาระบายสีเสร็จปกติเขาจะไม่สามารถเอากลับบ้านได้เพราะว่าคุณครูเขามีปริมาณจำกัดแล้วก็จะเก็บไว้ในห้องเรียนอะค่ะแต่ว่าตอนที่คุณครูเขาผลิตสื่อได้มาง่ายมีเด็กๆพอดีในห้องถามขึ้นมาว่าครูคะอยากเอาสื่ออยากเอากระดาษกลับไปโชว์อาม่าคุณยายที่บ้านนะคะ
7: ค
10: ่
7: ะ
10: แล้วคุณครูก็แบบให้เอากลับบ้านนะคะเลยก็รู้สึกดีใจมากที่
7: สามารถช่วยน้องๆให้ได้ของกลับบ้านได้ทั่วทุกคนนะคะ
8: ใช่ทีนี้มาถึงโครงการประกวดได้ข่าวว่าอันนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ไอเดียของเราในการที่จะผลิตออกมาแต่ว่ามีการนำไปประกวดนวัตกรรมด้วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเป็นการประกวดอะไรบรรยากาศเป็นยังไงบ้างความสนุกความประทับใจตอนนั้นเป็นยังไง
10: หนูได้ไปเข้าร่วมการประกวดของที่ SESP อะค่ะที่เป็น SCNCPD ค่ะที่เป็น National Conference for People with Disabilities อะค่ะ
7: ค่ะ
10: แล้วก็ตอนแรกก็ส่งเข้าไปเล่นๆนะคะแบบไม่คิดว่าจะได้จริงเพราะว่าก็ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็อยากลองส่งดูแล้วจริงๆแล้วก็ตื่นเต้นมากที่ได้เข้ารอบ10 ทีมสุดท้ายค่ะก็ได้ไปประกวดจริงที่ไอคอนสยามแล้วหนูก็ไปตั้งแต่เช้าค่ะ
8: เจออะไรบ้าง
10: แล้วหนูก็ไปยืนข้างบอร์ดหนูก็ดีใจมากที่มีผู้พิการทางสายตาหลายคนก็เข้ามาให้กำลังใจแบบว่าชมว่าโปรเจกต์นี้แบบจะไปได้ไกลค่ะสามารถช่วยเด็กๆทั่วประเทศได้เลยแล้วก็มีคนที่ตาดีก็มาสนใจเยอะมากเลยค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าสิ่งที่หนูทำก็อาจจะมีผลกระทบให้คนนำไปพัฒนาต่อไม่ก็สร้างไอเดียค่ะ
7: แล้วเขาประกาศผลยังอะคะน้องไอรีน
8: ผลออกมาเป็นยังไง
10: ประกาศแล้วค่ะก็คือช่วงบ่ายหนูก็ได้ขึ้นบนเวทีต้องไปพรีเซนต์โปรเจกต์ค่ะประมาณ5 นาทีแล้วก็อีก5 นาทีต้องตอบคำถามกรรมการค่ะหน
7: ู
10: ค่อนข้างตื่นเต้นมากค่ะแต่ว่าประกาศผลได้แล้วค่ะ
7: คือ
10: ได้ที่4ค่ะ
7: โอ้เก่งมาก
8: ปรบมือให้เลยไม่ธรรมดาจริงๆนะคะ
10: เป็นรางวัลชมเชยค่ะแต่ก็ภูมิใจละค่ะอ
7: ุ้ยแต่แบบว่าเป็นรางวัลชมเชยที่สร้างประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องๆผู้พิการทางสายตามากเลยนะคะเพราะว่าแบบที่น้องไอรีนเล่าอะค่ะพี่เนี่ยเป็นคนตาปกติแต่พี่เข้าใจแบบว่าเข้าใจได้แบบที่คุณพ่อแนะนำน้องไอรีนเพราะว่าน่าจะอยู่ในเจนเดียวกันจำได้ว่าจะต้องสมมติว่าจะเอาเหรียญนะคะเหรียญบาทเหรียญอะไรอ่ะข้างหลังอ่ะเขาก็จะมาฝนก็จะเป็นนูนๆอ่ะไอ้นั้นอ่ะเราเข้าใจแต่เดี๋ยวให้พี่พลอยที่เป็นคนอะไรได้สัมผัสผลงานน้องไอรีนเป็นยังไงคะ
8: ก็คืออย่างตัวพลอยเองเนี่ยก็เป็นคนตาบอดสนิทเนา
7: ะ
8: เรียกว่าอย่างที่พลอยเกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นรายการแหละว่าคนตาบอดกับงานศิลปะเนี่ยบางทีเนี่ยมีความเข้าถึงกันเชื่อมถึงกันได้ค่อนข้างยากมากๆเลยเพราะงานศิลปะส่วนใหญ่เป็นภาพลวดลายที่เขาบอกวิจิตรแค่ไหนเนี่ย มันก็เป็นแค่รอยเรียบๆไม่มีรอยอะไรเลยนะคะเป็นแค่แผ่นเรียบๆสำหรับเรา
7: เราสัมผัสไม่ได้
8: แต่การที่มีใครสักคนหนึ่งเนี่ยมานึกถึงว่าเอ๊ะเราจะเข้าถึงหรือเข้าใจมันได้ยังไงเนี่ยโหสำหรับพี่เนี่ยน้องไอรินมันไม่ใช่แค่อุปกรณ์1 ชิ้นนะแต่มันคือพลังที่เราส่งต่อมาว่าเราต้องการที่จะให้เพื่อนมนุษย์ทุกคนเนี่ยเข้าถึงความงามในแบบที่เราได้เห็นน่ะสำหรับพี่เลยรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่มีคุณค่ามากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่พี่อยากจะชวนน้องไอรินมาพูดคุยกันในรายการในวันนี้เพื่อให้คนทั้งหลายเนี่ยได้นึกตามน้องไอรินแล้วก็ได้รู้จักกับน้องไอรินคือสิ่งที่เราคิดเนี่ยบางทีมันไม่จำเป็นจะต้องซับซ้อนเข้าใจว่าอุปกรณ์ของน้องไอรินเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยมันเป็นแค่แผ่นเพลท ธรรมดาไม่ได้ใช้กลไกของเทคโนโลยีอะไรเยอะเลยด้วยซ้ำเนาะใช่ไหมคะเราแค่ใช
10: ้ใช่เลยค
8: ่
10: ะ
8: ใช้แผ่นธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็ทาบกระดาษลงไปแล้วเราก็พิมพ์ออกมาให้มันเกิดรอยบนกระดาษให้ได้สัมผัสว่าอ๋อหน้าตามันเป็นแบบนี้แค่นี้พี่ว่ามันนำไปสู่ความคิดอะไรได้อีกเยอะแยะนำไปสู่การเรียนรู้อะไรได้อีกเยอะแยะและที่สำคัญมันนำไปสู่หัวใจของคนตาบอดอีกหลายหลายคนเลยว่ามีคนนึกถึงเราและเมื่อเราได้เรียนรู้เราสามารถที่จะเก่งขึ้นพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นไปได
7: ้อย่างนี้อยากจะถามน้องไอรีนเลยนะคะว่าหลังจากที่น้องได้ผลงานเนี่ยซึ่งน้องก็คิดว่ามันยากไหมคะในการผลิตนวัตกรรมอันนี้ออกมา
10: เหมือนตอนแรกๆอะค่ะโปรโตไทป์แรกของเราตอนที่กำลังปรับปรุงอยู่
7: ค่ะ
10: เป็นแผ่นบางๆไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็แบบง่ายๆเลยอะค่ะแล้วตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ไอเดียที่จะทำลายไทยด้วยซ้ำอะค่ะแต่สิ่งที่ยากจริงๆก็คือคิดไอเดียค่ะเพราะตอนแรกเราทำลายพิมพ์ออกมาเป็นสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นหนังสือดินส
7: อ
10: แต่เราก็ยังรู้สึกว่ามันอาจจะยังผลกระทบไม่พอค่ะเราก็ได้ไปคุยกับคุณครูที่โรงเรียนแล้วเขาก็ได้บอกเรานะแบบบอกเรามาว่าการสอนลายไทยที่โรงเรียนยากมากอะค่ะก็เลยการผลิตงานจริงๆแล้วก็เป็นการคิดไอเดียที่หนูรู้สึกว่ายากกว่าค
7: ่
10: ะ
7: อ๋อในกระบวนการทั้งหมดก็คือไอเดียยากที่สุดนะคะแล้วพอน้องไอรินได้ทำและทำชิ้นงานนี้ออกมาสิ่งที่เราประทับใจมากๆเลยอะค่ะของงานนี้ไม่ว่าจะเป็นผลที่ได้รับหรือว่าชิ้นงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คำติชมหรืออะไร
8: มีเคสไหนไหมที่เราที่เขามาคุยกับเราแล้วทำให้เรารู้สึกว่าโหสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีความหมายมันมีคุณค่ากับคนอื่นจริงๆนะอย่างเงี้ยพอจะแชร์ได้ไหม
10: ได้ค่ะมีอันนี้ตอนที่อยู่ที่ NCPD นะคะมีพี่ที่คนตาดีพาคนผู้พิการทางสายตามาชมแผ่นพิมพ์ของพวกเราอะค่ะแล้วเขาก็ได้แตะต้องแล้วคุณพี่ที่เขามาช่วยอธิบายเขามีความรู้เยอะมากเลยค่ะเกี่ยวกับลายไทย
7: ค
10: ่
7: ะ
10: แล้วผู้พิการทางสายตาตอนนั้นเขาก็ค่อยๆแตะชิ้นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าโอ้อันนี้เป็นลายกระจังเหรอคะ คือเขาก็คุยกับพี่เขาพี่เขาบอกใช่แล้วครับแล้วเขาก็ให้แบบ historyไล่ออกมาเลยค่ะที่เขามีความรู้เยอะมากแล้วพี่ผู้พิการทางสายตาค่ะเขาก็บอกว่าไม่เคยรู้เลยอันนี้เป็นลายที่เราใส่อยู่บนชุดเดรส
7: อ
10: ันนี้ก็จะรู้แล้วว่าลายนี้สวยมากจะไปซื้อชุดไทยลายนี้เลย หนูก็ดีใจมากเลยค่ะที่อาจจะไปช่วยในชีวิตประจำวันของผู้พิการได้จริงๆค่ะ
7: อย่างนี้พี่ต้องถามน้องไอรีนละเพราะว่าดูน้องไอรีนแบบว่าน้องบอกว่าชอบศิลปะใช่ไหมคะอะไรที่น้องไอรีนถึงเลือกคือมันมีศิลปะเยอะแยะมากมายสำหรับเด็กรุ่นน้องไอรีนอะนะศิลปะนู่นศิลปะนี่เป็นแบบโมเดิร์นแจ๊สอะไรก็แล้วแต่ทำไมอะมาสนใจลายไทยอะคะซึ่งมันแบบโอ้โหแบบมันไม่น่าจะแบบถูกจริตกับถ้าคนมอง
8: วัยนี้
7: นะคะ
10: ตอนที่หนูได้ไปวัดได้ไปที่โรงเรียนด้วยค่ะตอนที่ใส่ชุดไทยหนูก็คิดว่าลายไทยเป็นลายที่สวยมากเพราะหนูก็ชอบลายทั่วไปอยู่แล้วอะค่ะแล้วตอนที่หนูก็อ่านเพิ่มมันก็อยู่ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนแล้วตอนที่มาคิดดูว่าผู้พิการทางสายตาที่ไม่สามารถเห็นได้เขาจะเรียนรู้ยังไงอะค่ะก็เลยคำถามนี้ก็พาให้หนูอยากทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้เด็กได้สัมผัสมากขึ้นค่ะ
8: พอเราบอกว่าเราอยากทำให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้เด็กได้สัมผัสมากขึ้นเนี่ยตอนนี้เรามีแผนยังไงอยู่ในใจบ้างไหมคะเกี่ยวกับการพัฒนาโปรเจกต์อันนี้ต่อไป
10: คือตอนนี้เรามีโปรโตไทป์เกือบสุดท้ายแล้วค่ะเป็นเซตชุดเซตลายไทย5ลายที่เป็นมาตรฐานนำไปให้ครูแป๋วที่โรงเรียนสอนคนตาบอดให้ลองไปใช้ดูกับเด็กๆทุกปีค่ะจากป.4ถึงป.6ที่ต้องเรียนลายไทยค่ะเราก็จะรอฟีดแบ็กของเขาก่อนให้เราอาจจะพัฒนาต่อได้มากขึ้นอีกค่ะวิธีทำแผ่นพิมพ์พวกนี้ให้ถูกลงด้วยค่ะเราอาจจะใช้เป็นพลาสติกที่เอาไปพิมพ์ในโรงงานนะคะแล้วสิ่งนี้ก็อาจจะสามารถทำแจกได้โรงเรียนทั่วประเทศไทย ได้เลยค่ะ
8: มีแผนจะขยายเนาะไปสู่โรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศเลยซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณเกือบ20แห่งแล้วนะคะพี่นัทก็รอกันเนาะรอกันอีกสักหน่อยเดี๋ยวก็น่าจะได้เรียนรู้ได้ทดลองใช้กันแล้วก็จะได้มีความรู้เนาะเกี่ยวกับเรื่องของลายไทยได้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น
7: ทีนี้พี่ขอถามอนาคตดีกว่าของน้องไอรีนนะคะเพราะตอนนี้ม.6แล้วใช่ไหมคะอยากในเมื่อเราเนี่ยมีผลงานละตอนเนี้ยความวาดหวังความหวังหรือความในอนาคตของน้องไอรีนอยากจะทำอะไรอยากจะเรียนอะไรต่อเพราะตอนนี้ม.6แล้วใช่ไหมคะ
8: อืมเกี่ยวข้องกับศิลปะไหมหรือว่าเราสนใจเรื่องคนพิการหรือว่าสนใจเรื่องอะไรแฟชั่นหรือยังไงเอ่ย
10: หนูค่อนข้างอยากตามไปเรียนที่ต่างประเทศกับพี่สาวค่ะพี่สาวได้ไปเรียนอยู่ที่เมกา
7: ค่ะ
10: แล้วหนูก็สนใจเรียนด้าน humanities อะค่ะก็เลยเป็นการผู้คนอยู่กับผู้คนคนหนึ่งค่ะก็เลยอาจจะต่อยอดเรื่องนี้ไปค่ะแล้วหนูก็ยังชอบศิลปะมากหนูก็เลยคิดว่าก็จะมีสิทธิ์เรียนศิลปะต่อด้วยค่ะ
7: ความสนใจทางด้านศิลปะด้วยแล้วก็สนใจทางด้านผู้คนด้วยนะคะซึ่งก็มาถูกช่องทางนะพี่ว่านะของน้องไอรีนอะนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบผู้คนชอบเรียนรู้สังค
8: ม
7: ผู้คนนะคะแล้วที่สำคัญก็คือมีความเขาเรียกว่า
8: คิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็มีความสังเกตเนาะเราเอาคำถามเล็กๆที่จริงๆบางคนอาจจะปล่อยผ่านก็ได้อะพี่นัท
7: ค่ะ
8: แต่ว่าน้องไม่ปล่อยผ่านแล้วน้องก็เอามาคิดต่อพี่ว่าอันเนี้ยสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่เด็กๆนะแต่ผู้ใหญ่อย่างพวกเราเนี่ยแหละพี่นัทที่ก็จะต้องเรียนรู้ด้วยว่าบางทีคำถามเล็กๆเนี่ยแหละมันมีความหมายน
7: ะ
8: แล้วมันนำเอามาสร้างเอามาผลิตเอามาต่อยอดเป็นอะไรได้อีกเยอะแยะเลยอยู่ที่ว่าเราใส่ใจกับเสียงเหล่านั้นไหม
7: ค่ะตอนนี้นะคะน้องไอรีนสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะคือพี่เข้าใจเลยว่าเวลาน้องไอรีนได้คิดไอเดียหรือว่าทำชิ้นงานเนี่ยมันจะต้องมีทั้งอุปสรรคใช่ไหมคะแล้วก็คงจะไม่ได้มีความราบรื่นตลอดอยากให้น้องฝากว่าเราควรจะช่วยอะไรในการบางทีเนี่ยเวลาน้องคิดไอเดียน้องอาจจะต้องการช่วยเหลือแบบที่แบบว่าได้ไปให้คุณพ่อแนะนำนะ อยากฝากอะไรให้ผู้ใหญ่ที่ฟังเราเนี่ยวันเนี้ยผู้ใหญ่ต้องได้ฟังเราละเราอยู่ในคลื่นวิทยุจุฬาหลายๆคณะในจุฬาอาจจะได้ไอเดียน้องไอรีนอยากฝากอะไรที่จะได้ช่วยให้เราต่อยอดผลงานชิ้นนี้ให้กระจายมากขึ้น
8: เนาะทำให้ความคิดของเด็กไม่ใช่แค่ความคิดของเด็กแต่ว่าพัฒนาต่อไปเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ค่ะ
10: หนูก็อยากฝากว่าถ้ามีใครสนใจโปรเจกต์นี้ก็อาจจะมาติดต่อหาหนูไม่ก็คุณแม่ได้ค่ะเพราะเราก็มีแผนต่อยอดที่เราจะเปิดไฟล์ 3D ของพวกเราให้กลายเป็น open source ค่
7: ะ
10: โดยทุกคนที่มีเครื่อง 3D ไม่ก็ซอฟต์แวร์ใช้เป็นนะ
7: คะ
10: สามารถเปิดไฟล์เราได้แล้วก็ทำแผ่นแพทเทิร์นของเขาเองขึ้นมาได้ค่ะก็คือในวันที่หนูได้ไปพรีเซนต์นะ
7: คะ
10: ก็มีคนมาสนใจเยอะเหมือนกันค่ะเขาก็มาถามว่านอกจากลายไทยโปรเจกต์นี้ทำอย่างอื่นได้ไหมคะอย่างเช่นไดโนเสาร
7: ์
10: หรือแบบสัตว์อะค่
7: ะ
10: แล้วหนูก็คิดว่ามันจะดีมากเลยค่ะถ้าโปรเจกต์นี้อาจจะใหญ่ขึ้นเป็นคอมมูนิตี้เลยค่ะที่คนที่มีฝีมือทางพวกซอฟต์แวร์พวกนี้เข้ามาออกแบบได้เองแล้วก็ทำสิ่งดีๆให้ผู้พิการทางสายตาได้เรื่อยๆค่ะ
8: เมื่อเด็กคนหนึ่งมีฝันนะคะผู้ใหญ่อย่างพวกเราก็ต้องช่วยกันทำความฝันให้เป็นจริงเนาะพี่นัทเนาะแล้วถ้าเกิดทุกคนมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยพอเชื่อว่าความฝันเล็กๆมันเติบโตไปเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอีกหลายๆคนได้อีกเยอะ
7: และที่สำคัญนะคะคือน้องเขาไม่ได้คิดเฉพาะของตัวเองเขาคิดให้พวกเราหลายๆโอ้โหกลุ่มมากเลยนะคะแล้วสามารถที่จะไปต่อยอดได้หลากหลายถ้าสมมติบ้านใครนะคะแบบที่น้องบอกแบบว่ามีเครื่อง 3D นะก็สามารถที่จะทำแล้วไปแจกเองก็ได้ใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะ
8: เยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้พลอยว่าเป็นวันพิเศษนะพี่นัทเพราะว่าผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยกำลังได้เรียนรู้จากน้องไอรีนนะคะซึ่งก็เป็นแค่สาวน้อยชั้นมัธยม6เท่านั้นเอง จริงๆน้องไม่ได้มีความพิการอะไรนะคะเดี๋ยว คุณผู้ฟังฟังแล้ว
7: เป็นคนปกตินี่เลย ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าน้องมีจิตใจที่น่ารักมาก
8: ค่ะใช่
7: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ
8: ่ใช่เป็นแบบอย่างของคนทั่วๆไปเลยที่ไม่ว่าใครก็ตามเรานึกถึงคนอื่นได้เสมอไม่ว่าเราจะเป็นเด็กอายุแค่ไหนเรานึกถึงคนอื่นๆได้เสมอ
7: นี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะของอนาคตของประเทศของเรานะคะแล้วก็ได้ผลิตผลงานที่ดีนะคะแล้วมีประโยชน์ต่อมวลชนต่อประชาชนแล้วก็ต่อสังคมนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะน้องไอรีนะคะบุญยวีนะคะพิริยะเลิศศักดิ์มากๆเลยนะคะนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติชูเบอรี่ค่
8: ะ
7: วันนี้เรา3คนหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
11: มีความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิตตาราราดัมปัมปัมปัมปาราตา
12: ตาตาดิฉันสีส้มเอี่ยมสันพางยินดีต้อนรับสู่โลกของดนตรีคลาสสิกค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับดนตรีคลาสสิกนะคะ
11: รายการดนตรีคลาสสิกรายการเพลงที่คุณรักร่วมติดตามฟังบทเพลงคลาสสิกอันไพเราะจากหลายยุคหลายสมัยของวัฒนธรรมทางดนตรีทุกเย็นวันเสาร์16:00 น.ถึง 18:00 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์สีส้มเอี่ยมสันพาง
13: ความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
14: See You Delight 101.5 FM
13: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 11:50 น.

0: โปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎรพลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชม
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎรพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลนครยะลาคว้าอันดับ2เมืองอัจฉริยะที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงสุดของประเทศประจำปี2568สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเปิดเผยรายงานดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันเมืองอัจฉริยะประเทศไทยประจำปี2568จากการประเมิน36เมืองใน25จังหวัดทั่วประเทศโดยยะลาเมืองอัจฉริยะพัฒนาโดยเทศบาลนครยะลาสามารถทำคะแนนความสามารถในการแข่งขันได้สูงถึง 75.07% คว้าอันดับที่2ของประเทศไทยมาครองได้สำเร็จส่วนอันดับที่1คือเมืองอัจฉริยะวังจันทร์วันเล่จังหวัดระยองอยู่ที่ 86.01% และอันดับที่3คือ3ย่านสมาร์ทซิตี้กรุงเทพมหานครอยู่ที่ 74.14%โดยเทศบาลนครยะลาได้รับประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะเมื่อวันที่28ตุลาคม2564และได้รับการต่อตราสัญลักษณ์เมื่อวันที่1สิงหาคม2568โดยมุ่งมั่นพัฒนาเมืองผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสำคัญได้แก่แพลตฟอร์มข้อมูลเมืองการใช้ระบบคลาวด์จัดเก็บข้อมูลเมืองทั้ง7ด้านพร้อมระบบ Open Data สำหรับใช้บริหารจัดการเมืองบริหารความเสี่ยงและให้บริการประชาชนแบบเรียลไทม์ระบบบริการอัจฉริยะ7 Smartบริการฟรี Wi-Fi ครอบคลุมทั่วเมืองระบบแจ้งเตือนอุทกภัยช่องทางรับฟังความคิดเห็นผ่านคีออสและระบบบริการดิจิทัลภาครัฐการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนร่วมมือกับภาคเอกชนพัฒนา City Digital Data Platform Smart Tech Solution ตลอดจนระบบขออนุญาตก่อสร้างและควบคุมอาคารอัจฉริยะและโครงการไฮไลท์ยกระดับเมืองโครงการยะลากรีนคอริดอร์แอนด์อินฟราสตรัคเจอร์โครงการระบบเสาไฟอัจฉริยะโครงการก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าเคเบิลและสายสื่อสารใต้ดินระบบตรวจจับอัตลักษณ์บุคคลเทคโนโลยี AI Face Recognition และระบบตรวจจับป้ายทะเบียนทั้งนี้เทศบาลนครยะลามีกำหนดการเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณในงาน Thailand Smart City Expo 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20พฤศจิกายน2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยเทศบาลนครยะลาขอขอบคุณภาคีเครือข่ายเอกชนและพี่น้องประชาชนชาวยะลาทุกท่านที่ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองยะลาไปสู่เมืองอัจฉริยะน่าอยู่และยั่งยืนร่วมกัน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเ พื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store
9: และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนโชว์บุหรี่ให้คนอื่นเห็นไม่ได้นะ
14: อ้าววักลี่วักลี่ว่าไงอ่านเหลิมวังนี้ลือจะมาซื้ออะไรฮะ
15: ขอซื้อบุหรี่สักซองสิเจก
14: อย่ารอเดี๋ยวนะเดี๋ยวว่าเอาให
15: ้โอ้เจกทำไมไม่เอามาตั้งให้เห็นชัดๆอ่ะเปิดปิดตู้หยิบบุหรี่ทั้งวันไม่เมื่อยมือไม่เสียเวลาขายของเลย
14: เจกเฮงทำถูกแล้วค่ะกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบว่าไว้ห้ามตั้งโชว์หรือแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบณสถานที่ขายให้ผู้ซื้อหรือประชาชนมองเห็นนะคะมีโทษปรับเงินไม่เกิน 40,000 บาทฉะนั้นทำตามกฎหมายกำหนดดีกว่านะคะ
16: ว่ายอมเมื่อยมือกับเสียเวลาลีกว่าเสียค่าปรับนะอาเหลือเมย
15: ใช่ๆ โอ้โหค่าปรับเล่นเอาทุนหายกำไรหมดแน่นอน
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนช้อปชิมค้นพบสัมผัสเชื่อมต่อและสนุกครบเครื่องในที่เดียวที่งานลานาเอ็กซ์โป2026นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานลานาเอ็กซ์โป2026ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 20:00 นซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งถ่ายทอดคุณค่าของล้านนาผ่านการต่อยอดด้วยนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจโลกครบเครื่องในงานเดียวทั้งช็อปของดีราคาพิเศษชิมรสเลิศที่หาที่อื่นไม่ได้พาครอบครัวเที่ยวเพลินๆหาแรงบันดาลใจและไอเดียใหม่ๆตลอดจนขยายเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจทั้งนี้เชิญชวนช็อปสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าดีเด่นล้านนาคัดสรรพิเศษชิมอาหารเหนือขนมหวานเครื่องดื่มพื้นเมืองและรสชาติที่หลากหลายค้นพบภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องราวล้านนานวัตกรรมสู่สากลสัมผัสศิลปะวัฒนธรรมการแสดงเอกลักษณ์ล้านนาเชื่อมต่อพบผู้ประกอบการคู่ค้าสร้างโอกาสทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศพร้อมสนุกไปกับการแสดงคุณภาพกิจกรรมรับของรางวัลโปรโมชั่นสุดพิเศษทุกวันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าอัตโนมัติอัตโนมัติมาจากคำภาษาบาลีว่าอัตโนมติแปลว่าความคิดหรือความเห็นของตนเคยใช้ในสมัยก่อนเช่นในประกาศว่าด้วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเมื่อปีพุทธศักราช2402มีข้อความตอนหนึ่งว่าให้ไต่ถามปรึกษากันโดยบาลีและอรรถกถาอาจิรยวาทคือถ้อยคำของอาจารย์สั่งสอนสืบๆมากับอัตโนมัติปัญญาของตัวสอบสวนให้ถูกต้องกันอัตโนมัติอีกคำหนึ่งเพี้ยนเสียงมาจากอัตโนวัตซึ่งพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงประพันธ์ทรงบัญญัติศัพท์ให้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าออโตเมติกแปลว่าเป็นไปได้ในตัวเองคือมีกลไกทำหน้าที่ได้เองเช่นนาฬิกาอัตโนมัติเกียร์อัตโนมัติ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go
10: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
11: ความสุขความเจริญนั้นแม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งแต่ในวิถีชีวิตของคนเรานั้นย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์ทั้งความสมหวังและผิดหวังเป็นปกติธรรมดาทุกคนจึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมการให้พร้อมอย่าประมาทพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
12: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
13: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านานฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: แวดล้อมที่ดีเริ่มต้นได้จากตัวเฮาเพียงซอยกันลดขยะใส่ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและร่วมกันรักษาธรรมชาติเพื่อส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสวทอำนาจเจริญ
15: กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเปิดรับคำขอจัดสรรเงินอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยบนท้องถนนประจำปี2570
16: โดยต้องมีคุณสมบัติสัญชาติไทยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือเคยได้รับความช่วยเหลือมาเกินกว่า3ปีเอกสารประกอบคำขอบัตรประชาชนรูปถ่ายเอกสารความพิการที่ทางราชการออกให้
17: สถานที่ยื่นคำขอกรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศและทางออนไลน์
18: สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569
19: โอ้ยอยากได้เสื้องามๆบ่ต้องนี่เลยมาวินสปอร์ตของดีคดอำนาจเจริญบ้านเฮาเด้อ
20: บ่แม่นเล่นๆเด้อเสื้อสนงานก็มีให้เลือกเสื้อกีฬาพิมพ์ลายม้วนๆบ่ซ้ำไผเสื้อทีมเสื้อกิจกรรมร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว
19: ทุกตัวผลิตโดยฝีมือคนอำนาจเจริญแบรนด์บ้านเฮาแท้ๆใส่แล้วภูมิใจคัก
20: ๆเสื้อดีๆราคาเป็นมิตรเลือกมาวินสปอร์ตโหลดได้พี่น้อง
21: มาวินสปอร์ตตั้งอยู่ถนนบายพาดเลยสี่แยกไฟแดงเขมราชไปทางอุบล300เมตรโทร0837478333เด้อพี่น้องมาวินสปอร์ตยังมีอีกหลายสาขาเด้อพี่น้องสาขามุกดาหารโทร0954235317สาขาร้อยเอ็ดโทร0811955763สาขาอุบลราชธานีโทร0809941680
19: ว้าวมาวินสปอร์ต
20: เสื้อบ้านเฮาคุณภาพระดับโลก
22: สวทอำนาจเจริญสถานีข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาชนสนใจเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารติดต่อเราได้ที่045-523-070 045-523-129หรือ092-246-8550
23: สวทอำนาจเจริญเติมปัญญาให้รู้เท่าทันสร้างสรรค์พัฒนาถิ่นไทย
24: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนค่ะ

0: บ้านบ่ฮู้ฮอมแดนไก่คั่นบ่ไปหาเฮียนก็บ่มีความฮู้แนวความฮู้หาอยู่เฮือนหายากคั่นบ่ออกจากบ้านหาได้ผู้แนวกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนผมดร.สว่างนาคพันธ์นายกสมาคมคนพิการสวัสดีครับท่านผู้สิทธิ์ครับ
1: สวัสดีครับคุณพิศวานะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านต้องที่เคารพและคิดฮอดทุกท่านครับพบกับรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนคือเก่านะครับทุกมื้อวันเสาร์14:00 น.ถึง15:00 น.ทางสวทอำนาจเจริญนะครับ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์พบกันมื้อนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่26เดือนกันยายนพุทธศักราช2569มื้อนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งสำหรับพี่น้องชาวพุทธศาสนิกชน
0: โดยเฉพาะชาวภาคอีสานครับเป็นยังคือวางสั่นเพิ่นมี
1: เพราะว่ามันเป็นงานมีงานฮีด12
0: ฮีด12ฮีด12ข้อง14ฮีด2ข้องเกียง
1: มีหยังแน
0: ่ฮีดแปลว่าประเพณีนะครับ
1: 12เดือน
0: มี12เดือนมีคู่เดือน
1: มี
0: เอาง่ายๆว่า
1: เดือนนึงตั้งแต่เดือนนึงฮอดเดือนที่
0: 12ครับบ้านเฮานี่เอาบุญคู่เดือน
1: คนบุญหลาย
0: แม่น
1: สายยาว
0: ครับสายยาวก็สิเราสิบอกให้ฟังหนังสือน่ะผมแจกไปแล้วของผมน่ะ
1: แจกเรื่องเกี่ยวกับบุญนี่บ
0: ่นี่แหละครับผมเอาไปให้คนอำเภอหัวตะพานตัว
1: 12นี
0: ่แม่นปอเปียวแล้วจักได
1: ้โอ้
0: เต็มบักแง่เอาไปให้เลยเพราะว่า
1: ก็มีหลายเรื่องอยู่ดอกฮั่น
0: หวย
1: บ่แม่นจ้ะมี12อย่างเดียว
0: บ่เหลียวมีเบิดการแต่งงานการบวชการเป็นการตายมีบัดพิธีต่างๆ
1: ต้องไงว่าครบชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสานเฮา
0: แม่นครับ
1: เพิ่นมีประเภทนี้ฮีดหยังแน
0: ่ถูกต้อง
1: โอ้
0: ล่ะกะคือจังนี่ล่ะบุญข้าวสากนี่เนาะเพิ่นว่าฮีดฮีดเฮาบ่ฮีดคือประเภทนี้แปลว่าประเภทนี้บุญเดือนนึงนี่คือบุญข้าวกรรม
1: เดือนนึง
0: แม่นพระออกพรรษามาพระต้องไปข้าวกรรม
1: เดือนนึงนี่ตั้งเถื่อมันบ่ได้ตรงเดือนมกราดีนะ
0: บ่มันเดือนไทยกับเดือนลาว
1: คนละอย่างมันเป็นเดือนทั้งเดือนลาวเนาะ
0: แม่นครับ
1: จันทรคติบ่เคยเดือนว่าภาษาข้างกัน
0: แม่นเดือนนึงคือบุญเขากรรมพระเมื่อพระอยู่ในพรรษาพระอาทิตย์ผิดพระธรรมวินัยขอใดขอนึงต้องไปกินน้ําห้อนนอนไฟเด้ตะกี
1: ้กินน้ําห้อนนอนไฟ
0: เออไปกินน้ํา
1: แม่นวันบ
0: ่ก็เอาตกของข้อกรรมเนี่ยมันย่อไปข้อกรรม
1: ก็ยังว่าข้อกรรม
0: ครับผม
1: เพราะว่าสมัยก่อนผู้หญิงเพิ่นคลอดบุตรเนาะเพิ่นก็ต้องหลังจากคลอดแล้วต้องมาอยู่กรรม
0: อยู่กรรม
1: กินน้ําห้อน
0: กินน้ําห้อนนอนไฟ
1: นอนผิงไฟ
0: ผิงไฟเพื่อเอาไปย่างอันนั้นอันนี้นะให้มันแห้งมัน
1: ก็เป็นว่าให้หมดลูก
0: หมดลูกโอ้ครับบุญเดือนนึงคือบุญข้าวกรรม
1: บ
0: ุญเดือน2คือบุญคูณล้าน
1: บุญคูณล้านคือเอาเขาขึ้นเล่า
0: เขาบ่เอาเขาขึ้นล้านซะก่อนจะเฝ้าขึ้นเล่าเอาเขาไปไว้ในล้าน
1: เอามากองก่อน
0: แม่นครับ
1: อ๋อมากองนี่คือคูณไป
0: คูณขึ้นเฮ็ดกองบักใหญ่คือหน้าพ่อใหญ่สุยนวลพองนี่พ่อใหญ่ผมนี
1: ่ซุมื้อนี่ได้คูณบ่
0: โอ้ยจะบ่เห็นหมอรถ
1: ซุมื้อนี่คูณอยู่แต่ว่าไปคูณอยู่โรงสี
0: จังได๋ก็บ่ได้คูณอยู่โรงสีซ้ํา
1: ฮะ
0: บ่ได้จังยังกอบอันบ่ได้เอาใส่มานี่บ่ได้กองยังยากซ้ํา
1: อืม
0: สีได้ทงหน้าบ่แม่นบ่ล่ะตึน
1: อย
0: ู่พุ่น
1: ก็จังว่าผมว่าบ้านนี่เขาเจ้าก็ใส่รถเขาเจ้าก็ไปลงสีก็เป็นผู้กองนะ
0: ครับผม
1: เป็นผู้
0: เป็นผุนอยู่แล้ว
1: แม่น
0: อันบุญเดือน2นั่นคือบุญ
1: คูณล
0: ้าน
1: บุญเดือน3
0: บุญเขาจี
1: นี่อยู่ทางอำเภอเสนางคณิคมเพิ่นมีประเพณี
0: เป็นประจำ
1: บุญเขาจีทุกปี
0: ตะกี้ผมเป็นนี่หน่อยเนาะไปเอาบุญบ้านอันดงบางกุ้งชัยไล่ขี่บ้านฝ่ายบ้านมูนี่ได้เขาจีมาเต็มโซนบักใหญ่นึง
1: ช่วงเขาช่วงบุญเขาจี
0: แม่นบุญเขาจีเขาเจ้าสิเอาบ่
1: เขาเจ้าก็สิ
0: บ่มื้อเดียวกันดอก
1: ใส่บาตรนี่บ่ยันใส่เขาจีนี
0: ่เขาบ่ใส่บาตรแล้วก็เอาม
1: าวัดนี
0: ่เอามาวัดนู่นแหละครับเอามาไว้มันเหลือบาตรแล้วก็มากองไว้อันอยู่ในพระธาตุน่ะเห็นบ
1: ่กินเบิดบ
0: ่พระเขาบ่ทนเหลวของมันแข็งคือหยัง
1: โอ้
0: มันก็บ่อ่อนเนาะอันใดใส่น้ําอ้อยอันใดใส่ไข่ก็มีเด้เดือน3ค่อยเจ้าเดือน3ค่อยเจ้าหัวค่อยปั่นเขาจีปั่นข้าวกีบ่ใส่น้ำอ้อยจัวหน่อยเสร็จน้ำตาพร้อมบ่แซ่บ
1: มันบ่แซ่บแล้วก็มันแข็งพร้อม
0: แข็งพร้อม เดือน3บุญข้าวกีเดือน4บุญพระเวทครับบ้าน
1: บุญพระเวท
0: บุญพระเวทเทศมหาชาติ
1: ม
0: ีครับนี่ยังมียังได้ยังเอามาไว้จะใส่อยู่ประจำคือจังหวัดร้อยเอ็ด
1: บุญพระเวท
0: แม่นบุญพระเวทนี่
1: เขาจะเอาไปร่วมเป็นงานกะ
0: งานเป็นงานกาชาติเป็นของจังหวัดเขาเจ้าเลย
1: เป็นงานประจำปีเลยเนาะ
0: แม่นครับ
1: เขาเจ้าว่าไปกินข้าวปุ้นมาสมบูร
0: ณ์ไปกินข้าวปุ้นแปลบุญพระเวทฟังเทศมหาชาติที่จังหวัด 101
1: โอ
0: ้นี่พ่อแม่พี่น้องซอยเขาเจ้ามาแต่เขาเจ้าสิไปใช้ก็ตามเขาเจ้าสิขึ้นมาซ้ำกันกับบ้านคุณสมศักดิ์นี่ล่ะ
1: ขันบุญย่ำเขาเจ้าอยู่มาโลด
0: มาโลดอันนี้คือขันบุญบาทเขาเจ้ายังกับอยู่เทพอยู่ไทยอยู่ไทยก็ตาม
1: จะมาร่วมกัน
0: บุญอยู่บ้านข้ามพระโลดหัวสะพานโลดแม่บ้านเขาเจ้า
1: จะมาร่วมกันโลด
0: แม่แต่งตัวกูรอว่ามันพระเอกพระเอกนั่งเอกผู้แล้วเขาเจ้าตะกี้ตะกอนตะคุ้มเงินมันกะสีรถลอยช้อนไปละเดือนสี่บุญเผาเวียนนอก
1: ครับ
0: เดือนหาบุญทุตสงการ
1: อันนี้ก็มันห่อนเนาะ
0: มันห่อน
1: ก็ต้องพดน้ำกัน
0: ถูกต้องพดน้ำนั่นผมไปได้มาอยู่ในหนังสือแบบนี้แล้วว่าเพิ่นกันว่าไปขอพรจากผู้ใหญ่ได
1: ้บ่นบ่ไปให้พรมา
0: บ่เร็วอันนี้ไปฮอดอีพ่อเอ้ยอีแม่เอ้ยขอให้เจ้าอยู่ดีมีสุขนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้เงินแสนให้สุขภาพแข็งแรงด้วยกะมันบ่แม่นผิดแล้วผิดครับพี่เนี่ยไปขอพร
1: บ่นบ่ไปให้พรเพิ่น
0: บ่ไปให้พร
1: โอ้เว้าผิดติซั่น
0: โอ้ยเว้าผิด
1: บ่ไม่ได้พี่น้องเอ้ย
0: เฮ็ดผิดพร้อมเฮาบอกว่าเซาๆๆไม่หยังหั่น
1: หันมาให้
0: เฮาหายเฮาอีกเอาขอให้พ่อแม่ข่อยเพิ่นเอาโอ้อันนี้ฟังไว้ดีๆเด้อเ
1: จ้าถ้าเฮาให้พ่อเพิ่นสิว่าเฮาสิว่าได้ซั่น
0: เพิ่นก็สิอัน
1: เพิ่นสิว่าเพิ่นให้แล้วอ่ะเฮาก็สิให้เพิ่นนี
0: ่เอออันนั้นมันก็
1: เฮาสิว่าได้ซั่น
0: ตัวนึงน่ะเขาเจ้าบ่สิบ่ให้เป็นพ่อ
1: ว่าให้เป็นพ่อบ
0: ่บอกเขาเจ้าสิให้เป็นวัตถุสิ่งของสิให้เสื้อผ้าหน้าแพรเอามอบให้พ่อให้แม่น่ะพาเสื้อใหม่
1: ๆเหมือธรรมดาแล้วเสื้อเก่าใหญ่ยังไงเนาะ
0: เก่งๆใหม่ๆสื่อมาแต่ประเทศไทยพุ่นนะเอามาให้แม่ให้พ่อ
1: มาแต่เมืองไทย
0: แม่นครับเอามาให้แม่ให้พ่อให้พี่ให้น้องพาใส่โต
1: เพิ่นบ่ใส่เด้อแต่ส่วนมากบ่ใส่เด้อใหม่น่ะ
0: โอ้ยบ่ใส่แล้ว
1: แพง
0: แพงจักแพงว่าเฮ็ดหยังเอาพับไว้ในตู้จนเหลี่ยมยังก็เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมจนย
1: อ
0: นะครับบ้านนี้ออกจากบุญทุตสงการล่ะกับบุญเดือน6กับบุญบังไฟครับ
1: บุญบังไฟนี่คือห่อนในบังไฟเนาะ
0: แม่น
1: จูดบังไฟเพื่อยัง
0: เพื่อว่าเอาไปบูชาพญาแถน
1: พญาแถนอยู่ไสล่ะ
0: พญาแถนอยู่ทางฟ้าเพราะว่าสิไปขอฟ้าขอฝนนําพญาแถน
1: เคยเห็นกันอยู่บ
0: ่ก็ตอนนึงก็เห็นกันอยู่พอโดนตอนไปสอบพ่อว่าเดี๋ยวพี่น้องนั่นคือว่าไปข
1: อ
0: ฟ้าขอฝนจากพญาแถนให้ตกต้องตามฤดูกาลเดือน6แล้ว
1: ขอฝ่าขอฝน
0: ครับผม
1: เดือนบุญต่อไป
0: เดือนต่อไปบุญ7คือบุญเลี้ยงผีตาแหก
1: โอ้ก่อนจะลงไห้ลงหน้า
0: ครับผีตาแหกคือผู้ใดผีตาแหกคือผู้หญิง2คนที่ย่ายนั่นเล่าอันเอามาไปเอาผู้หญิงนั่นที่แรกนี่ไปเอามามันเอามาให้ลูกไปขอมาให้เป็นเมียลูกชายเล่าไปขอสามาให้ลูกชาย
1: ตำนานบ่ยัน
0: แม่นตำนานซะกัน
1: โอ้มันเป็นตำนานมาแต่โบราณมา
0: เป็นตำนานจังมหอดผีตาแห้งนี
1: ่
0: บัดนี้เอามาให้แล้วเราเป็นหมันซะบัดเป็นหมันผู้หญิงผู้นั้น
1: ผู้อันพ่อขอมาให้นั่น
0: พ่อที่แม่พ่อแม่ขอมาให้นั่น
1: โอ้
0: แต่ว่าเขาอื่นมิได้แม่ขอมาหรอกบ่ได้ว่าพี่พ่อนำ
1: แม่เนาะ
0: แม
1: ่แม่ขอมาแล้วบัดภูมิเมียนี่เป็นหมัน
0: เป็นหมันครับ
1: เฮ็ดจังได๋บัด
0: เป็นหมันเราก็เลยไปขอมาอีกไปหาขอมาให้เอาเสียมาจนบ้านสิให้มีหลานน่ะนะ
1: เอามาตื้ม
0: เอามาตื้ม
1: คนที่2
0: คนที่2
1: มีบ่บาน
0: เป็นมีคนมีลูกแล้วครับบาน
1: คนที่2นี่ได้ลูก
0: ครับมีลูกปั๊บแม่ใหญ่นั่น
1: เรา
0: อิจฉา
1: เราจะได้หลานว่าไงเนาะ
0: ครับขอเราได้หลาน
1: อ
0: ิจฉาตาลอด
1: คนไหนอิจฉาคนเมียคนแรก
0: แม่ใหญ่นั่นหายามาให้กินหายามาให้กิน
1: โอ้
0: ให้กินก็เอิ้นว่าแทงลูกนะ
1: ครับ
0: แทงลูกลูกก็ตายต่อมาแม่ก็ตายตายแล้วแล้วก่อนเราสิตายเราก็จองกรรมจองเวรไว้จนมาเป็นเสือเป็นสางจนว่ามาเป็นอันยังก่อนที่พูดถือกันนะนะงูก็พังพ่อนหรือว่าอันเสือกับเนื้อสินะ
1: เป็นศัตรูกัน
0: เป็นศัตรูกันกินกันมาตลอดจนว่ามื้อนึงเพิ่น2คนนี่ล่ะอันผู้นี้ก็ได้ผัวแล้วบัดมีลูกพร้อมอันผู้แม่ใหญ่นี่กับนําไปแล้ว10นํากินอีกวันไปหาพระพุทธเจ้าสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็เลยสั่งเลยสอน
1: เอาคือว่าตายแล้วซั่น
0: ตายแล้วนั่นล่ะบาดนี้ก็เลยเป็นผีเป็นยังก็แล้วบาดนี้เป็นคนเป
1: ็
0: นยังก็ไม่อีกนะ
1: ผู้ใหญ่ก็ตายกัน
0: ตายกันผู้น้อยก็ตายกัน
1: บาดนี้ก็ไปยังล่าง
0: ยังจองล่างจองผ่านกัน
1: อ๋อจองเวรกัน
0: ครับสวดสาสุดท้ายก็เลยได้ไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอย่าไปจองล่างจองผ่านกันว่าซั่นเอาซี่เจ้าผู้ใหญ่นั่นเจ้าไปอยู่หน้าซะว่าซั่น
1: โอ
0: ้ไปอยู่หน้าไปอยู่นําเจ้าของเฮือนนั่นล่ะ
1: แต่ว่าให้อยู่หน้า
0: ให้อยู่หน้าให้อยู่หัวให้ไปหน้าจังว่าเอิ้นผีตาแหกไปอยู่หันไปอยู่หันแล้วเพิ่นนี่หลุดดีฮู้จักคอดว่าฝนสิตกมื้อนั้นมื้อนี้นะ
1: โอ้ก็เลยได้ไปบูชาเพิ่น
0: ไปก็เลยได้ไปบูชาแล้วเดินเจ็ดมาก็เลยเลี้ยงผีตาแหกนี่แหละเอาแม่ผีตาแหกมื้อนี้วันนี
1: ้
0: มื้อใดฝนสิตกแห้งเมื่อใดฝนสิดีเดือนใดฝนสิดี
1: อ้าวเพิ่นสิบอกบ่
0: เพิ่นสิบอกนะ
1: ผ่านหยัง
0: ฮะ
1: เอาผ่านหยังเพิ่นสิบอกเพิ่นมาเว้าให้ฟังนี่
0: ว่าเพิ่นก็เฮาก็เอาไปไว้อยู่หัวไห้ไปหน้าเฮา
1: ว่านั่นบ่สิว่าไกลน่ะบ
0: ่นั่นแล้วนั่นแล้วนั่นล่ะไกลไกลกาหน้ามุ่งล่ะครับบาดนี้ก็เลยได้เฮ็ดได้หีดแต่ข้องมาแต่พุ่นล่ะยามเดือน7มาผู้เฮาก็เลยเอาเขาปลาหน้าน้ําเหล่ายาปลาปิ้ง
1: ที่เพิ่นว่าข้างไกลมันหยังน่ะบ
0: ่นั่นนั่นล่ะเอาออกข้างไกลนี่
1: หมอลำเพิ่นบ่
0: หมอลำสวีวันลำเคยลำน่ะ
1: เออ
0: มาเบิ่งข้างไกลมันสันมันยาวน่ะ
1: โอ้
0: กันเลยเออ
1: ผลดีบ่ดี
0: ผลดีบ่ดีนี่แหละครับนี่คือที่มาของผีตะแหก
1: เดือน7
0: เดือน7นี่ครับ
1: ต่อไป
0: เดือน8เข้าพรรษาแล้ว
1: เข้าพรรษาละ
0: พระพุทธเจ้าพระ
1: สงฆ์พระสงฆ์เพิ่นจะอยู่วัด
0: แม่นเข้าวัดปฏิบัติธรรม
1: 3เดือน
0: 3เดือนภาวะตอนนึงตอนนั่นมันมีหลายตอนทั้งนั้นสิเพราะว่าถ้ากี่พระหลายเนาะพระหลายเป็นร้อยเป็นพันย่ำย่างไปน่ะนะ
1: ย่ำฝน
0: ย่ำฝนไปย่างไปกันให้หน้าทำกันให้กันหน้าพ่อแม่พี่น้อง
1: เหยียบเขาเหยียบน้ำ
0: เหยียบเขาเหยียบน้ำเพื่อนก็เลยว่าให้จำพรรษา
1: ให้อยู่กับมอง
0: ให้อยู่กับทีสามเดือนว่าสันให้ออกพรรษาตอนออกพรรษานั่นเขามันก็สิถอกแล้วส
1: ิ
0: ม่านแล้วว่าสัน
1: คนก็สิเก็บเกี่ยวแล้ว
0: ครับผมออกจากหันบุญเขาพรรษาแล้วกับบุญเขาประทับดินมัน
1: เขาประทับดินคือเดือน
0: ประทับดินนี่คือว่า
1: เดือนเก้าวะ
0: เดือนเก้าเขาประทับดิน
1: เดือนเก้าเขาประทับดินผ่านมาแล้ว
0: มาเ
1: น
0: ี่ย
1: ก็คือเอาเขาไปบ้างคือกัน
0: ห
1: มด
0: อันนี้ก็คือเอาพืชผลธัญอาหาร
1: โอ
0: ้ที่ผมอ่านในหนังสือนี
1: ่
0: พวกแมนเบิร์ดน่ะบักซีดาบักม่วงบักม่วงมูมีเนาะมาเขียบมากล้วยอย่างสินะเอาไปท่านเอากูเอาป่าป่ามีแต่ปลาอย่างมีตัวบักใหญ่ดิครบอย่างสิสมัยผมเป็นนี่นะเขาจะเอาไปใส่กระท่อไปไปวัดผมตัว
1: พอใจบ่เป็นนี่เห็นกลมใหญ
0: ่ครับครับเอาไปนี่เพิ่นก็เอาไปท่านเนาะ
1: ครับครับ
0: มืออันนั้นบุญเขาประดับดินต่อมาสุดท้ายที่ฮอดมือนี่ล่ะ
1: เดือน
0: บุญเขาสากบุญสิเดือน10บุญเขาสากครับบัด
1: โอ้มือนี่ล่ะ
0: มือนี่ล่ะเดือนเก้าบุญเขาประดับดินเดือน10บุญเขาสากบัด
1: เขาเจ้าก็เอาเขาไปว่างเงินบ่นี่
0: คือกันครับตัวนี้เฮ็ดแบบเดียวกัน
1: เพื่อเอาไปให้หยังนี
0: ่เพิ่นว่าเอาไปให้ผีพ่อผีแม
1: ่บ
0: ่เพิ่นสิมารับเอาเขาสากเรามารับเอาส่วนบุญนี้แล้วก็สิเมื่อเลยว่าเนี่ยบ่มาอีกพุ่นละปีใหม่พุ่น
1: ปีไหนที่มา
0: ปีหน้าพุ่นเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบลงมาอีกว่าสัน
1: มาขวบเก้าเลย
0: มาขวบเก้าพุ่นละผมเลยว่านี่ผมบอกผู้เดียวผมหนอกให้เราไปแล้วเสร็จเรามายังเยอะกว่า
1: เราเอาเบี้ยนเมาอยู่หนึ่งวันที
0: นอกหรือว่างในจังหวะจิกกับเมายังอีกเอิญพ่อเอิญแม่มากินเขาเด้อพ่อเอิญแม่เลย
1: พุ่นละคนเขาจะว่าเพิ่นสิได้บ่ได้กินบ่ล่ะมีเห็นแต่หมดแต่แม่ง
0: มันก็หันตัวนี่ดอกผมบอกผู้เดียวแต่ว่าอย่าไปขอคัด
1: อย่าคัดผู้เฒ่าพุ่นนี
0: ่ไว
1: ้คัดไปคัดหูพุ่นหน่อย
0: ไว้บ่ดีหรือพวกคนซุ่มนี
1: ่
0: คนกิ๊บหายไว้พวกเอาไปเว้าไประบาดก็เลยเฮาก็บ่เว้า
1: อันนี้คือเดือน10
0: เดือน10ครับ
1: แต่ว่าบางมองบัดผมได้ยินมา
0: ว่ามา
1: บางมองคือประเพณีเค้าเจ้าเริ่มเปลี่ยนในตัวนี
0: ้ครับ
1: เค้าเจ้าจะไปทําบุญที่วัดว่าซั่น
0: ทําบุญหมดแล้วน
1: ี่อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษญาติ
0: ครับ
1: ที่ไปร่วงรับไปแล้วนะ
0: หรือเอิ้นว่าอันเขาสลักพัด
1: คือเขาเจ้าก็จะบ่ไปว่างตามพื้น
0: บ่บ่แล้วบ่าน
1: ผมได้ยินมาตัวนี
0: ้บ่ได้ยินของจริงเลยนี
1: ่ของจริงบ่
0: แม่น
1: ก็ผมว่าก็ดีกันครับ
0: ครับเขาเจ้าสิเฮ็ดเป็นตัวเป็นสายเป็นสายเฮ็ดพาเขาไปเลย
1: ครับ
0: แล้วก็มีเงินมีทองใส่น้ําเพิ่นว่ากันเฮ็ดกันนั่นนะ
1: ครับ
0: ก็เขาเจ้าไปจับสลากเพิ่นว่าสลักพัดนั่นจับเอาสิถือพระรูปใดสิถือพระผู้ศิษย์หรือสิถือพระสว่างครับเขาเจ้าใดแล้วเขาเจ้าก็สินําไปถวาย
1: ครับครับ
0: เป็นมีบัตรอาหารการกิน
1: อ่ะอันนี้เมื่อนั้นเดือน10
0: เมื่อ10
1: ต่อไป
0: เดือนเจ็ดก็ออกพรรษาแล้ว
1: เดือนหน้านี
0: ่ออกพรรษาเดือนหน้านี
1: ่ออกพรรษาล่าพระเจ้าบ้าน
0: ล่าพระเจ้าเอากิ่งหรือว่าบ
1: ่
0: ขอพ่อแม่แล้วบ่ลาเดือนหน้าสิแต่งงาน
1: เอา
0: ดิหมอลำสมานเราลำหน้า
1: ครับครับ
0: สมานนนท์พระที่กี่โอ้ยมวน
1: ก็คือเพิ่นจำพรรษามาครบ3เดือนเพิ่นก็บ่ต้องประจำอยู่วัดประจำบ้านนี
0: ่สาม าร
1: ถไปไปจำวัดหมองอื่นจำวัดคือไปนอนเนาะ
0: แมนไปนอนหมองอื่นก็ได้แต่ว่าจะเฝ้าไปตอนนี้ยังอีกอันนึงอยู
1: ่
0: เดือน11แล้วก็เดือน12บ
1: ุญต้องอยู
0: ่แมนอยู่ฮอดบุญกฐินซะเกิน
1: เพื่อรับกฐิน
0: ครับผมเพราะว่าพระ หารูปจังเป็นบุญกฐินได
1: ้เดือน12นี่คือบุญกฐิน
0: ครับผม
1: สรุปแล้วก็คือปีนึง12เดือนมี
0: บุญทุกเดือนทุกบ้านเฮาคนอีสานได้
1: อันนี้ก็เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
0: ถูกต้อง
1: ตั้งแต่โบราณ
0: แม่น
1: ผู้บางคนก็เชื่อแน่บ่เชื่อแน่ก็บ่ว่ากัน
0: ครับผม
1: แต่ว่าผู้ที่เพิ่นเชื่อเพิ่นก็ต้องปฏิบัติต่อไป
0: จังปฏิบัติ
1: แต่ว่าผู้ใดเพิ่นอันนี้เพิ่นก็มีการปรับปรุงเนี่ยพัฒนา
0: ครับ
1: ปรับเช่นว่าบุญบุญพระเวทจังซี่นะ
0: ครับ
1: นั่นคือข้าเจ้าของบ้านเอาใส่กับหลายๆบุญน้ำกัน
0: เอาใส่บุญข้าวจี
1: ่
0: บุญสงกรานต์ก็มาใส่บุญพระเวทบุญหัวไฟเอามาใส่กระโหลกเพราะว่ามันเป็นน้ำเศรษฐกิจบ้านนี
1: ่
0: เฮ็ดหลายเสือเบิดหลายเสือข้าเจ้าว่าเอาย่ำกันนี่เลย
1: โอ้ยสมัยก่อนผมจำได้เนี่ย
0: ว่า
1: ย่ำบุญย่ำไหนไปรอกินเฮือนนี่นะ
0: โอ้ยก็แม่นแล้วสิบสิไปได้พ่อสามเฮือนแย่งแข่งเลยเมาแต่เมาแตนกันแนวนึงแนวนึงอะไรเนาะ
1: ตูดกินอยู่นะ
0: ตูดกิน
1: โอ้ย
0: ผมภาษาบ่สุภาพฮักแอฮักแอนอยู่พุ่นแล้ว
1: เอออ
0: ันบุญเดือน12ก็คือบุญกฐินครับบุญสุดท้าย
1: แต่ว่าผมว่าตัวนี้เนาะพ่อพัฒนาปรับปรุงก็ดีปรับไปมันหน่อยลงนะคือเป็นร่วมกันเอานะ
0: โอ้
1: ร่วมบุญนะบอกเออว่าร่วมบุญ
0: ครับ
1: ผมสังเกตว่าคนต่างประเทศเนาะเช่นคนฝรั่งเขาจะบุญบ่หลายเด
0: ้บ่
1: บุญ
0: เขาจะใช้วิธีสมาร์ทซะนะ
1: สมาร์
0: ทฝรั่ง
1: คนจีนกับทุจีนจังซี่เน
0: า
1: ะ
0: ทุจีน
1: คนไทยนี่ผมว่าบุญหลายพูดว่าจังว่ามันถูก
0: กะว่าจะว่ามาถึกบ่แม่นมาถึกธรรมดาถึกอีหลี
1: เพราะว่าบุญในเทือนี่เบิดหลายเด
0: ้ว้ายเสียเงินได้ค่ะ
1: สมัยก่อนแห่งคักนี่
0: แม่นทั้งขาข้อยขากั่วเป็นตัวพุ่น
1: เรายาปลาปิ้ง
0: ครับบัดนี้คันพี่น้องไปยามนี่มื้อนี้เจ้าบุญต้องทันสายจะ
1: ไปก่อนเลยไปก่อนมุงบุญ
0: ครับผมก็ผู้สารนี่ผู้สารสิไปเก็บพักมาภาษาหน้าว่านพักกระโดนพักกระดาวพักอ้ําอ้อยแล้วเขาเจ้าเสียขาขางวดเขาค่อยเนาะกับพี่จอมเขาเจ้าหา100 พันนึง
1: สมัยก่อน
0: แม่นเอามาแล้วก็มาไว้บ่มีตู้เย็นใส่ดอกเอามาไว้หยังมาไว้ให้พ่อแม่พี่น้องมากินผู้ใดมาฮอดก็ได้กินลาบผู้ใดกินต้มไผมาสวยเนี่ยกับบ่ได้กินแล้วบาด
1: อ่ะอันนี้คือย้อนหลังไป
0: แล้วหลังบ้านบางหันพุ่นสมศักดิ์เราอยากเว้าเราอยากฟังเรื่องของผมบอกถึงน้องเฟิร์นนะ
1: น้องเฟิร์นนี่ผู้ใดเนาะ
0: นักวอลเลย์ดีวอลเลย
1: ์คนเป็นนักวอลเลย
0: ์ครับผมคนบ้านคำปอแก้วว
1: อลเลย์ทีมชาติไทย
0: ถูกต้องครับ
1: คนหนึ่งแล้วก็เป็นคนจังหวัดอำนาจเจริญสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ
0: ร้อยเอ็ดก็มีกาฬสินธุ์ก็มี
1: อุบลก็มี
0: อุบลก็มีฟังเด้อพวกพ่อแม่พี่น้องบ่สุขุส
1: ุตำบลเอ้ยอำเภออย่างผมว่าเพื่อเห็นเจ้าขึ้นไปอำเภอนาเยียบ่
0: อำเภอนาเยีย
1: เออ
0: นี่จังซี่ผมเลยว่าจบที่เอกหยังมากก็ตามบ่มีบ่ยากคือเป็นคู่นี่คือ มาเรียนวิชาชีพคู่เจ้าเป็นพ่อเจ้าเคยอนุมัติให้คนอยู่บ่เขาบ่ฝึกสอนหย่อนปีนึงนั่น
1: เออ
0: นุ่งเรียนเจ้า
1: อนุมัติให้แน
0: ่นั่นแล้วมันก็ได้เป็นคู่ทอนั่นตัวบ่ได้ยากเลยจบเอกหยังมากก็ได้แต่ว่ามาเอาวิชาชีพคู่ขอหันพกเดือนหรือปีนึงฮะห้องตัวเจ้าปีนึงซะเนาะ
1: ครับครับ
0: ปีนึงครับกะได้เป็นคู่โดยสมบูรณ์แบบฐานยังว่าท่านสอบบรรจุบ่ได
1: ้
0: กะต้องไปหาสอบบรรจุเพราะว่าเราได้วิชาชีพครูแล้วอย่างครูเฟิร์นนี่ก็มาบรรจุลงโลดโรงเรียนได้บักใหญ่ๆเลยโลดโรงเรียนอำนาจเจริญสอนอยู่นี
1: ่
0: เอาคนอยู่ในอำนาจเจริญนี่นักเรียนตั้งแต่อนุบาลป.1 ป.ทอดป.6 พุ่นให้เราไปสอนบรรจุให้โลดให้48หรือมันยังสม
1: กับเป็นแนวคิดที่ดี
0: เออผมว่า
1: ฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนํา
0: ที่การครับ
1: หรือว่าฝากนายกผลนะ
0: เอานายกซะให้แม่นแล้วนะครับบรรจุเลย
1: ต้องมีนโยบายนี่ว่า
0: ครับ
1: เอาคนที่มีความรู้ด้านนั้นนี่ไปสอน
0: อย่างสมหลักคําสิงนี
1: ่
0: ก็ให้เราเอาวิชาชีพครูให้เราให้เราไปฝึกเราบ่ได้ภาคทฤษฎีเราได้ให้เก่งภาคปฏิบัติแม่นบ
1: ่ครับ
0: ก็ให้เราเป็นคู่อีก
1: อันนี้ฝาก
0: ใส่ขี้แปดให้โลดครับวงเล็บ9ไว้เลยโลด
1: ฝากเนี่ยคิดไว้สำหรับทางหน่วยงานทางราชการ
0: ครับผม
1: เอาบุคคลที่มีคุณภาพ
0: ครับ
1: เดี๋ยวว่านักวิ่งอีกคนนึงนี่ล่าสุดนี
0: ่โ
1: หเออ
0: นักไงก
1: ็ภูรินี่ดิ
0: ภูริน
1: ามสกุลเพิ่นยังก็บุญสอนลิภูริบุญสอน
0: อันนี้เก่งดัดใด
1: ภูริพล
0: ลิพลบุญสอนแล้วเก่งดัดใด
1: โอ้ยก็วิ่งแล้ว
0: นั่นนักวิ่งนี
1: ่วิ่งได้ 9.90 100เมตรนี
0: ่
1: วินาที
0: นี
1: ่แม่นเป็นคนไทยคนนักวิ่งคนแรกแล้ว
0: นั่นนะครับบาดนี้เอามา
1: แล้วไปวิ่งยูเอเชียนเกมด้วยนี่ได้เหรียญทองเนี่ย
0: นั่นแหละเอามาเห็นหยังจังซี่ได้ถ้าอยากให้มันออก น้องออกแนวต่อไปนั่นให้เอามาเป็นครูอย่าสิเอาไปเป็นแนวอื่นเอาไปเป็นทหารกับแม่นอยู่ดอกกับทหารกับนายศเป็นตำรวจตำรวจกับนายศไปยังกับนายศแต่ว่ามันบ่ออกนอออกแนวบ่ออกลูกออกหลาน
1: อ
0: ันจักให
1: ้อำ
0: นาจเจริญเท่านี้ได้นักวันลี
1: มาเป็นครูเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: เอามาเป็นคู่เหรอครับคันอยากได้เป็นนักมวยก็เอามาเป็นคู่นักมวย
1: แต่ผมว่ากระทรวงเขาเจ้าก็ต้องมีบทบาทคือกระทรวงศึกษาดิ
0: ห้วยกับตัวการ
1: ก็ต้องไปดึงบุคคลเรานี่มาเป็นคู
0: ่ครับผม
1: เห็นบททหารตำรวจเขาเจ้าก็ไปดึงเอาพวกที่มีสั่งซื้อเสียงไปหมด
0: ครับ
1: มาเป็นทหารเป็นตำรวจมาสั่งซื้อเสียงให้กองทัพ
0: ให้กองทัพ
1: ตำรวจจังสีนะคู่กับไปดึงเอามาที่ล่ะ
0: เอามาสิ
1: เพียงด้านนี้ก็มาสอน
0: เอามาแล้วคันเราไม่มีวิชาชีพคู่กะไปฝึกเอาปีเดียวเท่านั้น
1: ก
0: ็บรรจุให
1: ้ก็ได้อยู่หรอกครับเพิ่นไปเฮ็ดเอาไปฝึกเอาเพิ่นได้อยู่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: เพิ่นเก่งอยู่หรอก
0: มีฉะนั้นอันนี้เว้าแล้วพวกผม2คนนี่ก็คู่คือกันนะครับก็สิอยากให้คุณน้องสาวหรือลูกสาวนี่แหละเฟิ่นนี่แหละครับอริสราเนี่ยมาเป็นคู่สา
1: เว้าซื่อนี่ตอนนี้คนไทยดังหลายเด
0: ้ห่วย
1: ดังทั่วโลก
0: โดยเฉพาะโดยเฉพาะผู้หญิง
1: ผู้หญิงเนาะอีกผู้นึงก็ไปอยู่อเมริกาดิเน่ๆๆเ
0: น่ๆนี่เน่ๆนี่ก็เอาไปเอามาบรรจุให้เป็นข้าราชการคู่คือเขาเป็นหยัง

0: คนอยู่ในประเทศไทยบวชหนูไม่ได้แต่ต้องเป็นคนในอเมริกาเท่านั้นพกติดตามเราอยู่ตลอด
1: เจ้าก็จังโทรศัพท์ไปหาญาติอยู่อเมริกาเห็นที่
0: นี่ผลบุญอยู่คนละรัฐที่ไหนจะผมอยู่ละนั่นนะ
1: เอออยู่คนละรัฐเน
0: า
1: ะ
0: บัดนี้ก็โง่ขึ้นมาเอารายการของเจ้าของรายการคือสมาคมคนพิการพบประชาชนนะครับเอาเพิ่นมาไว้เนี่ย
2: คนอำนาจ
0: คนอำนาจนี่ดี
1: ครับครับ
0: ผู้ตะวันโซภา
1: น้องเฟื่อนนี่
0: บ
1: ่
0: บ่ได้เว้ยผู้ตะน้องเฟื่อนกับน้องเฟื่อนอลิสลาตัวนั้นก็ได้อ๋อนั่น
1: ตะก้ออ
0: ันนี้ตะก้ออันนี้ตะก
1: ้ออ๋อ
0: นี่ก็แม่นี่กู้ตะก้อเออบุญก็ให้เรามาก็เอามานี
1: ่เป็นคู่พละน้อง
0: พระคู่พละเว้ย
1: เออในการใน
0: การพละเฮ็ดจังได๋พละนี่ก็บ่ยากครับใบประกอบวิชาชีพบ่มีบ่มาอยู่ในโรงเรียนครับปีเดียวเพราะในโรงเรียน
1: ก็ไปอบรมเอาปัญญาดอกเขาให้ยืดดอกชูมือนี่ครับ
0: อ
1: ่ะ
0: ก็จบมาเลยครับบ้านก็ได้วิชาคู่โดยสมบูรณ์แบบนะครับเอามาเอาสามารถเอารอรับโทรศัพท์บ้านเพราะเป่าดนคนสั่งสวัสดีครับพี่น้องครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย
1: ์ครับผมวางในนอกจาก
3: อัน
0: จากสักคน
1: ทุมราชวงศ์สาคุณประยงมั้ย
3: ฝนแห้งๆต้องหันกว้าง2นาทีอันอยากถามอาจารย์ว่าอันยาสมุนไพรแก้ไขมันยาอีหยัง
0: อ๋อมัน
1: สมุนไพรแก้ไข
0: สมุนแก้ไขมันในสินเหลือง
1: ลดไขมัน
0: เออผมลด
3: เพิ่นว่ากระเทียมหรือผักบัวก่
0: อโอ้กระเทียมมันเป็นจังซี่กระเทียมน่ะผมไปเห็นในเฟซในเน็ตในไลน์หรอกผมก็เลยผมก็เลยเอามาเฮ็ดเป็นดองกระเทียมไว้อยู่หั่น2ขวดโลพุ่นเด้มันสิแก้ฮะ
3: หมอสมุน
0: ผมนี่หมอสมุนไพร
3: ฟังอยู่ตะกี้นะ
0: เออแม่นอยู่พอยังหุ่นมีสีคนมันพ้นเมืองเราบอกครับ
1: กระเทียมนี่บ
0: ่กระเทียมครับสิแก้ความดันไขมันเบาหวานมะเร็ง
1: โอ้หลาย
0: นี
3: ่กินมือละจักหัว
0: กินมือละกีบครับบ่ต้องเอาหัวหรอกถ้าแม่นหัวใหญ่นั่นกระเทียมท่นเอาแบกกว่าครึ่งนึงเด้อผม
3: ตัวละกีบ
1: ครับกินมือละกีบกับพ่อล่ะครับ
0: มือละกีบกับพ
1: ่อกินหลายมันสิโพดนะผมไปเจอในข่าวอันเขาจะว่าหมอเตือนอยู่ว่าถ้ากินหลายกับมันกับอีหยังมันหลายเกินไปกับมันมีโทษนะ
0: บัดคุณเนี่ยนั่นน่ะเขาผู้นี่กินหลายมันรู้กับบ่ท้องแตกซะแน่
1: โอ้ย
0: ว่าบ่คือใส่ตําหุง
1: แต่ว่าเพิ่นว่าบาดการกินนี่เพิ่นว่ายังมื้อแรงเด้อครับมีการวิจัยมาแล้วว่าก ินกระเทียมนี่กินยามมื้อแรงเออจะดีที่สุดเพิ่นว่าก
3: ินก่อนนอนบ
1: ่ครับก็กินกับข้าวเฮานี่จังบ่ผู้ละคนกินก่อนนอนสิมันคือเหม็นนะมันคิ้วเนาะผู้ละคนก็คิ้วนอนข้างบ่ดีบ
0: ่ผู้ข้างสิสั่งเฮาก
1: ินกับข้าวนะครับกินกับข้าวนี่มันแรงล่ะ
0: ครับบัดอีกนึงกินกับอันนั้นเด้อครับเด้อกินกับกาแฟกินกับกาแฟดำกินกระเทียมเข้าไปแล้วกินกาแฟดำเข้าไปมันสิ
1: กาแฟดำกับยามมื้อแรงสิบ่ได้นอนบ่หลับ
0: นี่อันนั้นเป็นยามมื้อแรงอันนี้ผมกินยามมื้อเช้าผมกินมื้อละ
1: ครับ
0: มื้อละกีบมื้อละเครื่องพุ่นแล้ว
1: อันนี้มัน
3: นี่บ่อาจารย
0: ์ครับ
3: ถ้าผมบ่กินง่ายเป็นหยังย่ำกิโลนแล้ว
0: โอ้ยก็สิเป็นหยังเนาะมัน
1: บ่ยอมกินกิโลเด้กิน
0: หลายเด้อมันจะกินหลายเด้อกินมื้อละกี่ก็พอแล้วท่านเด้อ
3: ครับๆๆๆขอบคุณอะไรครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: อันมีขอห่วงใหญ่นึงตัวเพิ่นว่า
0: ว่า
1: พวกที่มีเลือดที่มันไหลไว้นี่มันคือว่ามันละลายริมเลือดนะนี
0: ่ครับ
1: กระเทียมนี่ครับมันมีสารที่ไปละซอยละลายริมเลือดมันก็บ่เหมาะสําหรับพวกที่ผ่าตัดพวกที่หยังนี่นะ
0: อ
1: ันนี้ขึ้นฝากมาครับ
0: ครับผมตะกี้ก็เอารายการใส่กันน่ะครับพอยังหุ่นมีสีเอาเรามาขอรายการเราก็เอาไปมากมันลดหน่อยถอยลงโทษละทรัพย์หาเราก็บ่ติดเราก็บ่ได้รับ
1: เราบ่รับเราบ่ค่อยสนใจแล้วเรานี่แล้วเนาะ
0: 81ปีแล
1: ้วเราบ่วัยรุ่นนี่มาฟังโทรศัพท์
0: มันบ่แม่นมันบ่แม่นบ่คนสิมาแต่ว่าเราก็บ่ขับได้อยู
1: ่เออ
0: แต่ละขับบ่ได
1: ้
0: เอา
1: จะว่าสรุป
0: เอาเรื่องของผู้พิการครับคนพิการมีอยู่7ประเภทนะครับหมู่ว่านี่ก็มาเมื่อก่อนนี่ก็มา
1: หยัง
0: มาปรึกษานี่ล่ะหาผมก็ให้คำปรึกษาไป
1: ครับ
0: มันได้หรือบ่ได้มันสิอยู่ที่แพทย
1: ์คือให้คำปรึกษาได้อยู
0: ่
1: แต่ว่าหั่นซอยให้บ่ได
0: ้ซอยว่าให้คุณได้เป็นบัตรผู้พิการนั่นบ่ได
1: ้ต้องให้คุณแพทย์
0: ให้คุณหมอเพิ่นเป็นผู้รับรองเด้อครับเด้อแต่ว่าคันผู้ใดอยากมานั่นมาโลดครับ

0: สิให้คำแนะนำให้คำแนะนำแบบยังที่ดีที่สุดพุ่นละครับบ่ให้ว่าไปจังซั่นจังได๋ไปจังซี่จังได๋นี่นะครับ
1: ครับ
0: ก็คนพิการก็มีอยู่ทั้งหมดนั่น7ประเภท1ทั้งเคลื่อนไหวขาหักแขนหักนี่ล่ะหลังกองหลังข้อมูลนั่นล่ะ2หูหนวก3ตา4ออทิสติก5สติปัญญา6ซ้ำซ้อนหูกระหนวกตากระบอดนะครับ7โรคจิตครับโรคจิตนี่ให้ท่านเอาคนพิการมานำแต่ว่าอย่าให้คนพิการเว้าเพราะว่าเว้ามันสิว่าบ่ถึกเห็นบ่ผมเป็นบ่า
1: ก็ยังเป็นบ่าเน
0: า
1: ะ
0: เออก็ให้ผู้ดูแลนะครับเป็นผู้เว้า
1: แต่ว่าหมอก็ตรวจง่ายแต่ว่าเป็นบ่าเนี่ยเว้าบ่ฮู้เรื่องเน
0: า
1: ะ
0: แม่นบ่าเขาเจ้าก็ตรวจง่ายอยู่
1: แต่ว่าบ่านี่จากยาเสพติดบ่ให้อีกบ่าน
0: บัตรยาเสพติดบ่ได้แล้วครับ
1: เออป่วย
0: มันจะไปบอกที่ว่าเขาเป็นผู้เสพยาไปบอกให้หยังมันบ่ได้เสพได้มื้อนั้นมันไปนั่นสิบ่ให้ฟังสุดซะไปบอกเขาเจ้าให้หยังผมเสพมันเสพมันจังเป็นบ่า
1: เขาจะถามอยู่แม่นหมอนี่ถามบ
0: ่ถามแล้ว
1: โอ้
0: พ่อเจ้าก็ถาม
1: เขาว่าตัวหมออีกแล้ว
0: บ่แม่นตัวมันเซาเสพแล้ว
1: ตัวมื้อมานี
0: ่มื้อนั้นมื้อมาน่ะหรือว่าต่อหันเขาก็บ่ให้มันเสพเพราะว่าเพราะมันเป็นบ่าเพราะแห่งน่ะ
1: เออ
0: มึงสินะ
1: ก็สิโพมได้ไปรับยาสีมาโพแล้ว
0: แม่นครับ
1: อ๋อ
0: สินะครับครับผมอันนี้ก
1: ็นี่คือ
0: เอา
1: คนพิการ
0: คนพิการแล้วกับมือว่านี่แท้มันผู้ฮวนโทรมาสวรรค์น้องลูกสาวนี่ล่ะว่าอาจารย์เฮ็ดจังได๋คือมีผู้ค้ำพร้อมเด้อหวานผู้ค้ำสิอภัยก็ได
1: ้ครับ
0: 5คนนี่1ข้าราชการ43ขึ้นไป2ผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกอบต.นายกเทศบาล3สท. อบต. 4 อสม. นี่ครับ4ประเภทนี่ให้เอาผู้ใดผู้หนึ่งก็ได
1: ้ครับ
0: บอกเป็นมาเอาหมดทุกคนเด้อหวานเด้อหวานมาจากบ้านฝ่อฮวนหมู่บ้านมาขอคำแนะนำ
1: ต่อเรื่องนี้นะครับพี่น้องเฮาที่สนใจอยู่ตรงน
0: ี้ครับเชิญ
1: คลม.เห็นชอบโครงการไทยซอยไทยพลัดนะครับ60 40เพิ่มอีก2เดือนนะครับพอจะเบิดแล้วเดือนนี
0: ้ครับ
1: โครงการแต่ก่อนเฮาเอิ้นว่าหาหยังก็คนละเครื่องเนาะ
0: ครับผม
1: มาช่วงหลังเพิ่นว่าไทยช่วยไทยพลัดนี่ล่ะนะครับ60 40
0: ยังอยู่เดือนเดียวโอ้ยังอยู่เทื่อเดียว
1: มันก็สิ้นเดือนอีกบ่แล้ว
0: แม่นสิไปเอาอีก
1: พี่น้องเฮาต้องใส่เห็นเบิดเด้อก่อนวันที่31เอ้ย30เนาะ
0: กัน
1: ยายน
0: กันยายน
1: ต้องใส่ให้เบิดเดี๋ยวเพิ่นบ่ได้ทดไปให้เดือนหน้าเด
0: ้บ่
1: เพราะเดือนหน้าก็จะมีโครงการใหม่มากก็คือโครงการนี่แต่ว่าเพิ่นให้ลดลง
0: เออ
1: 500
0: บ่ยังไง
1: 500 2เดือน
0: 2เดือนนี่ก็ 1,000
1: เออ2เดือนคือเดือนตุลาและพฤศจิกายน
0: เดือนละ500บาท
1: เดือนละ500แต่ว่า 1,000 เนี่ยโครงการนี่หมายถึง2เดือนนะครับ
0: ครับ
1: ก็คือให้วันละ200บ่เกิน200พี่น้องเฮาก็เอาเงินใส่คือเก่าหั่นล่ะนะครับ
0: แม่นเอาใส่อีก
1: แต่ว่าพี่น้องเฮาก็ต้องไปยืนยันเด้อยืนยันตัวตนนะครับยืนยันตัวตนในช่วงวันที่1ฮอดวันที่15ตุลาคม
0: แม่นผู้ใดแล้วก็ต้องไปยืนอีก
1: แม่นยืนยันอยู่ในมันแอปเป๋าตังค์นั่นล่ะ
0: อยู่ได้ห้องเฮานั่นล่ะ
1: แม่นเฮากดเข้าไปเขาจะให้ยืนยันอยู่หรอกนะครับบ่ยากหรอกบาดนี้ผู้ใดสิได้แน่นะครับมีอยู่3กลุ่มเด้อครับสิได้นะครับ
0: 1
1: ก็คือพวกสิได้อยู่แล้วบ่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับ
0: แต่ว่าต้องไปยืนยัน
1: เพียงแต่ไปยืนยันตัวตนนะครับ1ก็คือกลุ่มนี้กลุ่มที่เคยได้อยู่แล้วนะครับ
0: ข้อที่2
1: กลุ่มที่2คือคนที่เคยถือบัตรคนจนได้บัตรคนจนมาแล้วแต่ว่างวดมันหันบ่ผ่านน่ะนะ
0: ครับ
1: เพิ่นก็สิมาชดเชยให้ตัวนี้แต่ว่าก็ต้องไปยืนยันตัวนี้นี่ก็ได้นะครับ
0: ครับ
1: อันนี้คือกลุ่มที่คนที่2กลุ่มที่2กลุ่มที่3คือคนที่ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบที่ผ่านมาแล้วไม่ผ่านคนที่ลงทะเบียนบัตรคนจนบ่ผ่านเพิ่นก็สิให้รอบนี้ก็ได้คือให้ 1,000 2เดือนนี่ล่ะก็ต้องไปยืนยันตัวตนคือกันอ้าวอันนี้แจ้งว่ามติคณะรัฐมนตรีวันที่22เดือนกันยายนที่ผ่านมาเพิ่นอนุมัติแล้วนะครับ
0: อ
1: ้าวนี่คือไทยช่วยไทยพลัดนะครับพี่น้องที่ตามรับฟังรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนนะครับทุกมือวันเสาร์14นาฬิกาฮอด15นาฬิกานะครับ
0: ครับฟังหมอลำซะสักหน่อยนึง
1: หมอลำบ่
0: หมอลำเชิญครับท่านสมศักดิ์หมอลำนะฮะ
1: หมอลำ
0: ดีๆให้หมอให้เพิ่นฟังครับ
2: เอาช่ว
0: งท้ายก่อนโอ้ๆๆยังอีกอยู่10นาทีเอาบ่สไปอีกซะก่อนบานเงินผู้พิการนั่นครับบานนี้ผู้ได้สิกู้ต้องมีผู้ค้ำประกันมีต้องมีผู้ประกันให้เด้อครับเด้ออื
1: ม
0: เงินกู้ได้นี่เทื่อที่แรกนี่สิได้อยู่ 40,000 ครับทรง5ปีบ่มีดอกนะครับผู้บาดจะเฮาทรง 4ปีเบิดแล้วเฮาก็สิได้กู้อีกได้อีกบาทนี่ 60,000 ส่ง5ปีบ่มีดอกนะครับต่อไปถ้าเฮากู้ 60,000 ได้ครับบาทแต่นี่บ่อันนี้บ่เคยมีจังซี่ดอกนี
1: ่
0: อันที่กู้ 60,000 แล้วนี่ก็ให้กู้อีกได้ 120,000 บาท
1: ยังมีบ่มีผู้ใดดอก 120,000 บ่มีผู้ใด
0: จักบ่มีผู้ใดจักคนเลยมื้อแล้วก็บ่มีผู้กู้เนี่ยครับ
1: มันหลายแล้ว
0: มันหลาย
1: นี
0: ่ต่อไปหันกับพวกนั่นบาดนี่พวกผู้สูงอายุครับผู้สูงอายุก็กู้ได้เด้อแต่ว่าผู้สูงอายุนี่ได้แค่ 30,000 เด้อครับเด
1: ้
0: อผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนี่ได้แค่ 30,000
1: ครับ
0: บาดนี้กู้ก็ได้ยากยากบาดผู้สูงอายุนี่เพิ่นมีต้องมีใบรับรองแพทย์เพิ่นได้มากนะครับบ่แม่นว่าสิได้โลดนะ
1: บ่ว่าไผไปกู้ก็ได
0: ้แม่น
1: ต้องมีการตรวจ
0: ต้องมีการตรวจซะก่อน
1: สุขภาพบ่แนวนี
0: ่สุขภาพนะครับเพราะว่า
1: ต้องมีใบรับรองแพทย
0: ์ถูกต้องเพราะว่าเจ้าสิอยู่ในโดนบ่หรือบ่ดนนะ
1: เอา
0: ผู้สูงอายุเนาะ
1: สิได้ส่งเขาเงินหลวงได้บ่
0: แม่น
1: บ่กู้ไปแล้วไปเลยไปพร้อมกับนี
0: ่ครับๆรับโทรศัพท์บาดเฮา
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ครับท่านทั้งสองท่าน
1: โอ้ท่านประยงวรรณศิลป์ก็นี
0: ่เอา
3: เอามาแสดงช่วงสุดท้ายนะ
1: ครับ
0: เอาเอาเอาหานาทีเด้ออ
3: ย่างเอาเอาบ่ครับสิบกว่าท่านพี่น้องฟังเพลงอยู่ครับ
1: เอาเลยครับ
3: โทรมาเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีผู้หนึ่งผมนี่ล่ะกำลังคิดตามอยู่เดี๋ยวนี
1: ้
3: ตามรายการของท่านแล้วก็ฟังมาแต่ต้นเลยถึงจะ
1: ค
3: ุ้นละอันยังก็อัน
1: นี่12
3: ประเทศนี้เฮ็ด
0: นี่12ข้อง14เฮ็ดยี่ข้องเกียง
3: ครับเฮ็ดแปลว่าเลียดเลียดแปลว่าเฮ็ด
1: ครับ
3: จารีดเลียดแปลว่าเฮ็ดภาษาไทยกับภาษาอีสานเนาะมันล่อกับห่อเนาะ
1: จารีดนั่นล่ะ
3: คันว่าเฮือนคันว่าเรือนภาษาไทยเรือนเขาบอกว่าเฮือนเนาะ
0: ครับ
3: อันเรียนมันว่าภาษาไทยว่าเรียนเขาบอกว่าไปเฮียนหนังสือเนาะ
0: ครับครับครับ
3: แสดงจุดหมายว่าฟังรายการของท่านมาแต่ต้นซ้ำนี่แหละครับสวัสดี
1: คร
3: ับ
1: โ
0: อ้โอ้ยว่าเสียเอาหานะที
1: ่เอาเรื่องนี้กันแล้วกันครับ
0: เพราะว่าแต่ว่าอันเฮาเอาอีแน่เอาอีหาที่
1: เพิ่นว่าเอาช่วงทุท้ายจังฟังหมอลำ
0: แม่น
1: ผู้ใดที่ติดตามอยากฟังหมอลำก็ช่วงถ่ายเด้อนะครับอยากเฝ้าไปก่อนล่ะไปแม้ว่าปิด
0: ถ่ายก่อนนะพี่พิธีอย
1: ู่อาต้นไม้ตามหลักฮวงจุ้ยเพิ่นว่าซั่นนิยมปลูกหน้าบ้านเรียกทรัพย
0: ์
1: ประดับโชคลาภผู้ใดอยากได้เงินได้ทองเข้าบ้านถือเลขดูเพิ่นว่าปลูกต้นไม้เหล่านี้เขาเอิ้นว่าไม้มงคลเรียกทรัพย์มีอยู่หาไม้มื้อนี้จะมาเว้าให้พี่น้องฟังมีไม้หยังนึง
0: 1
1: ต้นกวักมรกตเคยมีบ่เจ้า
0: บ่เคยมีบ่เคยได้ยินซ้ําก
1: วักมรกตนี่เป็นไม้โอ้งามนี่ตัวนี้ประดับยอดเฮ็ดที่มีใบเขียวมันจะใบมันใบมันๆๆ นะครับใบมันหนาๆดอก
0: ครับ
1: ก็คือต้นกวักมรกต1ครับ2ต้นรวยทรัพย์เศรษฐีรวยทรัพย์นั่นล่ะเดียวกันนะครับต้นไม้เฮือนว่าต้นไม้มงคลเรียกทรัพย
0: ์ครับ
1: 3ต้นยังล่ะกวักมรกตเอาละบ่เฮือนเหมือน
0: บ่กวักนางกวักบ
1: ่เอาละดิกวักมรกตอัน
0: นั้นเอาเอาไปแล้วเอาต่อไป
1: อยู่ไสละบาดนี
0: ้
1: โอ้นี่เด้โอ้ยต้นที่3ครับ
0: ครับ
1: เงินไหลมา
0: เงินไหลมา
1: เคยเห็นบ่เงินไหลมาเงินไหลมาต้นที่3ครับต่อไปครับต้นที่4ต้นส้มจีดน้อยๆนะต้นส้มจีดน้อยๆต้นที่หานะครับไม้ที่หาก็คือต้นลำซำ
0: ครับ
1: ต้นลำซำผู้ใดบ่ฮู้ก็ลองไปถามหาอยู่ร้านต้นไม้เด้อโฆษณาให้ร้านต้นไม้อีกนะครับเงินต้นไม้มอดเคยว่าไม้มงคลเนาะ
0: ครับผม
1: ปลูกไว้หน้าบ้านเงินทองไหลมาโชคลาภไหลมา1กวักมรกต
0: ครับ
1: 2ต้นรวยทรัพย์3ต้นเงินไหลมา
0: บ่มันต้นเงินไหลหมดเฮ็ด
1: ครับครับ
0: ครับ
1: 4ต้นส้มจีดเหลืองเหลืองส้มจีดนั่น
0: ครับผมส้มจีด
1: และต้นที่5ก็คือต้นลำซำ
0: อันนี้คุณชุบสาวเพิ่นเขียนมากระเทียมกินมากทำให้ยังนี
1: ่ทำให้เลือดจาง
0: ทำให้เลือดจางครับผมอ่านบนชั้นเช่นผมอ่านบนกับว่าบ่ได้ก็เป็น
1: เกินก็คือถ้าเฮากินหลายมันยังก็มันก็โพดกินหลายก็ได
0: ้แต่กินมื้อละกี่สิพอได้อยู่ตัวเนาะ
1: โอ้ย
0: ทุกหน้าเนาะ
1: อันข่าวการลงสวนนั่นยังหน่อยมือแรงนี
0: ่ครับ
1: งานธรรมสัญจรนะครับโครงการธรรมสัญจรทางมือนี่อยู่ทางวัดศรีราชา
0: ครับ
1: วัดศรีราชาคือบ้านศรีราชาเด้อบ่มันอยู่ชลบุรีนี
0: ่บ่ไปที่ไกลบ้าน
1: วัดศรีราชาบ้านศรีราชาตำบลไร่ศรีสุขนะครับอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญมือแรงนี่นะครับโคร ครงการธรรมสัญจรไปช่วงเป็นเว้นนี่เพิ่นก็มีลงท่านนะครับหลายอยู่ดอกปีที่แล้วเพิ่นก็ไปแต่ปีนี้ก
0: ็ยังบ่ทันได้ไป
1: ก็ยังวันละปาก
0: เอาคำคมจังหวัดนี่ครับนี่ครับคำคมคติเตือนใจในยามที่ท่านมีความสุขท่านจะไปหาคนที่ท่านรักแต่ในยามที่ท่านมีความเศร้าท่านจะหันไปหาคนที่รักท่าน
1: แม่นบ
0: ่ครับฟังหมอลำจากรายการลำโดยสว่างนาคพันธ์ลำเพลินเจี้ยวสาวครับเชิญครับ
1: เป็นลำก่อนที
0: ่ลาเลยครับลาเลยห้อง
1: ลาเลยบ่
0: แม่น
1: บ่วันลาเลย
0: มาเลย
1: เอารายการของเฮามื้อนี้ครับฟังลำจบแล้วรายการสมาคมคนพิการลำลาพี่น้องพบๆกันใหม่มือวันเสาร์หน้า
0: ครับ
1: สำหรับมือนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พร้อมแล้วสอปตติวเข้มเยาวชนก่อนออกเดินทางเปิดโลกเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าเตรียมความพร้อมเยาวชนและพี่เลี้ยงโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ก่อนออกเดินทางไปเรียนรู้วิถีชีวิตและประสบการณ์ในครอบครัวอุปถัมภ์ระหว่างวันที่26กันยายนเป็นต้นไปมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้ความแตกต่างอย่างเข้าใจกลับมาเป็นพลังคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาบ้านเกิดและสร้างสังคมแห่งสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้นายอารีวงอารยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมเยาวชนและพี่เลี้ยงโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ครั้งที่47ณโรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาโดยมีนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้การต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิผู้แทนกรมการปกครองจังหวัดและอำเภอผู้นำศาสนาผู้แทนสมาคมเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้สอปตร่วมดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่21ตามดำริของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษผู้ริเริ่มโครงการเมื่อปี2548เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายผ่านการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในปัจจุบันดำเนินการมาแล้ว46รุ่นมีเยาวชนผ่านโครงการรวม 11,903 คนโดยในรุ่นที่47มีเยาวชนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน440คนแบ่งเป็นเยาวชนที่เดินทางไปยังพื้นที่ภาคกลาง320คนและพื้นที่ภาคใต้อันดามัน120คนโดยมีกำหนดเดินทางออกจากจังหวัดสงขลาในวันที่26กันยายน2569ทั้งนี้สอปตได้เข้ามาหนุนเสริมการดำเนินงานด้วยการเตรียมความพร้อมทั้งเยาวชนและพี่เลี้ยงก่อนเข้าสู่โครงการผ่านกิจกรรมหลากหลายอาทิการชี้แจงแนวทางการประสานงานระหว่างเยาวชนกับพี่เลี้ยงกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมถึงการเรียนรู้เรื่องเราพี่น้องกันนามสกุลเดียวกันทักษะทางวัฒนธรรมและการปรับตัวเมื่อต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความหลากหลาย
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต ้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
11: Tab to Read
10: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
11: Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ๋ยตอนเรียกช้างว่าอะไรหนอ
14: เอ้ยวันนี้อากาศร้อนจังเลยนะจ๊ะจ๋าเออนี่เธอรู้หรือเปล่าว่าช้างแต่ละประเภทเขาเรียกกันว่ายังไง
15: เอช้างเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นเชือกเหมือนกันหมดเหรอเอ่ย
14: ไม่ใช่แล้วจ้าการเรียกลักษณะนามของช้างที่ถูกก็เช่นถ้าเป็นช้างต้นคือช้างของพระเจ้าแผ่นดินจะเรียกเป็นช้างแต่ถ้าเป็นช้างป่าจะเรียกเป็นตัวและถ้าเป็นช้างบ้านเราถึงจะเรียกเป็นเชือกไงล่ะจ๊ะจ๋า
15: อ๋ออย่างนี้นี่เองมากับเอ๋ยเนี่ยดีจังเลยนะได้รู้อะไรเยอะแยะเลยว่าแต่นี่ก็เย็นแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่านะจ๊ะ
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทย ให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
16: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
17: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

ารายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่การโครงการนะครับสัมมนาเชิญปฏิบัติการการวางแผนการลงทุนเพื่อออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณสำหรับคนตาบอดนะครับผมนนทวัฒน์พิพสันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ครับ
2: ค่ะและดิฉันนางสาวมาริการอรับปฏิค่ะผู้ช่วยเหรัญญิกของทางมูลนิธิยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ
3: ต่อเลย
2: ค่ะลำดับแรกนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่กำหนดการพิธีเปิดในวันนี้ค่ะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกนะคะในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความอาลัยอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชิรราชธิดาค่ะ
1: โอกาสนี้ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1 นาทีขอเชิญครับ

0: ค่ะขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงได้ค่ะ
1: ลำดับต่อไปครับจะเป็นการกล่าวต้อนรับนะครับผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ครับโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญท่านสุชาติด่านกระโทกครับนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ในตรงนี้ครับได้กล่าวต้อนรับกับพี่น้องคนตาบอดจากทั่วประเทศที่มาร่วมในโครงการนี้ขอเรียนเชิญครับ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้ท่านนายกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ครับเรียนท่านกันตาดีเติมนะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาท่านสุวินแบร์ขนทศประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดคณะกรรมการบริหารคณะผู้จัดงานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทั่วประเทศทุกท่านครับกับผมนายสุชาติด่านกระโทกในนามกรรมการและเลขานุการมูลนิธิประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนายกสมาคมคนตาบอดนครสีมาและพี่น้องคนตาบอดในพื้นที่ทุกท่านครับผมมีความรู้สึกยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านประธานรวมถึงผู้เข้าร่วมสัมมนาคณะทำงานและวิทยากรจากทั่วประเทศทุกท่านครับที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมในวันนี้โดยจังหวัดนครราชสีมาหรือเรียกสั้นๆว่าเมืองโคราชของเราโดยมีชื่อเสียงและเอกลักษณ์ดังคำขวัญประจำจังหวัดนครราชสีมาเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนและเหรียญหลวงพ่อคูณครับและนอกเหนือจากความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานแล้วนะครับโคราชยังเป็นเมืองศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประตูสู่อีสานนะครับโดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่ามากมายไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีคุณย่าโมอันเป็นสมรจิตใจของชาวโคราชอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับโลกอุทยานประวัติศาสตร์พิมายรวมถึงแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านอย่างเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนและผ้าไหมปักธงชัยซึ่งพวกเรายินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความด้วยมิตรไมตรีและความอบอุ่นนะครับในสถานการณ์ของคนพิการในจังหวัดนครราชสีมาจากข้อมูลของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาณวันที่31สิงหานะครับโดยจังหวัดนครราชสีมามีการจดทะเบียนคนพิการทั้งสิ้น 92,015 รายคิดเป็นร้อยละ 3.5 ของจำนวนประชากรในจังหวัดของเรานะครับโดยแบ่งเป็นคนพิการทางการเห็นจำนวน 11,271 รายซึ่งมีมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนอกจากนี้นะครับในเรื่องของประเภทความพิการนะครับที่มากที่สุดนะครับก็โดยแบ่งเป็นช่วงอายุนะครับพบว่าคนพิการหรือคนตาบอดของเราในจังหวัดสีมาส่วนใหญ่นะครับเป็นผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปโดยมีมากถึง 58,899 รายและอยู่ในวัยทำงานก็คือตั้งแต่15ปีถึง60ปีจำนวน 3,529 รายจากตัวเลขสถิติเหล่านี้นะครับก็สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่านะครับในเรื่องของการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินรวมถึงการออมไว้ใช้ในวัยเกษียณเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้พี่น้องคนตาบอดทุกท่านนะครับสามารถพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็อย่างยั่งยืนด้วยนะครับโดยในการจัดโครงการสัมมนาในวันนี้นะครับถือเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับในการ
3: ขับเคลื่อนเรื่องของยุทธศาสตร์การเสริมพลังคนพิการและองค์กรนักคนพิการให้มีความเข้มแข็งในเรื่องของ empowerment นะครับแล้วก็ตลอดจนเสริมสร้างทักษะทางการเงิน financial literacy การออมและการลงทุนอย่างถูกต้องปลอดภัยนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณได้อย่างมั่นคงนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดคณะผู้ดำเนินงานคณะวิทยากรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ได้รวมกันผลักดันแล้วก็สนับสนุนให้เกิดโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างดียิ่งนี้นะครับและขอต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านด้วยความยินดีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับทุกท่านนะครับจะได้รับองค์ความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนได้รับความประทับใจจากการมาเยี่ยมเยียนนะครับเยี่ยมเยียนจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ครับขอพระคุณครับ
1: ขอบพระคุณท่านสุชาติอ่านกระโทกครับนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นอย่างสูงนะครับ
0: ค่ะและวันนี้นะคะได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านกันตาดีเติมนะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาท่านประธานในพิธีค่ะให้เกียรติขึ้นบนเวทีเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานและกล่าวเปิดโครงการในลำดับถัดไปขอกลับเรียนเชิญค่ะ
1: ครับและขอเรียนเชิญท่านสุบินแบงคุณทศครับประธานกรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดครับได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการแด่ท่านประธานขอเรียนเชิญครับ
4: เรียนท่านประธานท่านกันตาดีเดิมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมากับผมนายสุบินแบกุลทศประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดพร้อมด้วยคณะกรรมการคณะเจ้าหน้าที่ผู้จัดงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางแผนการลงทุนและการออมเงินเพื่อใช้ในวัยเกษียณสำหรับคนตาบอดขอกราบขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ท่านประธานกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้ในสภาพสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันองค์ความรู้เรื่องการวางแผนการลงทุนและการออมเงินเพื่อใช้ในวัยเกษียณไม่ใช่เป็นเรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นทักษะชีวิตที่มีความสำคัญยิ่งในการสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนในระยะยาวโดยเฉพาะพี่น้องคนตาบอดได้รับโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้เรื่องการลงทุนอย่างถูกต้องเป็นกุญแจที่จะนำไปสู่การขจัดข้อจำกัดต่างๆและการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตลอดจนการเปลี่ยนผ่านในภาวะการพึ่งพิงหรือการรับความสงเคราะห์ไปสู่การติดอาวุธทางปัญญาเพื่อให้คนตาบอดสามารถใช้ชีวิตพึ่งพาตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจและใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขด้วยความตระหนักรู้ในเรื่องสำคัญดังกล่าวมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในฐานะผู้ขับเคลื่อนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดจึงได้บูรณาการความร่วมมือและได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้จัดสัมมนาในวันที่18ถึง20กันยายนพุทธศักราช2569เป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น20วันขออภัยครับเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น3วันและมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเป็นคนตาบอดจากทุกภูมิภาคจำนวนรวมทั้งสิ้น200คน รวมทั้งคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะทำหน้าที่ในการถ่ายทอดประสบการณ์ให้ความรู้ในเรื่องของการลงทุนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณากล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางแผนการลงทุนและการออมเงินเพื่อใช้ในวัยเกษียณสำหรับคนตาบอดและกล่าวให้โอวาทคณะผู้จัดงานตลอดจนผู้สัมมนาณบัดนี้ขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับ
5: เรียนท่านประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะคะแล้วก็ท่านนายกสมาคมคนตาบอดและก็คณะกรรมการคณะบริหารตลอดจนท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านในวันนี้นะคะค่ะวันนี้นะคะดิฉันมาในนามตัวแทนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งท่านได้มอบหมายนะคะให้ดิฉันมาเป็นประธานในการเปิดโครงการในวันนี้นะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอบคุณนะคะทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านได้กล้าถือว่าท่านได้กล้ามากเลยนะคะที่ได้ของบประมาณนะคะจากกองทุนนะคะมาขับเคลื่อนโครงการในวันนี้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคนพิการทั่วประเทศเลยนะคะทั้ง200กว่าคนที่ได้มาที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็มาร่วมอบรมร่วมรับความรู้ต่างๆนะคะที่ท่านจะสามารถไปอย่างน้อยนะคะการอบรม3วันในวันนี้นะคะท่านได้ใช้กับตัวเองได้ในการเรื่องของการวางแผนนะคะเราอาจจะวางแผนเรานะคะควรจะวางแผนตั้งแต่เราเริ่มมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีงานทำก็ดีนะคะถ้าเราไปวางแผนตอนเรา60ปีขึ้นไปมันอาจจะไม่ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้โครงการนี้ต้องขอชื่นชมทางมูลนิธิแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านนะคะแล้วก็ขอต้อนรับนะคะจากทุกภาคเลยนะคะทราบว่ามาจากภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยนะคะที่มาร่วมในโครงการ3วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทางวิทยากรที่มาให้ความรู้นะคะในเรื่องของการวางแผนหรือเรื่องของการออมนะคะขอยกตัวอย่างค่ะขอยกตัวอย่างเรื่องนึงนะคะเรื่องของการออมนะคะจากเด็กๆนะคะจากเด็กๆมาเล่าให้ฟังนะคะมาเล่าให้ฟังว่าเขานะคะเริ่มออมตั้งแต่วันที่พ่อแม่ยื่นเงินให้นะคะสมัยก่อนนะคะพ่อแม่ก็จะอย่างตัวดิฉันเองนะคะตอนที่เราเป็นเด็กนะคะสมัยนั้นพ่อแม่ให้ไปโรงเรียน50สตางค์นะคะสมัยเมื่อ27ปีที่แล้วนะคะเราได้เงินไปโรงเรียนนะคะเราอยู่เป็นเด็กบ้านนอกนะคะเราได้เงินไปโรงเรียน50สตางค์50สตางค์เราซื้ออะไรได้บ้างคะหมากฝรั่งนะคะเราซื้อ25ตังค์เราได้4ได้2เม็ดนะคะค่ะก็มีเด็กคนนึงเล่าให้ฟังนะคะในยุคปัจจุบันนี้นะคะเขาบอกว่าพอพ่อแม่ให้ตังค์เขาปุ๊บนะคะให้ไปโรงเรียน50บาทนะคะเขาบอกว่าเขาแบ่งไว้ก่อนเลยเขายังไม่ไปซื้อขนมกินนะคะเขาแบ่งไว้ก่อนเลยค่ะ10บาทนะคะณปัจจุบันนี้นะคะตั้งแต่เขาเข้าอนุบาลเลยค่ะตอนนี้เขามีเงินเก็บเท่าไหร่รู้ไหมคะมีเงินเก็บเกือบครึ่งล้านแล้วนะคะแล้วเขาก็ภูมิใจมากนะคะแล้วเขาเอาไปลงทุนอะไรคะอันนี้จะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเราถามเขาว่าเอาไปลงทุนอะไรบ้างลูกเขาบอกว่าเขาไปซื้อสลากจากออมสินเชื่อว่าวันนี้ท่านวิทยากรจากออมสินน่าจะมาให้ความรู้นะคะเขาซื้อสลากจากออมสินค่ะมันมีหน่วยละ20บาทด้วยนะคะมีหน่วยละ20บาทหน่วยละ100หน่วยละ500บาทเขาก็เอาเขาแบ่งเงินนะคะเขาไม่ซื้อทั้งก้อนค่ะเขาบอกว่าซื้อหน่วยละ5หน่วยละ100บาทเนี่ยค่ะประมาณ 10,000 บาทนะคะแล้วก็หน่วยละ500อีกนะคะก็จะมีหลากหลายเนาะผลิตภัณฑ์ของแต่ละธนาคารแล้วเขาสามารถพอเขาซื้อแล้วรู้ไหมคะมันจะมี3ปี5ปี1ปีนะคะพอเขาซื้อแล้วค่ะเขาถูกฉลากนะคะ ทุกงวดเลยค่ะได้งวดละ20บาทบ้าง50บาทบ้างเข้าบัญชีของเขานะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งนะคะที่จะทำให้ท่านตัดสินใจนะคะในการที่จะไปลงทุนเพื่อการออมเพื่อการต่อยอดโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะก็อยากจะให้นะคะผู้ที่วันนี้ถือว่าท่านเป็นผู้ที่โชคดีเนาะได้มาแลกเปลี่ยนแล้วก็ได้มารับความรู้จากท่านวิทยากรและที่สำคัญค่ะได้มาจังหวัดนครราชสีมาเมืองย่าโมของเรานะคะก็ขอให้คุณย่าโมช่วยปกปักรักษาคุ้มครองท่านนะคะให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยนะคะแล้วก็ให้ท่านที่มาจากทางใต้ได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะก็คิดว่าได้เวลาอันเหมาะสมแล้วก็เหมาะสมแล้วนะคะก็ขอเปิดโครงการนะคะการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องของการวางแผนการลงทุนเพื่อการออมในวัยเกษียณนะคะสำหรับทุกๆคนเลยค่ะทุกช่วงวัยด้วยนะคะในวันนี้นะคะค่ะขอเปิดการประชุมค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอขอบพระคุณนะคะท่านกันตาดีเติมค่ะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมานะคะที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการของเราในวันนี้ด้วยนะคะ
1: ครับและขอขอบพระคุณท่านสุบินแมงคุณทศครับประธานมูลที่พัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดครับสำหรับการกล่าวรายงานนะครับขอเสียงตบมือทั้งสองท่านด้วยนะครับลำดับต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านบุญเลี้ยงและกระโทครับรองประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดได้มอบของที่ระลึกแด่ท่านประธานนะครับขอเรียนเชิญครับของที่ระลึกอันนี้เป็นของที่เป็นคนตาบอดเรานะครับเป็นผู้ทำนะครับอยู่คนตัวเล็กๆหรือเปล่าไม่รู้อยู่ข้างหน้า เป็นอะไรนั่นน่ะโคมไฟนะครับโคมไฟแล้วก็มีดอกไม้กำมะหยี่นะครับอยู่โดยรอบนำไปใช้ได้จริงนะครับไปตั้งบนโต๊ะได้นะครับท่านประธาน
0: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเชิญท่านประธานค่ะถ่ายรูปร่วมกับคณะทำงาน
6: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
7: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องผู้พิการกับการขับขี่หากเป็นผู้พิการก็สามารถขับรถและสามารถทำใบขับขี่ได้ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์รวมถึงรถสามล้อซึ่งหากใครไปห้างสรรพสินค้าปั๊มน้ำมันหรือตามสถานที่ต่างๆจะเห็นได้ว่ามีที่จอดรถสำหรับผู้พิการให้เห็นอยู่เสมอแต่พิการแบบไหนทำใบขับขี่รถได้มีขั้นตอนอย่างไรและสามารถทำใบขับขี่สาธารณะได้ด้วยหรือไม่เรามีคำตอบคนพิการมีความหมายถึงคนหูหนวกหรือหูตึงหรือคนตาพิการหรือตาบอดหนึ่งข้างหรือคนพิการนิ้วมือแขนขาหรือลำตัวโดยไม่รวมถึงคนพิการทางสมองหรือบุคคลที่แพทย์วินิจฉัยว่ามีสภาพพิการจนไม่สามารถขับรถได้อย่างไรก็ตามผู้พิการที่สามารถทำใบขับขี่ได้นั้นต้องเป็นความพิการที่ไม่ส่งผลต่อการขับขี่รถและจะต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าสามารถขับรถได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการขับขี่หรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุแต่ทั้งนี้ผู้พิการจะไม่สามารถทำใบขับขี่สาธารณะได้คนพิการใช้เอกสารอะไรในการทำใบขับขี่บัตรประชาชนบัตรผู้พิการหรือใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน1เดือนหรือใบรับรองแพทย์เฉพาะทางเพื่อแสดงว่าสามารถควบคุมบังคับรถได้คนพิการมีขั้นตอนการทำใบขับขี่โดยมีการจองคิวทำใบขับขี่ล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบกส่วนการเข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกายอบรมตามหลักสูตร2ชั่วโมงหรือสามารถอบรมได้จากโรงเรียนการขนส่งกรมการขนส่งทางบกหรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง หรือหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ได้ทำความตกลงกับกรมการขนส่งทางบกหรือผ่านช่องทางวิธีการอื่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้สอบข้อเขียนโดยจะต้องผ่านร้อยละ75หรือทำได้23ข้อจาก30ข้อขึ้นไปกรณีไม่ผ่านสามารถสอบแก้ตัวได้1ครั้งหากไม่ผ่านอีกจะสอบได้อีกครั้งในวันถัดไปการสอบขับรถโดยผู้สอบจะต้องสอบท่าบังคับคือการขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้าและให้เลือกทดสอบอีก2ท่าจากท่าทดสอบทั้งหมด7ท่าคือการขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรงการขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้ายการหยุดรถและออกรถบนทางลาดการกลับรถการขับรถเดินหน้าเข้าจอดในช่องที่เป็นมุมฉากการขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรกรณีรถยนต์สักล้อส่วนบุคคลสำหรับคนพิการที่แปลสภาพมาจากรถจักรยานยนต์จึงไม่มีเกียร์ถอยหลังให้ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถท่าที่ต้องถอยหลังรถดัดแปลงสำหรับผู้พิการต้องมีใบวิศวกรรับรองหากมีการดัดแปลงรถเพื่อให้ผู้พิการสามารถขับขี่ได้ถือว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ต้องดัดแปลงให้เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆและการดัดแปลงหรือติดตั้งเสริมจะต้องมั่นคงแข็งแรงถูกหลักวิศวกรรมอันจะก่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้พิการซึ่งเป็นผู้ขับรถและผู้ใช้รถใช้ถนนรัฐอื่นๆด้วยทั้งนี้ผู้พิการที่อยากขับรถและทำใบขับขี่และไม่สามารถฝึกหัดขับรถเองได้สามารถใช้บริการโรงเรียนสอนขับรถแก่ผู้พิการได้แต่ในกรณีต่อไปกับขี่ผู้พิการจะต้องทำการสอบขับรถใหม่ทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัย

0: อาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
1: ๆนั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
2: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษแล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาดสุกทำยังไงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกสุกดิบดิบข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงต่างหากร้อนอุ่นนานแค่ไหนอาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาดสะอาดยังไงบริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
3: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: ประกอบที่นครราชสีมาเลยนะครับขอเชิญคุณสุชาติด่านกระโทกครับ
1: ครับเรียนท่านผู้ทรงคุณวุฒิครับท่านนายกสมาคมสภาครับคณะกรรมการบริหารและภาคีเครือข่ายผู้มีการทุกประเภททั่วประเทศทุกท่านครับผมสุชาติด่านกระโทกเป็นคณะกรรมการสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ก็มาเป็นตัวแทนประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครราชสีมาครับก่อนอื่นนะครับในจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับ32อำเภอนะครับโดยคนพิการนะครับสถานการณ์อยู่ที่ 92,000 เศษนะครับโดยจะเห็นว่านะครับเรื่องของการรวมกลุ่มนะครับในสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยครับยังมีตอนนี้นะครับณปัจจุบันคือยังไม่ครบทั้ง7ประเภทตอนนี้มีอยู่เพียง5ประเภทนะครับก็ยังรอจากในส่วนของประเภทที่ยังคงเหลือก็คือทางจิตใจแล้วก็การเรียนรู้นะครับเรื่องของการขับเคลื่อนของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยจังหวัดนครราชสีมานะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่โชคดีนะครับมีรัฐมนตรีนะครับเป็นคนโคราชนะครับก็ล่าสุดนะครับก็ได้มีการขับเคลื่อนเรื่องของผู้ช่วยคนพิการนะครับ PA โดยมีการMOU นะครับจัดตั้งเป็นศูนย์บริการด้านเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเพื่อพัฒนาเรื่องของผู้ช่วยคนพิการนะครับแล้วก็เรื่องของการผลักดันนะครับให้มีเริ่มนะครับเริ่มจะมีการผลักดันให้เกิดการจ้างงานในงานภาครัฐนะครับโดยท่านสุบินนะครับแล้วก็ท่านบุญเลี้ยงได้มีการนำเสนอต่อรัฐมนตรีนะครับแล้วก็โดยการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็คือทางอปจนะครับในการที่จะขับเคลื่อนนะครับผลักดันให้เกิดการจ้างงานนะครับในหน่วยงานภาครัฐนะครับก็จะเห็นว่านะครับในเรื่องของคนพิการจังหวัดนครราชสีมาก็มีค่อนข้างเยอะแล้วก็สัดส่วนในการจ้างงานนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคเอกชนซะส่วนใหญ่แล้วก็มีในส่วนของภาครัฐนะครับก็ยังมีแค่ลักษณะของการให้สัมปทานที่นะครับแต่ก็ยังมีน้อยนะครับเป็นสัดส่วนที่น้อยนะครับก็ดังนั้นในของสภาคนจังหวัดนครราชสีมาก็อยากจะขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งเสริมให้มีการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้นโดยจะเน้นให้ประสานกับองค์กรนะครับที่รับผิดชอบนะครับก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรปสตต่างๆนะครับในการสนับสนุนอย่างเช่นเรื่องของการให้คนตาบอดไปให้บริการนวดแล้วก็ให้คนพิการอื่นๆนะครับไปทำงานในลักษณะงานที่เหมาะสมนะครับต่อไปก็คิดว่าคนพิการในจังหวัดนครราชสีมาคงจะได้รับการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีความสุขแล้วก็ยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณคุณสุชาติครับ

คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมย้ายพื้นที่หลักในการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่จากประตู5แพรสู่สวนสาธารณะตลาดต้นลำไยเชิญชวนร่วมกิจกรรมและสัมผัสความงดงามของประเพณียี่เป็งนายสุนทรยามสิริรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี2569กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่23-25พฤศจิกายน2569ซึ่งปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่จัดงานหลักจากขวงประตูท่าแพมาจัดที่สวนสาธารณะตลาดต้นลำไยโดยจะเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆและพิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่การประกวดคมยี่เป็งล้านนาการประกวดหนูน้อยยี่เป็งการประกวดเทพีเทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่และกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆสำหรับกิจกรรมอื่นๆยังคงกระจายจัดตามพื้นที่ต่างๆในเขตเมืองเชียงใหม่การประกวดประดิษฐ์สเปาล้านนาจัดที่สวนสาธารณะตลาดต้นลำไยพิธีบวงสรวงพระภูมิและเจดีย์ขาวจัดบริเวณสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่และเจดีย์ขาวกิจกรรมปล่อยกระทงสายล้านนา730ปีนครพิงมหาศรัทธาจากฟากฟ้าสู่สายนาทีบริเวณริมน้ำปิงหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่และกิจกรรม730ปีมหาศรัทธาสู่สายนาทีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอาทิกิจกรรมตั้งธรรมหลวงบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์การประกวดกระทงฝีมือใบตองและดอกไม้สดที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่และกิจกรรมจุดผางประทีปรอบเมืองเชียงใหม่730ปีนครพิงมหาศรัทธาผางประทีปสองล่าสู่สายนาทีบริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาประตูเมืองและสี่แจงรวมถึงการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานในเส้นทางขวงประตูท่าแพถึงสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่และนิทรรศการประกอบแสงสีเสียงและสื่อผสมที่ขวงประตู5แพระหว่างวันที่23-25พฤศจิกายนสำหรับกิจกรรมในชุมชนยังมีการประกวดการจัดซุ้มประตูป่ายี่เป็งล้านนาในชุมชนและวัดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีล้านนาทั้งนี้เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสบรรยากาศงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี2569ระหว่างวันที่23-25พฤศจิกายน2569ตามพื้นที่ที่กำหนดและพื้นที่โดยรอบเมืองเชียงใหม่ในส่วนของการดูแลความปลอดภัยทั้งการจัดการจราจรการดูแลความปลอดภัยทางอากาศและทางน้ำการควบคุมระดับน้ำและการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะการปล่อยโคมลอยจะต้องเป็นไปตามพื้นที่เวลาและมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนักท่องเที่ยวและการเดินอากาศพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนกล้วย
10: ตอนได้มาดูนี่สิพี่เก่งกับพี่ก้อยเอากล้วยมาจากบ้านสวนของคุณย่าเยอะแยะเชียว
11: กล้วยเยอะจังมีกล้วยตั้งหลายอย่าง
10: แล้วรู้จักชื่อไหมล่ะเอาอย่างนี้เรามาเล่นทายปัญหาเรื่องกล้วยกันดีกว่ากล้วยอะไรปลูกไว้ทุกบ้านให้ลูกให้หลานกินแล้วโตเร็ว
11: กล้วยน้ำว้าก
10: ล้วยอะไรออกจากแม่ไก่สีเหลืองนวลใหญ่ไว้เชื่อมอร่อยดี
11: ไม่รู้
10: กล้วยไข่ไงล่ะให้โอกาสก้าวแต้มอีกทีกล้วยอะไรผลใหญ่ทั้งเครือกินแล้วไม่เบื่อกลิ่นชื่นใจ
11: โอ้ยโอ้ยกล้วยหอมชัยโยฉันตอบได้แล้ว
10: กล้วยมีหลายชนิดเช่นกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางกล้วยหอมกล้วยเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากเรามากินกล้วยกันเถอะ
8: แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
12: ที่ก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236อาคาร2นะครับสถานีวิทยุนะครับแล้วก็ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะถึงเลยครับเราก็จะรับข้อมูลต่างๆนำไปดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆกรณีนะครับวันนี้ครับมีประเด็นที่จะชวนท่านผู้ฟังนะครับได้ติดตามกันเพราะว่าทางกรุงเทพมหานครนะครับประสบวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนะครับฝนตกแช่ตลอดเวลาเลยวันนั้นวันนี้นะครับแล้วก็เราจึงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันหลายเรื่องครับซึ่งสถานการณ์ณขณะนี้นะครับทางคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีการแถลงความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยแจ้งข้อมูลเบื้องต้นว่าขณะนี้นะครับสถานการณ์จากเรดาร์นะสถานการณ์บอกว่าจะดีขึ้นในช่วงค่ำวันนี้และถ้าหากว่าไม่มีฝนเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็จะคลี่คลายไปได้เร็วขึ้นนะครับเนื่องจากว่าฝนที่ตกลงมา2วันเนี่ยนะครับประมาณถึง300มิลลิเมตรนะซึ่งเป็นผลปรากฏการณ์ตรงนี้บอกว่าตรงนี้แหละต้องไปสู่กระบวนการการแก้ไขปัญหานะครับกรุงเทพมหานครก็พร้อมนะในการที่จะรับมือนะครับในจุดต่างๆนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนะแต่มีการดำเนินการทำแบบจำลองไว้ด้วยนะเพื่อที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับซับซ้อนต่างๆของพื้นที่โดยเฉพาะนะครับในบริเวณฝนที่ตกลงมานะปัญหาก็คือว่าคอขวดต่างๆก็คือคลองนี่แหละนะมีขีดจำกัดต่างๆแล้วก็มีการดำเนินการทางกรุงเทพมหานครนะครับนะเขาได้บริหารหลักการสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อจะให้นะน้ำเนี่ยครับที่ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเนี่ยนะครับออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร็วนะโดยหลักการก็คือจากถนนสู่ท่อระบายน้ำแล้วก็จากท่อระบายน้ำก็ไหลลงสู่คลอง ในเรื่องครูต่างๆตรงนี้นะครับเป็นประเด็นที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาเร่งดำเนินการนะอันนี้อยู่ที่สำนักระบายน้ำเลยนะครับแล้วก็ช่วยกันนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับสามารถที่จะแจ้งข้อมูลว่าในพื้นที่ของท่านนะมีน้ำท่วมขังอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าฝนตกไม่ใช่น้อยนะท่านผู้ฟังนะ2วันที่ผ่านมานะครับ24 25ผ่านมาแล้วก็วันนี้26ทั้งวันอีกนะปริมาณที่ตกมาแล้วได้300มิลลิเมตรนะเชื่อว่าจะกรุงเทพมหานครต้องใช้เวลานะครับในการที่จะระบายนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าพรุ่งนี้ฝนก็จะตกอยู่ประมาณสัก100มิลลิเมตรแล้วก็จะในพื้นที่ต่างๆก็ให้เตรียมนะฮะเพราะว่าขณะนี้ทางกรุงเทพมหานครนะครับนะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ลงฮะลงนามเลยนะประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนะครับประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตเลยเพื่อที่ให้ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครนะครับได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วและเป็นระบบด้วยนะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่จะรายงานให้ท่านฟังท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับตอนนี้อีกเรื่องนึงครับที่เรานำเสนอกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพราะว่าจะได้รับผลกระทบแน่นอนก็คือผู้ประกันตนนะผู้ประกันตนตามประกันสังคมเนี่ยนะครับไปที่ท่านรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมนะครับคุณวนิดากองแก้วครับสวัสดีครับท่านรองโฆษกครับ
13: สวัสดีค่ะ
12: กำลังออกอากาศกับทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้ฝนตกมา 2-3 วันเนี่ยนะครับอาจจะส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดของประกันสังคมด้วย เรื่องนี้เนี่ยมีการเตรียมการกันไว้ด้วยหรือเปล่าครับแล้วก็จะดำเนินการอย่างไรครับเชิญครับ
13: ตอนนี้นะคะในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะเราก็ได้เตรียมการมาแล้วนะคะมีการรับมอบหีบมีการจัดเตรียมสถานที่แล้วแต่ว่าปัจจุบันนะตอนนี้ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในบางจุดอะค่ะมันก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้นะคะทั้งในกทม.เองแล้วก็จังหวัดปริมณฑลนะคะตอนนี้ค่ะในส่วนของกกต.ค่ะกรรมการคณะกรรมการการเลือกตั้งอะค่ะซึ่งมีท่านปลัดเป็นประธานนะคะตอนนี้มีการประชุมอยู่ค่ะเดี๋ยวยังไงต้องรอการประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะว่าผลมติทางกกต.เนี่ยจะให้ดำเนินการอย่างไรต่อค่ะ
12: กำหนดวันเลือกตั้งวันไหนนะฮะ
13: ยังไม่ได้ยังมติยังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวยังไงทางประชาเมื่อเรียบร้อยอะค่ะจะเร่งประชาสัมพันธ์ค่ะ
12: อ๋อเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเลือกตั้งก็ยังคงดำเนินการกันอยู่แต่ว่ารอกำหนดเกี่ยวกับการวันที่จะเลือกตั้งใช่ไหมครับ
13: ใช่ค่ะใช่คือตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นพรุ่งนี้เหมือนเดิมหรือว่าจะขยับออกค่ะเดี๋ยวรอนิดนึงค่ะเดี๋ยวรอนิดนึงค่ะ
12: ก็คือท่านผู้ที่จะใช้สิทธิ์ประกันตนเนี่ยคือผู้ที่เป็นสมาชิกของประกันสังคม
13: ประกันสังคมใช่ค่ะตอนนี้นะคะก็คือสามารถตรวจสอบข้อมูลไว้ก่อนเนาะว่าตัวเองมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์นะคะหรือว่ามีสิทธิ์ที่เลือกตั้งที่ไหนนะคะ
12: เข้าไปยังไงครับ
13: ตอนนี้ก็เข้าที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะ
12: ครับ
13: www.sso.go.th นะคะ
12: ครับ
13: แล้วมันจะมีอยู่ด้านล่างค่ะมันจะมีไอคอนให้เลือกเลยค่ะว่าเป็นเรื่องของการเลือกตั้งค่ะ
12: ครับ
13: คลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มันก็จะมีให้เลือกว่าเป็นนายจ้างหรือเป็นผู้ประกันตนค่ะถ้าเป็นผู้ประกันตนก็คลิกเลือกผู้ประกันตนแล้วก็ใส่เลขบัตร13หลักแล้วก็กรอกเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วเขาจะส่ง OTP ไปทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านกรอกนะคะก็ใส่ OTP เข้าไปก็จะมันก็จะขึ้นมาว่าท่านมีสิทธิ์หรือไม่ค่ะหรืออีกช่องทางนึงก็คือในเรื่องของ SSO Plus ค่ะก
12: ็
13: เป็นแอปพลิเคชันของสำนักงานประกันสังคมค่ะ
12: แล้วสถานที่เลือกตั้งก็จะระบุเลยใช่ไหมครับว่า
13: ใช่ค่ะ
12: มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไหน
13: ใช่ค่ะถ้ามีสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งจะขึ้นเลยค่ะ
12: ครับเพราะฉะนั้นโดยกำหนดการเดิมคือวันพรุ่งนี้แต่ว่าณขณะนี้เนี่ยเนื่องจากว่าสถานการณ์ที่ฝนตกต่อเนื่องกันมาเนี่ย 2-3 วันนี้อาจจะมีผลกระทบตอนนี้กำลังประชุมกันอยู่ว่าจะเลื่อนไหมอันนี้ต้องรอก็คือต้องสัก
13: รอมติค่ะอาจจะเย็นนี้ค่ะ
12: เย็นนี้
13: มติออกเราก็จะเร่งประชาสัมพันธ์ค่ะ
12: ครับ นั่นเรื่องหนึ่งนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เป็นผู้ประกันตนเหมือนผมเหมือนคนอื่นนะฮะที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยเราก็เฝ้าฟังอยู่แล้วก็ติดตามทางเพจของประกันสังคมอีกด้านหนึ่งครับท่านรองโฆษกขณะนี้เนี่ยถ้าพูดกันตรงๆคนที่ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครในพื้นที่ปริมณฑลที่ได้รับผลกระทบอยู่ขณะนี้และหลายพื้นที่นะที่น้ำท่วมเนี่ยเป็นผู้ประกันตนด้วยเป็นผู้ประสบเหตุด้วยผู้ประสบภัยด้วยไอ้ตรงนี้นี่จะเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือหรือเขาจะร้องขออะไรตรงไหนได้ยังไงไหมครับ
13: ค่ะในเรื่องของถ้าเกิดเจ็บป่วยเนาะตอนนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุโดนสัตว์กัดหรือว่าโดนเดินลุยน้ำไปอะไรบาดอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเจ็บป่วยเป็นไข้เป็นอะไรก็คือสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้โดยที่อาจจะไม่ต้องเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิ์นะคะณปัจจุบันก็คือเป็นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินไปก่อนนะคะอันนี้คือเรื่องของการรักษาพยาบาลเนาะแล้วก็อีกกรณีนึงถ้าหากต้องหยุดงานเกิดขาดรายได้ในจ้างไม่จ่ายค่าจ้างเนาะเราจะมีสิทธิประโยชน์ในเรื่องของกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยซึ่งเหตุสุดวิสัยนี่ก็คือเกิดจากภัยธรรมชาติเนาะน้ำท่วมวิธีการก็คือให้ในจ้างออกหนังสือรับรองว่านายจ้างเนี่ยว่าลูกจ้างรายเนี้ยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้นะคะแล้วก็จากเหตุน้ำท่วมนี้นะคะนายจ้างออกหนังสือรับรองแล้วก็ผู้ประกันตนสอบแบบคำขอค่ะยื่นเบิกที่สำนักงานประกันสังคมนะคะเราจะจ่ายค่าทดแทนเงินทดแทนการขาดรายได้ให้อ่ะค่ะ 50% ของค่าจ้างค่ะ
12: ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังที่มีพื้นที่ทำงานเนี่ยอยู่พื้นที่หนึ่งที่พักพื้นที่หนึ่งแต่ต้องใช้เวลาระยะการเดินทางนี่ไปพื้นที่ทำงานในระหว่างตรงทางเนี้ยน้ำท่วมไปไหนไม่ได้ผ่านไม่ได้รถเขาปิดถนนเขาปิดอันนี้คือแจ้งตามนี้เลย
13: ใช่ค่ะมันจะมี2กรณีนะคะก็คือเราเนี่ยถูกน้ำล้อมเนาะไปทำงานไม่ได้อีกหนึ่งกรณีเราไปได้แต่ว่าโรงงานหรือบริษัทที่เราทำงานเนี่ยถูกน้ำล้อมเราเข้าไปไม่ได้ได้ทั้งสองอย่างค่ะ
12: ครับงานหลักการนี้ท่านรองโฆษกอธิบายเห็นภาพชัดเจนเราถูกน้ำล้อมนะหร
13: ือ
12: โรงงานหรือสถานที่ที่บริษัทนี้ถูกน้ำล้อมน
13: ะ
12: ไปไหนไม่ได้อันนี้คือแจ้งตามจริงตามนี้ได้ทันที
13: ใช่ค่ะเป็นกรณีว่างงานสุดวิสัยได้ 50% ของค่าจ้างค่ะระยะเวลาต่อครั้งก็คือไม่เกิน90วัน
12: ถือเป็นวันหยุดงานอะไรไหมเนี่ย
13: คือเรานับรวมยาวเลยค่ะถ้าเกิดนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างก็คือเราประกันสังคมจ่ายให้ค่ะ
12: ครับทาง
13: อันนี้คือสิทธิประโยชน์ของกรณีว่างงานค่ะ
12: ครับประกันสังคมก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนนะฮะท่านรองโฆษกมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนผู้ประกันตนต่างๆที่ได้รับผลกระทบขณะนี้เชิญเลยครับ
13: ค่ะก็เป็นความห่วงใยนะคะก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมนะคะก็ฝากดูแลตัวเองก่อนเนาะแล้วก็ในเรื่องของกรณีเลือกตั้งนะคะก็คาดว่านะคะอันนี้เป็นการคาดการณ์นะคะอาจจะมีการเลื่อนก็ได้ยังไงเดี๋ยวติดตามทางโซเชียลหรือว่าทางข่าวนะคะทีวีเดี๋ยวเราจะรีบประชาสัมพันธ์นะคะหลังจากที่มีมติออกมาค่ะก็ฝากติดตามข่าวนิดนึงนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นพรุ่งนี้แล้วด้วยไม่กี่ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวติดตามข่าวเราจะเร่งประชาสัมพันธ์ออกไปค่ะ
12: ส่งมาด่วนได้เลยครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราจะขยายให้เร็วที่สุดเลยนะครับ
13: วัน
12: นี้ขอบคุณนะคุณวนิดากองแก้วนะครับรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมครับที่ให้ข้อมูลกับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับขอบคุณมากครับ
13: ขอบคุณมากค่ะค่ะ
12: พี่น้องประกันตนนะครับกว่า10ล้านคนนะครับที่ได้รับผลกระทบขนาดนี้ก็จะได้ช่วยกันติดตามนะครับและส่วนด้านหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าท่านไปทำงานไม่ได้ในวันนี้นะครับด้วยเหตุที่ว่าบ้านน้ำล้อมนะด้วยเหตุที่ว่าที่สถานที่ทำงานน้ำล้อมก็ตามนะนี่จะเห็นภาพอย่างนี้เลยคือเดินทางไปไหนไม่ได้นี่ไปแจ้งได้นะครับว่าเราไม่สามารถที่จะไปทำงานได้นะอันนี้เขาก็ทางประกันสังคมมาก็จะช่วยเหลือให้นะครับ 50% เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนที่คนที่มีประสบอุบัติเหตุเป็นได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของสถานการณ์ณขณะนี้นะฮะไปโรงพยาบาลนะครับที่ใกล้ที่สุดนะแล้วก็บอกว่าเป็นผู้ประกันตนนะเข้ารักษาได้ทันทีเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามนะฮะก็ถือว่าเป็นการรักษาช่วยให้ทันท่วงทีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ประกันสังคมช่วยเหลือท่านในทุกๆจุดนะฮะนี่2จุดนะประเด็นนี้นะครับเรื่องของประกันสังคมเรื่องการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ต้องติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะรายงานให้ทราบว่ามีการเลื่อนไปอย่างไรหรือไม่นะครับ ส่วนอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับสปสช.วันนี้ครับจะมีความการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในกรุงเทพมหานครในพื้นที่ที่รับผลกระทบกันอย่างไรบ้างทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนประสานงานไปที่ท่านพันโททันตแพทย์ธนศักดิ์ถมบรรทุนะครับท่านเป็นสำนักงานหลักประกันสุขภาพนะครับสปสช.เขต13กรุงเทพมหานครสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับ
12: ครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนขอต้อนรับนะครับท่านครับเรื่องของตอนนี้นะฮะกรุงเทพมหานครถ้าพูดตรงๆคือน้ำท่วมไปหมดเลยทุกพื้นที่เลยจนกระทั่งทางคุณชัชชาตินะท่านผู้ว่ากทม.นี่ก็ประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะ50ทั้งพื้น50เขตเลยเนี่ยนะครับทีนี้มีหลายพื้นที่มีหลายคนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บป่วยก็ดีนะครับการเกิดอุบัติเหตุก็ตามนี่ทางสปสช.นี่เขาจะมีการดำเนินการช่วยเหลืออะไรยังไงนะครับเชิญครับ
14: ครับผมก็เบื้องต้นนำเรียนนะครับว่าทางสปสช.กับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ทำงานค่อนข้างใกล้ชิดกันนะครับอย่างในวันนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของกรุงเทพเนี่ยก็ชี้แจงว่าถ้าหากว่าผู้ป่วยที่ต้องการไปยังศูนย์พักพิงเนี่ยก็สามารถแจ้งไปที่เขตได้นะครับหรือว่าท่านใดก็ตามที่ต้องการการดูแลฉุกเฉินเช่นต้องไปโรงพยาบาลก็สามารถที่จะโทรทาง1669ได้นะครับวันนี้ก็มีการประสานช่วยกันนะครับว่าบางส่วนของเรื่องร้องเรียนที่เป็นการจัดการนะครับก็สามารถประสานเข้ามาทางสายด่วนหรือว่า Contact Center 1330ของสปสช.ได้นะครับเราก็จะมีการส่งข้อมูลนะครับไปยังศูนย์เอราวัณของกรุงเทพมหานครนะครับในกรณีที่ท่านต้องการไปโรงพยาบาลด่วนหรือว่ามีผู้ป่วยบางรายที่ต้องมีการขนก็พาผู้ป่วยย้ายออกมาจากบ้านนะครับเช่นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเป็นต้นครับตอนนี้ก็มีการระดมสรรพกำลังในการที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องเคลื่อนย้ายนะครับส่วนในเรื่องของหน่วยบริการต่างๆนะครับตอนนี้สำนักงานก็มีการตรวจสอบครับไปยังหน่วยปฐมภูมิใกล้บ้านนะครับบางส่วนในบางพื้นที่นะครับเช่นพื้นที่กรุงเทพตอนออกเนี่ยบางส่วนก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอาจจะมีการปิดให้บริการนะครับฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้ก็มีการประสานไปยังโรงพยาบาลต่างๆว่าในช่วง 3-5 วันเนี่ยนะครับก็สามารถไปรับบริการในจุดบริการอื่นๆได้เช่นถ้าที่คลินิกปิดก็สามารถไปที่โรงพยาบาลได้นะครับในช่วง 3-5 วันนี้เพราะว่าผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็สำนักงานจะดูแลเรื่องของการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับหน่วยบริการในพื้นที่นะครับก็เป็นการดูแลว่าจะไม่เป็นอุปสรรคครับสำหรับปัญหาน้ำท่วมที่ผู้ป่วยจะเข้าถึงบริการได้นะครับผม
12: ครับเพราะอย่างที่ผมได้รับการประสานงานเข้ามาเมื่อวานนี้นะฮะก็มีคนที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยติดเตียงด้วยแล้วก็น้ำยังไม่เข้าบ้านแต่เมื่อเช้านี้บอกว่าช่วยหน่อยตอนนี้น้ำมันเข้าบ้านแล้วเข้าไปถึงเตียงที่เขานอนป่วยอยู่ในบ้านแล้วก็เลยมีการประสานงานเพิ่มเติมตรงนี้โชคดีหน่อยก็คือได้ช่วยได้พูดคุยประสานงานกับทางอปปร.ในพื้นที่นะครับแล้วก็ทางอปปร.ในพื้นที่ที่ทางเขตทวีวัฒนาก็เข้าไปช่วยเหลือไอ้ตรงนี้คือลักษณะแบบนี้มันก็ไปอีกด้านนึงส่วนพี่น้องประชาชนที่ยังไม่รู้ว่าจะขอความช่วยเหลืออะไรเขาจะต้องประสานงานไปหมายเลขไหน
14: ครับผม
12: 1330
14: เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ย1330นะครับทางสำนักงานเนี่ยเดิมมันมีอยู่ประมาณ600คู่สายนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็จะมีการเพิ่มศักยภาพในการรับปัญหาถ้าหากว่าสามารถจัดการได้ในเรื่องของหน่วยบริการอันนี้สปช.ก็จัดการเองแต่หากว่าเป็นกรณีไหนที่ต้องเข้าไปพาผู้ป่วยออกมาจากบ้านอะไรพวกนี้ครับจะมีการประสานกับศูนย์เอราวัณแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครอาจจะรวมไปถึงการประสานรถสูงนะครับจากทางกองทัพซึ่งตอนนี้ได้ส่งไปประจำอยู่ที่เขตหลายเขตแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีการประสานร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับทางสปช.อย่างใกล้ชิดครับผม
12: ณตอนนี้มีการรายงานเข้ามาในพื้นที่ไหนที่ร้องขอเข้ามาเยอะไหมครับ
14: ตอนนี้พอดีเพิ่งประสานงานกันเมื่อเช้าครับแล้วก็ตอนก็เพิ่งจะได้ยอดเคสมาจำนวนหนึ่งครับอาจจะยังมีไม่เยอะมากนะครับ
12: ครับ
14: แต่ว่าก็ตอนนี้ก็เลยเริ่มประชาสัมพันธ์ครับว่าจะแจ้งเข้ามา1330ว่า1669นี่ก็จะช่วยกันครับตอนนี้ครับ
12: ครับเพราะว่าที่ด้านหนึ่งก็คืออย่างที่พี่น้องทางด้านพื้นที่แถบชายขอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางตะวันออกก็ดีทางตะวันตกของกรุงเทพมหานครก็ดีอาจจะเป็นพื้นที่น้ำท่วมเยอะเหมือนกันนะน้ำท่วมเยอะเลยแหละ
14: วันนี้ผมได้รับรายงานจากทางนนทบุรีด้วยเช่นเดียวกันทางพื้นที่เขต4ก็ตอนนี้ก็รวมกันอยู่ในกรุ๊ปครับจะมีทีมผู้บริหารแต่ละเขตเนี่ยก็ประจำอยู่ครับโดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลเพื่อที่จะประสานงานกันแล้วก็ช่วยกันดูว่าจะสามารถจัดการอย่างไรได้บ้างนะครับ
12: ครับซึ่งทางด้านนู้นนะฮะมันก็เชื่อมต่อกันพื้นที่เชื่อมต่อกันด้านนี้เราก็จะได้ช่วยเหลือกันฮะไม่ว่าตรงไหนก็ตามนะฮะแต่หากว่าย้ำหมายเลขนี้เป็นหมายเลขหลักก่อนก็คือ1330 ใช่ไหม
14: ครับสำหรับความช่วยเหลือทางด้านปรึกษาเรื่องหน่วยบริการ
12: หน่วยบริการ
14: ใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นการแพทย์ฉุกเฉินก็โทร1669ครับ
12: ครับได้ครับท้ายนี้ท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังผ่านทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนตรงนี้เชิญเลยครับ
14: ครับผมก็เบื้องต้นต้องเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ได้รับผลกระทบผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งตอนนี้น้ำถึงอยู่หน้าบ้านแล้วนะฮะ
12: ก็
14: ให้สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นโดยเร็วแต่ระหว่างนี้นะครับถ้าหากว่ามีความต้องการทางการแพทย์หรือว่าต้องการประสานเรื่องการช่วยเหลืออย่างไรก็อย่าลืม2หมายเลขสำคัญที่แจ้งไว้นะครับถ้าเป็นฉุกเฉินก็โทร1669นะครับส่วนทาง1330ก็ขยายกำลังบริการในการรับประเด็นนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือประสานพี่น้องในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลอย่างต่อเนื่องครับผมก็สแตนบายกันตลอด24ชั่วโมงครับ
12: ได้ครับขอบคุณท่านพันโททันตแพทย์ธนศักดิ์ทำบรรทุนะครับท่านเป็นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เขต13ที่ให้ข้อมูลตรงนี้นะครับขอบพระคุณมากครับ
14: ครับขอบพระคุณครับ
12: สวัสดีครับทางประกันสปสช.ก็ดีนะครับถ้าท่านจะฟังอยู่ตอนนี้นะถ้าต้องการความช่วยเหลือนะนึกอะไรไม่ออกบอกมานี่ก็ได้ 92.5 อาสาช่วยประชาชนเรามีหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ให้อยู่แล้วนะครับก็คือหมายเลข022769717และ022769721ขอด่วนจะได้ช่วยกันประสานงานให้นะครับเอาล่ะท่านฟังครับเมื่อสักครู่ได้คุยกับทางท่านรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมคุณวนิดากองแก้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับล่าสุดนะนี่เลยล่าสุดเลยนะครับเราได้รับรายงานมานะครับบอกว่าตอนนี้คือประชาสัมพันธ์จากสำนักงานประกันสังคมคณะกรรมการมีมตินะครับเลื่อนนะฮะเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไปเป็นวันที่11ตุลาคม2569นะครับนี่คนประมาณสัก10ล้านคนนะเขาจะได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้ก็คือวันที่11ตุลาคม2569นะครับย้ำนะครับว่าเลื่อนจากวันพรุ่งนี้ที่บอกว่าจะลงกรรมติกันนะครับในวันพรุ่งนี้27เนี่ยเลื่อนไปจากวันที่27กันยายนนะครับไปเป็นวันที่11ตุลาคม2569นะครับผู้มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งก็คือเป็นผู้ประกันตนนะครับเป็นผู้ประกันตนของประกันหลักประกันสุขประกันหลักประกันสังคมนะครับนะเป็นลูกจ้างแล้วมีทั้งนายจ้างมีทั้งลูกจ้างที่เขาจะใช้สิทธิ์กันนะครับนะย้ำนะครับว่าวันที่11ตุลาคม2569นะครับเป็นวันเลือกตั้งนะครับบอร์ดประกันสังคมได้เลื่อนไปนะเอาละท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะช่วงหน้ามาติดตามกันนะตอนนี้ก็เปิดสายท่านผู้ฟังได้แจ้งข้อมูลเข้ามาได้ว่าท่านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องภาวะน้ำท่วมตรงนี้พักสักครู่แล้วกลับมาครับ
15: คูณทเวททั้งแผ่นดินไม่เหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองร้องความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
18: ออก ไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
19: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
20: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
21: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
22: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
12: ช่วงที่2ครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนวันนี้เราติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับจากฝนที่ตกลงมาที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับแล้วก็ในอีกหลายๆจังหวัดเลยที่รับผลกระทบนะครับเพราะว่าตกลงมาตั้งแต่ที่24 25นะครับวันที่26วันนี้ด้วยนะครับ3วันที่ผ่านมานี่300กว่ามิลลิเมตรแล้วนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีประมาณสัก100มิลลิเมตรซึ่งทางท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับท่านบอกอย่างที่บอกว่าดูจากสถานการณ์นะปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา2วันก็คือ25 26กันยายนเนี่ยมันมากกว่า300มิลลิเมตรนะครับในหลายพื้นที่แล้วก็ทาสภาพที่ฉายดูนะฮะภาพพื้นที่น้ำท่วมนะในพื้นที่ที่เคยแจ้งข้อมูลเข้าไปหลายหน่วยงานน่ะก็มีการประเมินความเสี่ยงความรุนแรงต่างๆสถานการณ์ที่มีการแจ้งเตือนประชาชนผ่านทางเพจก็ดีผ่านทาง SMS นะครับนะสถานการณ์ที่คาดการณ์ก็มีการคาดการรายวันนะครับเป็นเฉดสีต่างๆที่มองได้เห็นเป็นฉายภาพออกมาที่เห็นเลยนะทั้งสีเขียวสีฟ้าสีอะไรเป็นความเข้มของฝนเนี่ยท่านผู้ฟังครับทีนี้บอกว่ามีการมองว่าหลังจากนี้นะฮะ26กันยายนไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือค่ำวันนี้ไปแล้วเนี่ยพื้นที่จะได้รับผลกระทบต่อไปคือภาคตะวันตกนะโซนตะวันตกเลยก็คือพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับพี่น้องกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมชัยนาทนครสวรรค์ตากกำแพงเพชรเนี่ยนะครับพี่น้องทางด้านนี้ช่วยกันติดตามสถานการณ์นะครับเพราะว่าคาดว่าฝนเนี่ยจะตกหนักนะก็ตกไปในพื้นที่ตั้งแต่26 27นะครับนะไล่เรียงลงไปเรื่อยๆนะฮะพื้นที่ทางกรุงเทพมหานครนะครับปริมาณฝนเนี่ยจะเริ่มลดลงตามลำดับนะฮะโดยจะเข้าสู่ภาวะนะเริ่มปกติคือ27กันยายนยกเว้นพื้นที่ภาคตอนตกนะครับซึ่งตั้งแต่28กันยายนจึงจะเข้าสู่ภาวะปกตินะอันนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ก็ยังมีอีกวันหนึ่งแล้ววันที่28นะก็จะสู่ภาวะปกติแต่พื้นที่โซนตะวันตกนะฮะวันนี้อย่างที่ผมได้แจ้งไปข้อมูลแล้วนะก็กาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมนครสวรรค์ตากกำแพงเพชรตอนนี้ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับนะมีการวางแผนในการเดินทางด้วยในการที่จะแผนการป้องกันด้วยว่าสถานการณ์น้ำที่รอระบายก็ดีในพื้นที่น้ำที่กำลังไหลเข้ามาก็ดีนะจะต้องช่วยกันนะครับสำหรับพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยานะครับวันนี้กรมชลประทานแจ้งข้อมูลเข้ามาบอกว่ายังมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ 1,850 นะเซนติเมตรนะครับเขาบอกว่าจะมีลูกบาศก์นะเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนะก็คือจะมีพื้นที่ยังคงมีพื้นที่ลุ่มต่ำก็คือน้ำท่วมขังนอกคันกั้นน้ำนะครับแล้วก็ต้องติดตามข้อมูลใกล้ชิดจากจังหวัดต่างๆใกล้เคียงด้วยนะแล้วก็จะไม่มีเหตุการณ์ถ้าก็คือยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์แบบเหตุการณ์แบบมหาอุทกภัยในปี2554แบบนั้นน่ะไม่มีแน่นอนนะครับสัญญาณต่างๆมันไม่น่าจะทำให้เกิด มหาอุทกภัยหรือใต้นะฮะพี่น้องทางกรุงเทพมหานครทางปริมณฑลนะครับหรือที่รับฟังอยู่นะก็ต้องมั่นใจนะข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่เขาได้ติดตามแล้วก็รายงานให้เป็นระยะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้มั่นใจได้นะดังนั้นกรุงเทพมหานครและทางประสานงานในทุกพื้นที่ครับเขาก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการดำเนินการนะครับส่วนทางด้านนี้บอกว่าทางพื้นที่เนี่ยนะครับใครที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับริมคลองริมแม่น้ำต่างๆก็ต้องเตรียมนะฮะถ้าต้องเตรียมต้องมาตัวท่านมีรถเนี่ยท่านเอารถออกไปได้เลยนะฮะตั้งแต่เมื่อวานและ2วันที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนนะครับก็มีนำรถออกไปตั้งแต่2วันแล้วนะครับแล้วพร้อมกันนี้ก็มีหลายพื้นที่ที่เขาให้เปิดเป็นพื้นที่จอดรถนะครับนะจอดรถฟรีเลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่างรฟม.เนี่ยนะครับก็เปิดพื้นที่จอดรถฟรีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับนะการรถไฟขนส่งแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับนะก็เปิดพื้นที่ทั้ง MRT สายสีน้ำเงินนะครับเขาเปิดอาคารจอดรถนะนี่พื้นที่สถานีลาดพร้าวนะครับลาดพร้าวแล้วก็สถานีหลัก2นะครับใครอยู่ใกล้ๆก็เข้าไปจอดได้ MRT สายสีม่วงนะครับอาคารจอดรถนะมีสถานีคลองบางไผ่นะครับสถานีแยกบางใหญ่นะครับสถานีบางรักน้อยท่าอิดนะแล้วก็ที่สถานีนนทบุรี1เห็นไหมแยกกันพื้นที่ตรงนี้ลุ่มต่ำทั้งนั้นเลยนะพื้นที่แบบไม่ใช่ลุ่มต่ำถึงขนาดนั้นก็คือเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมนะครับส่วนพื้นที่ถนนรถไฟฟ้าสายสีเขียวเส้นนี้นะครับก็จะมีแถวๆตลอดแนวนี้อาจจะมีอาคารจอดรถสถานีแยกคปอไงเนี่ยตรงนี้โซนทางใกล้ๆกับฐานอากาศนะครับ

0: ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินะครับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะนะครับเปิดพื้นที่จอดรถไว้ชั้นดีนะครับชั้น3นะชั้น3ชั้น4นะครับรองรับได้ประมาณสัก300คันนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเซ็นทรัลนะครับเซ็นทรัลพัฒนาก็เปิดพื้นที่จอดรถฟรีนะครับที่ศูนย์การค้านะครับเซ็นทรัลทั่วประเทศเลยนะครับเขาให้บริการนะครับนะเพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากน้ำท่วมนะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเขาเปิดให้บริการคือเปิดให้บริการตามปกติแล้วก็เปิดให้จอดรถฟรีด้วยนะครับในขณะที่เดอะมอลล์นะครับเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์นะครับก็ทุกสาขาเลยรวมถึงที่นครราชสีมาด้วยเดอะมอลล์โคราชนะครับก็เปิดพื้นที่ให้บริการจอดรถยนต์ฟรีนะครับเพื่อช่วยดูแลบรรเทาความเดือดร้อนนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกันนะฮะนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นในหลายพื้นที่ตรงนี้ก็เปิดพื้นที่ให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีหลายพื้นที่นะครับที่เข้าไปที่จอดรถและอาจจะใช้เวลาหน่อยนะฮะถ้าท่านตั้งใจเย็นๆนะครับเพราะรถมันติดอาจจะชะลอตัวไม่มีปัญหาครับแต่ว่าเมื่อถึงจุดแล้วก็ให้บริการจอดรถฟรีแต่ท่านสบายใจได้นะครับไม่ต้องห่วงขอให้ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับท่านนะไม่ใช่ไปอยู่ที่หนึ่งแล้วไปจอดไกลๆนะมันการเดินทางก็ลำบากนะครับเพราะว่ามันมีเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอยู่เยอะทีเดียวนะครับแต่ไม่27เส้นทางตรงนี้นะครับน้ำท่วมขังตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับสถานการณ์ไม่อยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยผ่านเลยเส้นทาง27เส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นถนนสุวินทวงศ์เนี่ยนะครับบริเวณที่สะพานวัดแสนสุขเนี่ยฮะมินบุรีสะพานวัดแสนสุขนี่บอกว่าน้ำเยอะนะครับถนนวิภาวดีช่วงไหนช่วงจตุจักรหลัก4ดอนเมืองนะครับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับมีน้ำระดับน้ำสูงนะครับถนนลาดพร้าวนะครับแยกรัชดาลาดพร้าววังทองหลางนะครับบางกะปินะลาดพร้าว101 103ถึง130นะอันนี้ก็สูงเหมือนกันในขณะที่ถนนพหลโยธินนะครับ5แยกลาดพร้าวมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับบางบัวหลัก4สะพานใหม่นะตรงนี้ก็สูงระดับน้ำสูงนะครับในขณะที่ลาดกระบังนะครับถนนลาดกระบังหน้าสนามบินสุวรรณภูมินะครับลาดกระบังตรงนี้ก็น้ำท่วมขังนะครับถนนรัชดาพิเศษเนี่ยโตพระราม9นะครับห้วยขวางแยกลาดพร้าวและโชทินตรงนี้มีน้ำท่วมขังนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยนะครับถนนแจ้งวัฒนะนะครับหลัก4ทางด่วนแจ้งวัฒนะตรงนี้นะตรงจุดที่หลัก4จนถึงทางด่วนแจ้งวัฒนะตรงนี้น้ำท่วมขังครับถนนรามคำแหงนะครับจุดที่ระดับน้ำสูงก็คือหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับบางกะปิสะพานสูงมินบุรีย่านนี้ระดับน้ำสูงด้วยนะถนนศรีนครินทร์นะครับบางกะปิหัวหมากพัฒนาการอ่อนนุชซีคอนนะครับบางนานะครับนี่เขตบางกะปิเขตสวนหลวงประเวศพื้นที่เกี่ยวข้องนะครับปิดการปิดถนนช่วงหัวหมากด้วยนะครับแล้วก็ถนนพัฒนาการนี่ปิดถนนหลายจุดทีเดียวตลอดแนวนะครับถนนดินแดงนะครับจุด3แยกดินแดงนะครับมุ่งหน้าแยกอโศกดินแดงตรงนี้นะครับแล้วก็ถนนงามวงวานนะครับเดอะมอลล์งามวงวานถึงแยกเกษตรนะอันนี้มีระดับน้ำสูงขึ้นด้วยในขณะที่ถนนเพลินจิตนะถนนเพลินจิตก็จะมีตรงจุดชิดลมเพลินจิตนานาตรงจุดนี้นะครับนะมีเพิ่มขึ้นมาเนื่องจากระดับน้ำสูงขึ้นนะครับถนนอ่อนนุชนะครับสุขุมวิท77ตรงนี้นะครับเป็นอ่อนนุช17นะมุ่งหน้าแยกศรีนครินทร์แล้วก็ไปประเวศนะครับด้านนี้หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะครับถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับตรงแยกมักกะสันอโศกนะครับแยกทองหล่อเอกมัยนะครับปิดถนนหลายจุดทีเดียวนะถนนพระราม4นะครับช่วงแยกพระโขนงนะครับตรงด้านนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระดับน้ำสูงนะครับเอาละท่านผู้ฟังครับยังมีอีกหลายเส้นทางนะครับแต่ว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนยังสอบถามว่าขอสอมอกอเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยตอนนี้เขาให้เดินรถอยู่หรือเปล่าหรือว่าบอกว่าระดับน้ำสูงแล้วไม่สามารถจะเดินรถได้เรื่องนี้ครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนขอความกรุณาไปยังท่านผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขอสอมอกอดร.กิติการจอมดวงจารุวรพลกุลนะครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ท่านพ่อครับณตอนนี้เลยเนี่ยนะครับเส้นทางในขสมกที่ให้บริการอยู่เนี่ย ได้รับผลกระทบอย่างไร

0: แล้วเปิดเส้นทางให้บริการอย่างไรครับเชิญครับ
1: ครับอย่างนี้ครับก็จากภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับก็เราจะเห็นได้ว่ามันเป็นภัยพิบัติที่ครอบคลุมทุกพื้นที่เลย
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าดูกันจริงๆก็คือคลุมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมด
0: ครับ
1: ซึ่งมันก็เป็นเส้นทางของขสมกเกือบทั้งหมดนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งของขสมกเราเองเนี่ยเราจะมีรถร้อนกับรถแอร
0: ์ครับ
1: ซึ่งถ้าเรายังจำตอนปี54ได้2554เนี่ยทางรถร้อนของเราเนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนได
0: ้
1: นะฮะซึ่งวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่ารถครีมแดงของเราเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพระเอกของการบรรเทาทุกข์ของพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับก็ในปัจจุบันเนี่ยศักยภาพของรถเมล์ครีมแดงเราเนี่ยจะสามารถลุยน้ำได้สูงสุดประมาณ80เซนติเมตรนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าบางเส้นทางมันสูงกว่านั้นนะฮะคือระดับน้ำมันลึกกว่านั้นเช่นตรงโซนลำสาลีเส้นลาดพร้าวอย่างเงี้ยครับตรงนั้นเนี่ยจะหลักสี่อะไรพวกเนี้ยครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยรถเมล์ครีมแดงเราจะเข้าไม่ได
0: ้
1: พอเข้าไม่ได้ปุ๊บเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับกับท่านสรีพงษ์อังคาสกุลเกียรติเนี่ยท่านก็สั่งการเป็นนโยบายมาเลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดอย่างเงี้ยประชาชนเดือดร้อนแน่นอนก็คงจะแล้วก็ท่านก็ได้ให้ทางกรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทเนี่ยได้จัดรถใหญ่นะฮะที่สามารถเข้าในระดับน้ำลึกตรงนั้นเนี่ยมาช่วยกับทางขสปกในการวิ่งรับกับพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ครับทางขสปกเราเองเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าเราวิ่งอยู่ประมาณ 40-50% ของจำนวนรถเมย์ทั้งหมด
0: ร
1: ถเมย์ทั้งหมดเรามีประมาณ 2,800 เนาะเราก็วิ่งวันนี้อยู่ประมาณ 1,200 กว่าคันเพราะว่าบางเส้นทางเนี่ยครับเราก็ต้องเปลี่ยนเอารถแอร์ที่ว่ามันเป็นชันต่ำเนี่ยออกมาเพราะว่ามันไม่สามารถจะลุยน้ำได้เยอะเท่าไหร่ก็เลยเอารถครีมแดงไปใส่แทนครับแต่จากการดูการบริหารจัดการวันนี้แล้วนะครับก็ต้องยอมรับด้วยว่าวันนี้เป็นวันหยุดแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ยังไม่ค่อยเดินทางกันเท่าไหร่นะครับก็ยังเพียงพอต่อการให้บริการอยู่ครับท่านครับ
0: ซึ่งการดำเนินการอย่างนี้จะไปถึงพรุ่งนี้ไหมครับหรือยังไงครับ
1: ไปถึงพรุ่งนี้เลยครับคือเรายังยืนยันว่าเราวิ่งทุกสายทุกเส้นทางที่เรามีหน้าที่ในการเดินรถนะครับแล้วก็แต่จำนวนรถเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มสตรีมเท่ากับในช่วงปกตินะฮะ
0: ครับก็มีพี่ๆรถร้อนนี่แหละพยายามเอารถไปถึงไปช่วยเต็มที่เลยตรงไหนที่เคยไปได้ไปเคยที่รถแอร์ไปนะรถแอร์ไปไม่ได้รถร้อนจะไปช่วยแล้วก็จะไปช่วยเสริม
1: รถร้อนไปช่วย
0: นะ
1: แล้วก็ยังมีเพิ่มเติมอีกครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าประชาชนเนี่ยอยากจะประสงค์ให้เราไปรับหรือว่าติดค้างอยู่บนเส้นทางการเดินทางของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็สามารถแจ้งมาอย่างไลน์ OA ของกสมกได้
0: อ๋อแจ้งมา
1: ก็ยังไงครับ PMTA ครับก็เข้าไปในไลน์นะฮะแล้วก็ไปเสิร์ชหาคำว่า @BMTA ก็คือจะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลของกสมกแล้วก็สามารถแจ้งได้ว่าตอนนี้รอรถเมล์นานแค่ไหนยังไงตอนนี้ติดอยู่ในชุมชนซึ่งไม่สามารถออกมาได้แล้วทางกสมกเองเนี่ยจะรีบติดต่อประสานงานไปแล้วก็ให้รถเมล์ที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดตรงนั้นนะครับเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได
0: ้โอ้เยี่ยมจริงๆแบบนี้ถือว่าเป็นการบริการให้พี่น้องประชาชนทุกสถานการณ์นะครับ
1: ครับ
0: และเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจนะว่าขสมกบริการได้เต็มที่มีอะไรอยากจะฝากบอกพี่น้องประชาชนผ่านทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนตรงนี้เชิญเลยครับท่านครับ
1: ครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ครับว่าในการเดินทางไม่ว่าจะจุดไหนก็ตามนะครับกระทรวงคมนาคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยใดก็ตามเนี่ยท่านรัฐมนตรีสั่งการเคร่งครัดครับว่าทุกหน่วยต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับและที่สำคัญที่สุดถ้าเป็นการเดินทางโดยรถเมล์เนี่ยก็ท่านแจ้งมาอย่างขสมกเราได้เลยนะครับถ้าสายด่วนก็คือ1348ส่วนอีกอันหนึ่งที่น่าจะเป็นช่องทางที่ถนัดไม่น้อยกว่ากันก็คือไลน์ OA นะครับก็คือBMTA ที่ผมได้พูดไปสักครู่นี้ครับ
0: ได้ครับ
1: ก็สิ่งใดที่เราทำได้เราทำให้เต็มที่แน่นอนครับ
0: ครับและหากว่ามีข้อมูลเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดพี่น้องประชาชนนะครับติดต่อกับทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแทนทีเลยนะเรายินดีเป็นกระบอกเสียงให้ท่านผอ.นะครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับครับ
0: ท่านดร.กิติการจอมดวงจารุวรพลกุลนะครับผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับขสมก.ที่ย้ำว่าเส้นทางต่างๆที่ให้บริการอยู่ยังวิ่งเหมือนเดิมเพียงแต่นำรถแอร์เนี่ยที่วิ่งลุยไปไม่ได้เนี่ยออกมาก่อนและเอารถร้อนเข้าไปเสริมไปช่วยนะครับอาจจะช้าหน่อยอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่ามีให้บริการแน่นอนนอกจากนั้นก็ยังมีรถนะรถสูงฮะจากทางกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมาเสริมให้ด้วยซึ่งก็จะเป็นการบริการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ติดอยู่นะครับในพื้นที่ต่างๆและถ้าหากว่าท่านต้องการขอความช่วยเหลือก็มาได้เหมือนกันนะครับนะสายด่วน1348นะครับหรือว่าใส่แอดนะใครมีข้อมูลทางเป็น LINE ก็ใส่ข้อมูลใส่แอดข้างหน้าก่อนก็เหมือนตัว A นะแล้วตัว B M T Aนะครับตัวพิมพ์ใหญ่นะครับนะอันนี้ก็เป็นไลน์ OA นะครับที่จะให้บริการทางขสมกยินดีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นช่องทางที่จะให้ทางท่านผู้ฟังนะครับที่ใช้บริการขสมกเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับย้ำเพิ่มเติมนะครับถนนในหลายพื้นที่ที่ยังผลกระทบนะหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงถนนประดิษฐ์ประดุลธรรมนะครับบอกไว้เลยบอกว่าตรงเรียบด่วนรามินทรานี่ยังมีผลกระทบอยู่นะครับน้ำยังคงเป็นปัญหาอโศกดินแดงนี่ยังหนักอยู่เลยนะครับดินแดงเพชรบุรีนะครับสุขุมวิทบางนาอุดมสุขนะถนนศรีนครินทร์นะพญาถนนศรีอยุธยานะครับถนนศรีอยุธยาก็คือเส้นพญาไทดุสิตนะเส้นนี้นะครับหนักขึ้นเพราะว่ามันพื้นที่ระดับน้ำสูงขึ้นนะครับแล้วก็ถนนพระราม9เนี่ยนะครับแยกพระราม9เซ็นทรัลพระราม9 RCA ย่านนี้ตรงนั้นเป็นฝนตกมาเนี่ยน้ำท่วมฟุตบาทเลยนะครับถนนศรีหบุรานุกิจนะครับก็คือย่านตลาดมินบุรีแยกมินบุรีนะครับถนนพหลโยธินช่วงด้านในตรงด้านพื้นที่สะพานควายอารีตรงนี้นะครับนะตรงด้านนี้ก็เป็นเหมือนเป็นระดับต่ำกว่าหน่อยหนึ่งนะครับก็เลยทำให้เป็นหย่อมความเรียกว่าเป็นหลุมไม่ใช่เป็นหลุมอะเป็นแอ่งเหมือนเป็นแอ่งกระทะเลยตรงด้านนั้นนะฮะอีกด้านหนึ่งก็คือตรงหน้าททบ5นะเกือบถึงแล้วฮะตรงนั้นก็เป็นแอ่งเหมือนกันนะฮะก็แต่ว่ามีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกคอยบอกว่าตรงไหนที่เป็นแอ่งโชคดีฮะความผมมาก็จะเห็นว่าทางพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ก็ดีช่วยฮะเขาช่วยทางพี่ๆตำรวจนะพี่ๆตำรวจที่คอยอำนวยความสะดวกอยู่ก็จะมาบอกว่าตรงนี้นะไปไม่ได้ตรงนี้ก็บอกไว้เนี่ยนะฮะน้ำใจคนไทยนะอยู่ตรงไหนก็มีเยอะทีเดียวนะครับถนนรามอินทราต้องระวังหน่อยนะครับตรงย่านอนุสาวรีย์บางเขนนะครับรามอินทรากม.4ตลาดนัดเลียบด่วนรามอินทรานะครับและก็รวมถึงด้านนี้ครับด้านถนนราชวิถีนะฮะที่มีผลอยู่ก็คือถนนย่านใกล้ๆคืออนุสาวรีย์ดุสิตนะเส้นด้านนี้แล้วก็ถนนเอกชัยช่วงสั้นๆนะใกล้ๆกับวัดกำแพงนะครับนะแล้วก็ที่ถนนพระราม2ครับนะแถวๆโลตัสพระราม2นะครับนะที่ศรีนครินทร์ที่น่าเป็นห่วงที่ผมบอกไว้ก็คือทางด้านนี้ครับนะก็คือที่บางกะปิหัวหมากพัฒนาการอ่อนนุชซีคอนบางนานะด้านนี้อย่างที่ได้เรียนไปทั้งหมด27เส้นทางนะครับนะท่านที่อยู่ในตลอดเส้นทางนี้ก็แจ้งข้อมูลเข้ามาได้นะครับว่าท่านยังติดขัดตรงไหนหรือว่ามีปัญหาการเดินทางอย่างไรได้นะครับมาตรงนี้เลยพูดถึงการเดินทางนะครับนะเรื่องการใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนได้ขอความกรุณาไปทางดร.ขาครับนะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์นะครับที่จะมาให้ข้อมูลความรู้ตัวของเรากรณีที่รถเรามีปัญหาขับรถลุยฝนลุยน้ำท่วมต่างๆนะครับคุณธีระเมธธีระชวันพงศ์นะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมหมอดร.คาครับพิธีกรรายการดร.คาช่องวัน21ครับ
0: ครับอยู่กับผม
2: วันสามเอ็ดขอโทษทีวันสามเอ็ดคือแบบโอ้โหน้ำท่วมช่วยคนจนเรียกว่าโอ้ย
0: ทุกพื้นที่ครับท่าน
2: ครับ
0: ดร.คาครับณตอนนี้สถานการณ์แบบนี้รถคนตอนนี้นะมีทั้งรถที่จมน้ำรถที่อยู่ในน้ำรถที่กำลังขับอยู่และรถที่จอดอยู่เอ๊ะนี่เราจะทำยังไงมีคำแนะนำอะไรเบื้องต้นกันยังไงดีครับ
2: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดับก็ต้องดับไปตอนเนี้ยเพราะว่าเป็นเหตุวิกฤตมากที่รถสไลด์บางคันเขาไม่กล้าเข้าไปรับเพราะว่าเขาก็ไม่อยากเสี่ยงเพราะว่าคือมันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายบางทีสูงขึ้นเนี่ยแต
0: ่
2: ว่าก็อย่างเก่งก็ไม่เกิน 3,000 5,000 บางเจ้านะฮะรถสไลด์ฉวยโอกาสขึ้นแต่ว่าบางเจ้าเขาก็ มีจรรยาบรรณของวิชาชีพเขาก
0: ็
2: พันกว่าบาท 2,000 นะครับตรงนี้นี่ต้องระวังดีๆนะครับส่วนรถสไลด์ที่บางจุดเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าการซ่อมรถสไลด์เนี่ยมันแพงมากนะครับตรงนี้เขาก็เลยไม่กล้าเข้าไปช่วยนะอันนี้รถที่เสียก็ครัวก็จอดไว้ตรงนั้นแหละครับคงจะทำอะไรไม่ได้
0: กรณีรถที่จอดไว้อยู่แล้วก็น้ำเข้ามาท่วมถึงระดับ
2: เบาะนั่ง
0: อย่างเงี้ยเนี่ยไอ้อย่างงี้คือยังไม่สตาร์ทรถไม่ก็ไว้อย่างนั้นนะ
2: ก็เอาไว้อย่างนั้นก่อนครับเอาไว้อย่างนั้นก่อนเอาตัวรอดไว้ก่อนดีกว่าร
0: อให้น้ำรถไปก่อน
2: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเหตุที่รถสไลด์ก็เข้ามาไม่ได้ถ้าเกิดว่าสมมติว่ารถสไลด์เข้าได้ก็ควรที่จะยกไปเลย
0: ครับ
2: ไปให้ช่างเขาได้มีการรื้อนะครับแล้วก็ถอดล้างทำความสะอาดอย่าเพิ่งใช้ระบบไฟฟ้าเป็นอันขาด
0: นี่ไง
2: นะครับ
0: หลายคน
2: อย่าง
0: นี
2: ่ครับ
0: ปฏิบัติหลักปฏิบัติคนจะทำยังไงดีท่านด็อกเตอร์ช่วยอธิบาย
2: ครับปฏิบัติหลักเลยครับถ้าเกิดสมมติว่าเราขับรถอยู่เนี่ยนะเอาเรื่องของตัวที่ลุยน้ำนะฮะเป็นเหตุสุดวิสัยอันนี้ก็คือก็จะมีน้ำแฉะอยู่ที่เท้าก็แสดงว่าน้ำเข้ารถแล้วเข้าพรมแล้วนะครับอันนี้ถ้าท่วมเกิดขึ้นล้อไปก็มีโอกาสเข้าที่พรมแน่นอน
0: อ
2: ันนี้ทุกอย่างที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับจะต้องห้ามใช้เป็นขาดไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันที่พวงมาลัยหรือว่าจะเป็นปรับเบาะหรือว่าจะเป็นระบบเซ็นเตอร์ล็อกอะไรพวกนี
0: ้
2: ถ้ารถวิ่งได้ก็วิ่งไปก็ไม่เป็นไรนะถ้ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องเดินทางต่อไปเพราะว่าข้างหลังเขาไล่ตูดมาอันนี้ตรงนี้ครับก็คือห้ามใช้ระบบไฟฟ้าเป็นอันขาดแล้วใช้ระบบไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยในเรื่องของความชื้นอันนี้แหละจะทำให้เรื่องปัญหาพวกกล่องต่างๆที่อยู่ใต้เบาะนะครับแล้วก็พวกที่เป็นคอนโทรลต่างๆเซ็นเซอร์ต่างๆพวกนี้ก็จะมีโอกาสที่จะทำงานและช็อตได้นะครับมีโอกาสดับได
0: ้
2: นะครับตรงนี้เรื่องตรงนี้คือเรื่องสำคัญเลยครับคือห้ามแตะระบบไฟฟ้าเป็นขาด
0: ครับ
2: นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องหัวใจหลัก
0: ครับรักขับรถที่จะลุยน้ำมันสุดวิสัยมันไม่ไปไม่ได้มันต้องลุยน้ำผ่านขนาดเขาเปิด
2: ระดับ
0: ควรป
2: ิ
0: ดแอร์เลยไม่เลย
2: ระดับแรกเลยก็ต้องปิดแอร์ครับ
0: ระ
2: ดับแรกเลย
0: อัน
2: นี้คือต้องปรับต้องปิดแอร์ก่อนแล้วก็คันเร่งนะฮะห้ามเติมเลยปล่อยไหลไป
0: ครับ
2: กับตรงนี้นะครับห้ามเติมคันเร่งห้ามเหยียบคันเร่งรถบางคันเนี่ยใช้ฟรีคัสพัดลมนะครับก็ยังเป็นรถปี2000เศษ2500อะไรพวกเนี้ยหรือ2000ลงไปเนี่ยพวกนี้จะใช้ฟรีคัสพัดลมมันก็จะปั่นน้ำนะฮะวิทย์เข้ามาหาเครื่องก็จะทำให้ตัวเครื่องยนต์นั้นโดนถ้าเป็นเครื่องยนต์บินซินนะครับมีโอกาสที่จะลงกาวไฟปักหัวเทียนปักคอยนะครับตรงนี้ก็ทำให้ดับได
0: ้
2: หรือสะดุดนะครับก็ห้ามแตะคันเร่งนะครับก็เป็นรถที่เป็นรุ่นใหม่ๆหน่อยปี2015ขึ้นมาพวกนี้ก็ต้องปิดแอร์เหมือนกัน
0: ครับ
2: แล้วก็พัดลมไฟฟ้านะครับเขาจะหยุดทำงานนะมองว่าไม่ร้อนอยู่แล้วครับตรงนี
0: ้ครับ
2: นะตัวเราในรถอาจจะร้อนนิดนึงแต่ว่าด้านนอกนะไม่ร้อนอยู่แล้วเพราะว่าน้ำมันหล่อเย็นอยู
0: ่ครับ
2: นะครับอันนี้คือระดับแรกเลยคือปิดแอร
0: ์
2: นะครับต้องปิดแอร์นะครับก็ห้ามเลย
0: ครับ
2: ต้องห้ามเปิดเป็นอากาศถ้าเปิดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดช็อตของระบบไฟฟ้าได้ทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์พัดลมไฟฟ้าหน้าเครื่องหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่จะโดนช็อตได
0: ้ได้ครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ฟังข้อมูลตรงนี้สามารถติดตามดร.คาร์ได้จุดไหนตอนไหนอะไรยังไงเชิญเลยครับสั้นๆครับ
2: ครับก็มีถามตอบสดด้วยใช่ไหมอันนี
0: ้ครับในตอนนี้จะฝากถึงผู้ฟังอะไรยังไงเชิญเลยครับ
2: อ๋อครับก็จริงแล้วก็ตอนที่รถน้ำยังไม่เข้านะครับตอนนี้ก็อย่าประมาทนะฮะเพราะว่ากรมอุตุก็ค่อนข้างที่จะแม่นนะครับตรงนี้เรื่องของพยากรณ์อากาศตรงนี้ก็ควรที่จะลดไปไว้บ้านญาติได้ก็ไว้บ้านญาตินะครับหรือสถานที่บางสถานที่เขาให้มีที่จอดฟรีก็เอาขึ้นไปจอดดีกว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได
0: ้ได้ครับได้คร
2: ับนะครับตรงนี
0: ้ก็ถือว่า
2: เป็นเรื่อง
0: ครับขอบคุณดร.คาร์นะครับที่ให้ความรู้แล้วก็ป้องกันเกี่ยวเรื่องการขับรถลุยน้ำอย่างปลอดภัยขอบคุณมากครับท่านครับ
2: ครับครับยินดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดี
0: ครับท่านผู้ฟังครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนยินดีจะรับใช้ท่านผู้ฟังนะครับตลอดไปนะวันพุธถึงวันอาทิตย์เลยวันพรุ่งนี้ก็ได้ติดตามความคืบหน้ากันเราจะเกาะติดสถานการณ์เรื่องน้ำท่วมกันต่อนะครับ วันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ
3: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 16:00 น.
4: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: ปิดด่าน 100% ได้ผลเศรษฐกิจกัมพูชาดิ่งฮวบพบรอบย้ายฐานเข้าไทยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรียังคงดำเนินมาตรการปิดด่าน 100% และเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนและช่องทางธรรมชาติเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนการขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายและภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องล่าสุดกำลังพลชุดควบคุมฐานพรานนาวิกโยธินที่4กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543ฐานคลองปงน้ำร้อนตรวจพบลังพลาสติกกระเป๋าเดินทางลังกระดาษและถุงกระสอบจำนวนมากมากองรวมกันอย่างมีพิรุธภายในบ้านไม่มีเลขที่กลางสวนเกษตรพื้นที่หมู่4ตำบลคลองใหญ่อำเภอปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจึงประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลคลองใหญ่เข้าร่วมตรวจสอบจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบสิ่งของรวม57ชิ้นจากข้อมูลข่าวเบื้องต้นระบุว่าการตรวจยึดครั้งนี้อาจเชื่อมโยงกับการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และทรัพย์สินจากสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดไพรินประเทศกัมพูชาซึ่งอยู่ตรงข้ามจุดแผ่นแดนถาวรบ้านผักกาดภายหลังได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดด่านของฝ่ายไทยเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการปิดด่าน 100% ส่งผลโดยตรงต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจตามแนวชายแดนในฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะกิจการที่พึ่งพาการเดินทางการขนส่งสินค้าและการเชื่อมโยงกับประเทศไทยจนอาจเกิดความพยายามลักลอบขนย้ายอุปกรณ์และทรัพย์สินผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการควบคุมของเจ้าหน้าที่กองทัพเรือขอย้ำว่าการปิดจุดผ่านแดนไม่ได้หมายความว่าช่องทางธรรมชาติจะสามารถใช้สัญจรหรือขนย้ายสิ่งของได้โดยเสรีการนำคนหรือสิ่งของข้ามแดนออกนอกช่องทางที่กำหนดถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จะลาดตระเวนเฝ้าตรวจสกัดกั้นและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้พื้นที่ชายแดนของไทยถูกใช้เป็นเส้นทางหลบเลี่ยงกฎหมายหรือเป็นฐานดำเนินกิจกรรมที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอชท.อ่าน
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
14: Tab to Read
13: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
14: Play Store และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: เที่ยงอิ่มมากเลยไม่รอกินขนมแล้วเนี่ย
1: นี่คะ
0: เออไอ้หนูไอ้งานแข่งกีฬาสีร่วมกับบริษัทเพื่อนบ้านถ้ามีแข่งวิ่งผ่านพี่ว่าน่าจะดีนะ
1: หนูเห็นด้วยค่ะเมื่อวานนี้หนูดูรายการทางโทรทัศน์มีแข่งวิ่งผลัดด้วยค่ะสนุกมากเลยค่ะพี่ทินทีมที่ชนะออกตัวได้เร็วมากหนูเห็นแล้วอยากจะลงแข่งบ้างจังเลยค่ะ
0: อะไรหนูจะไปวิ่งแข่งกับเขาตัวแค่ได้วิ่งตามเขาทันเหรอเออแต่ก็น่าจะสนุกดีนะเอ๊ะแต่เมื่อกี้นี้หนูบอกว่าออกตัวได้เร็วมากคำคำนี้ที่เคยได้ยินใช้กับรถนะใช้กับคนได้ด้วยเหรอ
1: ออกตัวมี3ความหมายค่ะออกตัวในความหมายแรกหมายถึงเคลื่อนตัวจากจุดเริ่มต้นเช่นนักกีฬาว่ายน้ำที่ออกตัวได้เร็วมักจะได้เปรียบผู้แข่งขันความหมายที่2หมายถึงพูดกันการถูกตำหนิเอาไว้ก่อนเช่นเจ้าภาพออกตัวว่ามีเวลาจัดงานน้อยการต้อนรับอาจจะไม่เรียบร้อยความหมายที่3หมายถึงนำไปเปลี่ยนเป็นเงินนำไปทำให้เกิดผลประโยชน์เช่นซื้อทองดีกว่าซื้อที่ถ้าขัดสนก็ออกตัวได้ง่ายคราวนี้เข้าใจชัดเจนไหมคะพี่ทิน
0: เข้าใจชัดเจนแล้วครับพี่ไม่เคยรู้เลยนะว่าคำคำหนึ่งจะมีหลายความหมายเออแล้วพี่ก็โชคดีด้วยนะว่ามีผู้รู้ภาษาไทยอย่างหนูเนี่ยคอยให้คำแนะนำพี่เสมอ
1: ได้สิคะ
0: เออว่าแต่ว่าหนูพี่มีอะไรจะบอกเย็นนี้ว่างเลี้ยงข้าวพี่ไหม
1: นึกว่าเรื่องอะไรพี่ทินมีกำหนดส่งงานวันนี้ไม่ใช่หรอคะเดี๋ยวก็เสร็จไม่ทันหรอกค่ะ
0: โอ้ฝีมืออย่างพี่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้ว
1: ออกตัวมาดีซะขนาดนี้ก็น่าจะเสร็จทันจริงๆนะ
0: แน่นอน
1: ก็ได้ค่ะแต่ว่าวันพรุ่งนี้พี่ทินจะต้องเลี้ยงอาหารเวียดนามหนูด้วยนะคะ
0: พรุ่งนี้พี่เลี้ยงคืน
1: ใช่ค่ะตกลงตามนี้นะคะรีบไปทำงานเลยค่ะเดี๋ยวไม่ทันตามนี้ค่ะ
2: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
3: มาถึงตอนที่14แล้วนะคะของทุ่งมหาราชโดยเปรียมเองค่ะกับห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีคุณจิตริน
4: สวัสดีครับพี่หมีแม่ตอนที่แล้วก็เคลียร์ใจระหว่างเพื่อนกับเพื่อนไปนะครับไม่รู้ว่าจะเคลียร์กันได้จริงๆหรือเปล่าระหว่างสุดใจกับจำปา
3: โอ้ก็เป็นการเคลียร์ที่มันก็มีความละเอียดอ่อนแล้วก็มีความเจ็บปวดอยู่ในใจนะแต่หลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปติดตามนะคะกับเรื่องราวจำปากับเรืองแล้วก็หลังจากนั้นค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทุ่งมหาราชหรือว่าบริเวณนี้แหละจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกต่อไปนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นรสชาติไหนนะดราม่าก็ไปแล้วเลิฟซีนก็ไปแล้ว
4: บูก็ไปแล้ว
3: ไปเลยดีไหมคะ
4: ไปเลยครับพี
3: ่กับตอนที่14ค่ะ

ขึ้น7ค่ำของเดือนต่อมาก่อนหน้าที่ฤดูล่องแพจะเริ่มต้นจำปากับเรืองก็แต่งงานกันเสียงของป้าแคล้วมีบทบาทอยู่อย่างสำคัญในการวินิจฉัยเรื่องนั้นทำไมจะต้องรอไปจนถึงไอเดือนอ้ายเดือนยี่หรือว่าเดือนสามเดือนสี่จนกว่าทิดเปลืองมันจะกลับจากขายไม้กับเองฮะป้าแคล้วตั้งกระทู้กับรื่นขืนรอไปก็มีแต่จะทำให้มันทุรนทุรายไปเปล่าๆจะทำบุญพันนี้มันต้องก่อนหน้าหนาวไอ้สำหรับพิธีรีตองอะไรนั่นจะไปเอาอะไรกันนักหนาจำปามันไม่ใช่สาวใช่แส่แล้วถึงทิดเปลืองเองมันก็ไม่ต้องการอะไรนอกจากให้ได้อีจำปามาเป็นเมียเท่านั้นในเมื่อมันเป็นความปรารถนาของป้าแคล้วทุกคนก็ได้แต่ปฏิบัติตามความจริงรื่นเองนั้นก็ยินดีที่ภาระนี้จะได้สิ้นสุดไปเสียทีประการหนึ่งก็เพื่อเป็นการพิสูจน์คำมั่นสัญญาที่เขาได้ให้แก่สุดใจและประการต่อไปรื่นก็หวังว่าจำปาในฐานะภรรยาของสหายจะทำให้เขาพยายามลืมหล่อนได้

0: ืนวันผ่านไปเมื่อน้ำเหนือหลากและเวลาของการเอาไม้ลงน้ำมาถึงบรรดาหน้าเก่าที่เคยร่วมงานกันมาตั้งแต่ปีกลายก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งตาแดงดูแก่ลงการดื่มก็จัดขึ้นแต่คงความกระปรี้กระเปร่าร่าเริงและแข็งแรงตามเดิมมั่นและทิมก็เช่นเดียวกันตาแดงบอกกับรื่นว่า
1: คิดจะชวนกันมาหาแต่คราวได้ข่าวว่าไปมีเรื่องกับนายเสถียรแล้วผู้จัดการพาคนใหม่ของพระโป้คนนั้นน่ะกับฉันรู้จักกันดีคิดว่าบางทีพอจะพูดจาให้ปรองดองกันได้แต่ไอเรื่องไรเรื่องน้ำมันยุ่งเลือดทีเออเห็นว่าเรียบร้อยกันไปแล้วไม่ใช่หร
0: ือรื่นได้ฟังก็พยักหน้าข่าวที่ได้รับจากตาแดงเป็นความรู้ใหม่สำหรับเขาแต่เมื่อคิดว่าปากน้ำโพสำหรับตาแดงก็เหมือนบ้านอีกแห่งหนึ่งสำหรับแก่รื่นก็พอจะเข้าใจ
1: จะเรียกว่าเรียบร้อยก็ได้เพราะตั้งแต่กลับจากโป่งน้ำร้อนมาแล้วยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกเลยอย่างไรก็ดีนะฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นอีกแล้วก็แล้วไปเกิดใหม่ก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงแต่ไม่อยากรู้ว่าน้าแดงคุ้นเคยกับนายเสถียรมาก่อน
0: ชายชราถอนใจขณะที่มวนยาไปตองใส่ปากแล้วก็จุดพ่นควันขโมง
1: จะคุ้นเคยก็ยังไม่ถึงอีกปีหนึ่งฉลองแพ้ไปเจอเขาเข้าที่ป่าน้ำโพเขาเกิดชอบใจอะไรขึ้นมาไม่รู้ละชวนลงไปเที่ยวถึงบ้านเขาที่กรุงเก่าโอ้ยจากนั้นมาพาแพลงไปส่งป่าน้ำโพทีไรก็แวะไปเยี่ยมทุกครั้งบางทีเขาก็แวะมาเยี่ยมฉันคนคนนั้นน่ะชอบกลเป็นคนประหลาดประหลาดยังไงอยู
0: ่ตาแดงสายหน้าไปมาแล้วก็หยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งพรางครุ่นคิดในขณะที่รื่นก็อดอยู่ไม่ได้ถามตาแดงว่า
1: เออแล้วประหลาดยังไงนะฮะบางครั้งก็เหมือนโจรเหมือนองคุลิมานบางครั้งเหมือนพระเหมือนองคุลิมานอีกเหมือนกันเออฉันไม่เข้าใจอ่ะคืองี้นะ
0: ตาแดงเกาศีรษะเพราะไม่สามารถจะหาถ้อยคำที่เหมาะเจาะมาอธิบายให้รื่นเข้าใจชัดได
1: ้วันหนึ่งดูเป็นคนดีมีธรรมะใจคอกว้างขวางสมกับเป็นนักเลงแควใหญ่อีกวันหนึ่งกลับดุดื้อถือแต่ใจเอาอะไรจะเอาให้ได้ฉันน่ะไม่เคยชอบพออะไรกับเขามากมายหรอกแต่เขาเองกลับมาชอบฉันนักหนาตั้งแต่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าป่าไม้ผักของนายห้างอยู่ที่นี่เคยแวะไปเยี่ยมฉันที่หนองปริงหลายหนแล้วรบเราจะให้มาทำงานกับเขานับครั้งไม่ถ้วนแต่ไอ้ฉันน่ะมันไม่ชอบมีเจ้ามีนายอยู่กับใครได้ไม่นานแม้แต่การรับจ้างล่องแพเคยซ้ำเจ้าของเสียเมื่อไหร่ล่ะถึงอย่างนั้นน้าแดงก็ยังอุตส่าห์มาร่วมงานกับฉันอีกโอ้ยสำหรับเรื่องนะมันคนละอย่างจะเอาไปเปรียบกับเขาไม่ได้นายเสถียรเขาอาจจะดีบางทีก็อาจจะร้ายแต่เขาก็วางตัวเป็นเหมือนนายคนเสมอไปไม่เหมือนเรื่องซึ่งถือเหมือนญาติโอ้ยประหลาดแท้ๆประหลาดที่เขายอมแพ้เรื่องเอาง่ายๆในเรื่องโป่งน้ำร้อน
0: ตาแดงหยุดเกาศีรษะอีกแต่ขณะที่รื่นก็หาได้นิ่งนอนใจเชื่อเอาง่ายๆอย่างเหตุการณ์ปรากฏและอย่างที่ตาแดงคิดไม่เพียงแต่เขาไม่ได้เก็บเอามาคิดให้เป็นเครื่องกังวลใจจนกว่าเหตุการณ์ใหม่จะบังเกิดขึ้นอีกเท่านั้นเขายังเชื่ออยู่เสมอว่า ความสงบของบ้านไร่และปากคลองในปัจจุบันเปรียบเหมือนความสงบของท้องฟ้าอากาศก่อนเกิดพายุใหญ่และมีวันหนึ่งก็วันใดนายเสถียรคงจะลงมืออีกเพียงแต่จะเป็นที่ไหนและเมื่อไรเท่านั้นเดือนต่อมาทั้งเดือนชุกไปด้วยงานจนแทบไม่มีเวลาจะอยู่ติดบ้านกระทั่งเอาไม้ลงน้ำผูกแพล่องจากเหนือลงมาพักรอเวลาการเดินทางอันไกลอยู่ที่หน้าคลองใต้แล้ววันหนึ่งสุดใจกระหืดกระหอบลงไปหาพี่ผู้ใหญ่ดูนมาคอยอยู่บนเรือนใหญ่อ่ะพี่รื่นเห็นว่าในห้างกลับจากตะโก้งแล้วหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ล่ะสามีวางมือจากขันชนะหวายที่ผูกจมูกซุงกับคานแผ่เงยหน้าอันเป็นมันไปด้วยเหงื่อขึ้น
1: เฮ้ยแล้วมาเกี่ยวอะไรกับเราด้วยล่ะ
0: ฉันจะไปรู้เหรอผู้ใหญ่พูนบอกอย่างนั้นนี่แกมาหาพี่รื่นนะบอกว่ามีธุระอยากพบสักหน่อยขึ้นไปถามดูเองเถอะจ้ะรื่นหันไปสั่งงานกับเรืองและพันซึ่งอยู่ด้วยกันบนแพพื้นนั้นแล้วก็ลงเรือหมูพายพาภรรยาข้ามฟากมา
1: น่าจะถามให้รู้เรื่องแล้วถึงค่อยไปบอกไม่รู้หรอว่าวันนี้น้ำขึ้นอีกกับศอกจะออกแพได้ในวันในพรุ่งอยู่รอมรอแต่ผูกเสร็จเสียเมื่อไหร่เล่าน้าแดงกับทิมก็ไปเอาเข็มยังไม่กลับมาจากหนองปริงเอ้ย
0: รื่นถึงกับบ่นพึมบ่นไปพายไปเมื่อเห็นสุดใจได้แต่นิ่งตาเมื่อจับอยู่ข้างหน้าสักพักรื่นก็หยุดบ่นไปเองจนกระทั่งเรือถึงตีนท่าในทันทีที่ก้าวขึ้นไปบนนอกฉาดรื่นรู้สึกประหลาดใจที่เห็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งไม่ค่อยจะแสดงความตื่นเต้นใดๆออกมานอกหน้าแต่ตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านนั่งกระสับกระส่ายเหมือนมีอะไรกังวลอยู่อย่างหนักรื่นก้าวเข้าไปนั่งลงที่ระเบียงตรงกันข้าม
1: นายห้างให้คนมาตามฉันไปหาเมื่อกลางวันนี้เองแกกลับจากนมัสการพระตะโก้งมาถึงเมื่อคืนดูเหมือนจะรู้เรื่องรื่นกับนายเสถียรเข้าเพราะเห็นพื้นเสียใหญ่พอเห็นหน้าฉันก็ตาลุกเป็นไฟพูดไทยคำกะเหรี่ยงคำจับใจความได้แต่ว่าให้ฉันพาขึ้นไปหาเท่านั้นแหละเอารีบแต่งตัวเข้าเถอะแล้วทำไมฉันจะต้องไปล่ะผู้ใหญ่โถรื่นก็เพราะนายห้างอยากพบนะสิแล้วถ้าฉันไม่ไปล่ะ

0: คราวนี้หน้าของผู้ใหญ่พูนที่ซีดอยู่แล้วยิ่งซีดหนักขึ้นริมฝีปากที่เปรอะไปด้วยน้ำหมากถึงกับสั่นงงงันอยู่ครู่หนึ่งเหมือนไม่เชื่อหูตัวเอง
1: นายห้างนะรื่นเข้าใจไหมล่ะไม่มีใครบ้านนี้เคยขัดขืนคำสั่งของนายห้างหรอกลองดูกันไหมล่ะผู้ใหญ่
0: ริมฝีปากของรื่นเผยจากกันน้อยๆเมื่อหัวเราะเบาๆแต่ประกายวาวจากในตาคู่นั้นบอกผู้ใหญ่พูนดียิ่งกว่าสิ่งใดว่าเขาหมายความตามนั้นหรือสับพยอกเล่น
1: ๆโถเห็นแก่ฉันเถอะรื่นไม่เห็นแก่ใครก็เห็นแก่ฉันไปด้วยกันสักหน่อยเถอะ
0: เสียงของผู้ใหญ่พูนเต็มไปด้วยการวิงวอนดูเหมือนว่าในขณะนั้นถ้าการกราบของแกจะสามารถทำให้รื่นเปลี่ยนใจได้ผู้ใหญ่พูนก็คงจะก้มลงกราบแล้วอะไรกันวะผู้ใหญ่เสียงที่ใครๆจำได้ไม่ผิดแน่ดังมาจากหัวบันไดปากแคร้วนั่นเองต่อจากนั้นปากแคร้วก็ก้าวขึ้นมานั่งบนนอกฉาดผู้ใหญ่บ้านครองสวนหมากใต้อธิบายให้แม่เฒ่าฟังโดยละเอียดด้วยสีหน้าซึ่งบ่งบอกถึงความไม่สบายใจเลยถูกของเองนะไอ้ทิศผู้ใหญ่ผิดทำตามที่เองคิดว่าถูกต้องอย่าทำตามที่ใครเขาบังคับ
1: ฉันไม่ได้ว่าบังคับนาแคล้วก็รู้อยู่แล้วว่านายห้างเป็นคนยังไงบอกให้ฉันมาตามรื่นไปพบฉันก็มาตามยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าจะพูดเรื่องอะไร
0: รื่นเงยหน้ามองดูแม่เฒ่าแล้วก็หันกลับไปมองดูสุดใจซึ่งนั่งนิ่งมีได้พูดอะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ถอนใจ
1: เฮ้ยเอาละฉันจะไปกับผู้ใหญ่แต่อย่าลืมว่าไม่ใช่เพราะเป็นคำสั่งของพระโป้นะของนายห้างที่คนเมืองนี้ทุกคนเรียกหรือว่าในฐานะเป็นจำเลยเกี่ยวกับเรื่องนายเสถียรเพราะมันเป็นเรื่องของบ้านเมืองฉันไปเพราะว่าอยากจะตามใจผู้ใหญ่ในฐานะที่ชอบพอกัน
0: ถูกคกเองอีกไอ้ทิศแม่เฒ่าแคล้วหันกลับไปหาผู้ใหญ่พูนอีกครั้งถึงมันจะผิดพลาดทำอะไรปั่มเป๋อเจ้าพูนมันก็เป็นคนซื่อคนเซ่อมีอย่างที่ไหนพบในห้างทั้งทีควรจะชี้แจงเรื่องต่างๆให้ในห้างรู้กลับนิ่งเป็นเบื่อได้แต่รับเป็นม้าใช้คาบข่าวต่อมา
1: โถท่านพูดอะไรออกไปเมื่อไรล่ะเห็นหน้าแกก็ใส่ฉันโครมให้แต่ตามรื่นไปช่างเถอะป้าเดี๋ยวก็คงจะรู้เรื่องหรอกว่าอะไรกันผู้ใหญ่คอยฉันอาบน้ำแต่งตัวประเดี๋ยวเถอะ
0: จากประตูใหญ่ริมคลองระหว่างรั้วซึ่งใช้ไม้สักทั้งต้นแทนเสากระทู้ปักเรียงรายมิดชิดมั่นคงและแข็งแรงประดุจป้อมปราการของเจ้าผู้ครองนครสมัยโบราณบ้านสามชั้นหลังนั้นดูสูงตระหง่านและก็มหึมาเหมือนปราสาทในเทพนิยายรื่นไม่เคยคิดมาก่อนเลยจนกระทั่งก้าวเข้าไปในบริเวณนั้นแล้วว่าความกว้างขวางใหญ่โตของสถานที่และผู้คนซึ่งพลุกพล่านอยู่ในบริเวณนั้นจะทำให้เขารู้สึกตัวเล็กลงไปเพียงใดราวกับเป็นเด็กที่เดินอยู่ในดงเปรียวถึงกระนั้นรื่นก็ไม่เคยเหลียวหน้าเหลียวหลังนับแต่ย่างเข้าประตูนั้นไปเดินอยู่บนถนนปูกระเบื้องระหว่างกอเข็มและพุทธซ้อนซึ่งเรียงรายอยู่สองฟากทางกะเหรี่ยงหญิงชายหลายคนวางมือจากงานที่กลางสนามและหน้าเรือนเล็กเลยเข้าไป เงยหน้าขึ้นภูเขาอย่างสงสัยหลายคนหันไปซุบซิบซึ่งกันและกันเหมือนจะรู้ระแคะระคายอะไรล่วงหน้ากิริยาของผู้ใหญ่พูนเริ่มประดับประเดิดขึ้นมาอีกการเดินก็ชักจะตะกุกตะกักในขณะที่รื่นก็คงรุนหลังแกเรื่อยไปรื่นหันไปกระซิบดุๆกับผู้ใหญ่พูน
1: นี่อย่าทำเหมือนคนที่เขากำลังพาตัวไปตะแลงแกหน่อยเลยแล้วก็อย่าลืมว่าผู้ใหญ่เป็นคนพาฉันมานี่นะมันรู้สึกใจคอไม่ดียังไงบอกไม่ถูก
0: สำเนียงชาวเวียงจันทน์ของผู้ใหญ่บ้านปรากฏออกมาจนฟังชัดอย่างที่มักจะปรากฏทุกครั้งที่แกไม่เป็นตัวของแกเองทั้งสองคนผ่านจำปีต้นใหญ่ซึ่งปลูกอยู่ที่เชิงบันไดล้างเท้าแล้วก็ก้าวขึ้นไปบนนอกชาญหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งนั่งเจียนหมากอยู่ที่ระเบียงเงยหน้าขึ้นแล้วก็จำผู้ใหญ่พูนได้หล่อนวางมือจากงานลุกขึ้นทันทีในห้างสั่งไว้แล้วฉันจะไปบอกเดี๋ยวนี้แหละผู้ใหญ่คอยประเดี๋ยวนะหล่อนบอกแล้วก็กลับเข้าไปข้างในรื่นและผู้ใหญ่พูนนั่งลงที่ระเบียงอันร่มรื่นพื้นกระดานขัดเป็นหมันรื่นมองดูทั่วบริเวณนั้นแล้วก็พิศวงงงงวยไปด้วยความสะอาดสะอ้านและโอโถงของสถานที่ตามผนังเหนือเฟียมซึ่งเปิดโล่งเข้าไปข้างในและเสาแต่ละต้นใหญ่ขนาดโอบไม่รอบติดเขาแล้วก็ศีรษะสัตว์ป่าซึ่งหายากภาพวาดของพระตะโก้งและภูมิประเทศอันสวยงามต่างๆของพม่าประดับอยู่ที่ฝาชั้นในเข้าไปนอกจากนั้นก็เรียงรายไปด้วยหอกดาบง้าวโล่และอาวุธโบราณต่างๆจนดูเกือบเป็นพิพิธภัณฑ์
1: นั่นนะหลานสาวในห้าง
0: ผู้ใหญ่พูนกระซิบในขณะที่รื่นมองเลยเข้าไปในห้องโถงชั้นใน
1: ไหนรูปที่ใส่เสื้อสิสุดแขนบนเสากลางน่ะเหรอโอ้ยไม่ใช่คนที่ลุกเข้าไปเมื่อตะกี้ไงล่ะอ๋อหน้าเหมือนคนไทยก็เหมือนนะสิแม่เป็นคนไทยแล้วไงมาเป็นหลานพระพ่อก็แกเป็นลูกสาวพญาตะกา
0: เรื่องสายหน้าสั่นศีรษะอย่างไม่เข้าใจแต่ก่อนที่จะทันซักอะไรผู้ใหญ่พูนต่อไปหญิงสาวผู้นั้นก็กลับออกมาอีกย่อตัวลงอย่างสุภาพบอกกับผู้ใหญ่พูนว่าในห้างให้ผู้ใหญ่ขึ้นไปข้างบนจ้ะกับคนนั้นด้วยรื่นและสบตาหล่อนอย่างจังก่อนที่หล่อนจะหันหลังกลับเดินนำผู้ใหญ่พูนและรื่นขึ้นบันไดไปชั้นบน
1: เหมือนใครนะ
0: รื่นคิดอยู่ในใจขณะที่เดินตามหล่อนไปท่านใดนั้นเองเขาก็นึกขึ้นได้ถึงหญิงอีกผู้หนึ่งซึ่งรื่นเคยช่วยไว้ที่หน้าบ้านลานดอกไม้หญิงผู้ทำให้เขานึกถึงรูปนางกินรีที่เจดีย์วัดพระธาตุซึ่งคนทันพากันมาตายเสียมากต่อมากละเมียดผู้เอวบางร่างเล็กผมดำตาดำปากค่อนข้างกว้างและทรวงอกอวบผิดปกติเพียงแต่ละเมียดบรรลุวัยสาวเต็มตัวในขณะที่ผู้หญิงคนนี้เพิ่งสาวรุ่นและพร้อมๆกับที่นึกขึ้นได้ก็รู้สึกประหลาดใจตนเองตลอดจนน้ำเสียงของหล่อนยังแม่นยำอยู่ในความทรงจำ
1: นายห้างนั่งอยู่นั่นแน่รื่น
0: ผู้ใหญ่พูนซึ่งถึงชั้นบนก่อนกระซิบพรางนั่งลงยกมือไหว้และนั่นเองเป็นครั้งแรกในชีวิตของรื่นที่เขาได้แลเห็นพระโป้ ด้วยสายตาตนเองภายในห้องนั้นกว้างหน้าต่างทุกบานเปิดออกไปสู่ท้องฟ้าอันสว่างและทิวมะพร้าวที่แกว่งทางสวยชายผู้หนึ่งขัดสมาธิอยู่บนพรมสีทับทิมเหนือระเบียงชั้นบนเบื้องหลังออกไปเป็นที่บูชาพระซึ่งควันธูปยังลอยกรุ่นแม้ความคิดของรื่นจะกำลังงุนงงไปด้วยความระลึกถึงละเมียดในขณะที่เปรียบเทียบกับหญิงสาวซึ่งเพิ่งจากไปรื่นก็อาจจะบอกได้แม้ผู้ใหญ่พูนจะไม่กระซิบบอกนับแต่วินาทีแรกที่เหลือบไปเห็นว่าชายผู้นั้นเป็นใครมิใช่รูปร่างซึ่งสมบูรณ์สมกับคนเจ้าเนื้อหรือการแต่งกายตามประเพณีมากไปกว่าความเป็นสง่าราศีของใบหน้าของในตาและผิวพรรณพะโป้ในขณะนั้นล่วงเข้าวัยกลางคนแล้วแต่สีหน้ายังอิ่มเอิบเหมือนคนหนุ่มน้ำเสียงที่พูดก็แจ่มใสไพเราะเหมือนเสียงเด็ก

0: คนนี้เหรอรื่นที่เขาพูดกันรื่นที่ทำให้คนงานของฉันขอย้ายจากฝั่งใต้คลองสวนหมากไปประจำป่าฝั่งเหนือครับในห้าง
1: ในตาอันเล็กแต่คมวาวเหมือนเปลวไฟเหมือนประกายเหล็กกล้าของพ่อโป้จับอยู่ที่ใบหน้าของรื่นไม่วางตาพ่อโป้พูดต่อไปด้วยเสียงเดิมปราศจากความรู้สึกใดๆโดยมิได้เอาใจใส่ต่อวาจาของผู้ใหญ่พูนเลย
0: ฉันอยู่ปากคลองมานานจนคนบ้านนี้ทั้งบ้านเมืองนี้ทั้งเมืองถือเหมือนฉันเป็นลูกกำแพงคนหนึ่งยังไม่เคยปรากฏว่ามีใครทำกับคนงานฉันได้อย่างนั้นนอกจากเราเรือน
1: รื่นยังคงนั่งพับเพียบอยู่อย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัวไม่ได้โต้ตอบประการใดแต่สายตาไม่ละจากใบหน้าของบุรุษเจ้าบ้านเหมือนกับในตานั้นบอกอะไรหลายอย่างซึ่งผู้ชายที่ผ่านชีวิตมาอย่างพ่อโป้เท่านั้นจะอ่านออก
0: พอฉันกลับมาถึงบ้านเมื่อคืนก็ได้รับรายงานทันทีว่าเรื่องทำร้ายคนงานของฉันแผลเป็นที่หน้าผากไอชนูยังเป็นประจักษ์พยานอยู่เดี๋ยวนี้เลยเรื่องรู้หรือเปล่าว่าถ้าฉันนำเรื่องขึ้นดำเนินคดีที่โรงศาลผลจะเป็นยังไง
1: รื่นไม่ตอบแต่ในตาไม่กระพริบในห้องนั้นเงียบสงัดได้ยินแต่เสียงถอนใจแรงเสียงของพ่อโป้บอกก็ฟื้นขึ้นมาเป็นครั้งแรก
0: นี่เราไม่มีอะไรจะพูดเลยเหรอรื่นมีประโยชน์อะไรครับในห้างที่ผมจะพูดในเมื่อนายห้างถือตัวเป็นโจทย์และผมเป็นจำเลยเสียแล้วไม่ใช่อย่างนั้นฉันไม่ได้ตั้งข้อหาอะไรรื่นฉันเพียงแต่เล่าถึงเรื่องราวที่นายเสถียรเขารายงานฉันเมื่อคืนและสมมุติถึงผลการดำเนินคดีให้ฟังก็อย่างเดียวกันถ้านายห้างฟังรายงานนายเสถียรเรื่องทางผมก็ไม่จำเป็น
1: พ่อโป้บุรุษเจ้าบ้านโน้มตัวลงมาข้างหน้าอย่างกระทันหันมือที่เท้าพรมกำแน่นแล้วก็คลายออกจากกันในที่สุดพ่อโป้ก็ถอนใจ
0: อย่าให้ฉันโกรธรื่นอย่ามาทำให้ฉันเป็นศัตรูเราไปอีกคนเล่าเรื่องของรื่นไปฉันอยากจะฟังโดยการเปล่าๆในห้างฟังนายเสถียรดีกว่าร
1: ื่นขยับชันเข่าข้างหนึ่งตั้งท่าจะลุกขึ้น
0: อย่ารื่นอย่าเพิ่งไปเราจะเสียใจไปจนวันตายไม่มีวันซะละ
1: กังวานกล้าวเหมือนเหล็กกล้ากระทบกันปรากฏออกมาจากเสียงนั้นเป็นครั้งแรก
0: ผมเข้ามาในบ้านนี้ตามที่ในห้างให้ผู้ใหญ่ไปตามก็ด้วยความหวังว่าจะพบในห้างอย่างกิตติศัพท์ที่คนเขาพูดกันแต่ครั้นมาถึงเข้าจริงกลับพบอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ในห้างที่ผมตั้งใจมาพบ
1: พ่อโป้เอนหลังกลับไปพิงหมอนขวานอย่างแช่มช้าในตาทั้งคู่เป็นประกายอย่างขบขัน
0: คนเขาพูดถึงฉันว่าอย่างไรล่ะเลื่อนปากคลองทั้งปากคลองกำแพงทั้งกำแพงแม่ปิงทั้งแม่ปิงรู้กันแต่ว่าในห้างพับโป้เป็นคนมีเมตตาอารีแก่คนยากเขาว่าในห้างเป็นคนยุติธรรมใจบุญหนักแน่นไม่หูเบาเขาพูดของเขาถูกนะเปล่าเลยผิดทั้งเพถ้าเป็นคนอื่นเล่าให้ฟังผมจะไม่เชื่อเลยแต่นี่มาได้เข้ากับตัวเองผมจะบอกให้นายห้างฟังว่า ใครข่มเหงใครไม่ใช่ผมไม่ใช่พวกปากคลองก่อเหตุนายห้างกับคนของนายห้างต่างหากก่อเรื่องเกี่ยวกับสัมปทานป่าโป่งน้ำร้อนป่านั้นเป็นเขตสัมปทานของฉันนะงั้นทางกรมการจังหวัดก็ควรจะประกาศให้พวกเรารู้ป่าคลองอยู่กันมาก่อนที่นายห้างหรือพญาตะกาจะมาตั้งภูมิลำเนาลงที่นี่

0: พอพี่ชายฉันจะมาอยู่ที่นี่ไม่มีผู้มีคนจนกระทั่งฉันมาอยู่แล้วต่างนานถ้าพวกปากคลองจะถืออะไรเป็นชีวิตสิ่งนั้นคือฉันทุกคนที่นี่ฟังฉันชาวบ้านผู้ใหญ่กำนันกรมการจังหวัดและอำเภองั้นก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่ไม่ฟังนายห้าง
1: รื่นผลุดลุกขึ้นอย่างเสียกิริยาหน้าตาของเขาแดงกำไปหมดเขาไม่มองดูผู้ใหญ่พูนไม่มองดูพะโป้แม้กระทั่งหญิงสาวผู้โผล่ออกมาจากฉากชั้นไหนด้วยสีหน้าประหลาดใจพอหันหลังได้ก็ก้าวลงบันไดเสียงหัวเราะก้องของพะโป้เป็นเหตุให้รื่นหยุดชะงักเลี้ยวกลับไปอย่างโกรธจัด
0: กลับมาก่อน
1: พะโป้ยังคงหัวเราะต่อไปหัวเราะจนน้ำตาไหล
0: กลับมาก่อน
1: อย่างอัศจรรย์และงงงันเหมือนคนถูกสะกดจิตรื่นหันกลับไปที่ระเบียงใหม
0: ่นั่งลง
1: คราวนี้พ่อโป้นั่งตัวตรงคราบน้ำตายังเปรอะแก้มยิ้มอย่างกว้างจนเห็นฟันทอง
0: ฉันเข้าใจแล้วล่ะว่าเพราะอะไรไอ้ชันฮูกับคนงานของฉันมันถึงได้ขอร้องนักหนาให้ย้ายมันไปประจำป่าอื่นฉันเห็นแล้วรื่นว่าเราเป็นคนดื้อถือทิฐิเพียงไรจะไปก็ไม่ลาเมื่อมาก็ไม่ไหวแต่ฉันไม่ถือโกรธคนเราไม่มีความนับถือกันแล้วจะกราบไหว้ทำไมฉันเองก็ใจอย่างนั้นถึงครองตัวมาถึงเดี๋ยวนี้ได้
1: พ่อโป้มองหน้ารื่นซึ่งยังไม่หายงงพ่อโป้ยังคงหัวเราะต่อไปแล้วก็พูดต
0: ่อกิตติศัพท์ที่เราได้ยินเกี่ยวกับฉันน่ะไม่ผิดหรอกรื่นในทันทีที่กลับมาถึงบ้านฉันสั่งลงโทษไอ้ชันฮูกับพวกคนงานเหล่านั้นทุกคนสำหรับนายเสถียรเองก็ไล่ออกส่งรายงานไปที่สำนักงานใหญ่ป่าน้ำโพแล้วแต่ในห้างรู้ได้อย่างไรโดยยังไม่ได้ไต่สวนว่าคนพวกนั้นเป็นฝ่ายผิดไม่ใช่ผมกับพวกปากคลองล่ะไต่สวนทำไมกันในเมื่อฉันรู้แน่ฉันจำเป็นจะต้องรู้แน่ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปไม่งั้นก็ปกครองคนนับจำนวนพันมานานนับสิบปีไม่ได้หรอกรื่นพูดสั้นๆนะในคืนที่ฉันกลับมาถึงนั่นเองรู้เรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างรื่นกับคนของฉันมาก่อนแล้ว
1: ในตาของพ่อโป้ที่มองดูรื่นมีประกายที่เต็มไปด้วยความขบขัน
0: นายห้างหมายความว่าคนทั้งบ้านล่วงหน้าไปบอกนายห้างแล้วอย่างนั้นเหรออ๋อเปล่าคนสนิทที่ฉันไว้ใจน่ะรายงานไปที่ตะโก้งอยู่ตลอดเวลา
1: ปรื่นมองหน้าบุรุษผู้นั่งหัวเราะต่อไปอยู่ต่อหน้าขณะนั้นครั้นแล้วก็ได้คิดขึ้นมาด้วยความสะท้านสะเทือนใจว่านี่เองพะโป้ผู้ยิ่งใหญ่พะโป้ผู้มีคุณแก่ชาวกำแพงเพชรโดยทั่วไปและครองสวนหมากโดยเฉพาะพะโป้ผู้นำฉัตรทองแต่ตะโก้งมาประดิษฐานณยอดพระบรมธาตุเป็นสัญลักษณ์แห่งพระบวรพุทธศาสนาซึ่งประชาชนทั้งเหนือและใต้ได้กราบไหว้กันต่อมาสำหรับจะอยู่คู่ฟ้าต่อไปในอนาคตรื่นรู้สึกตื้นตันคอหอยไม่สามารถจะพูดอะไรออกมาได้นอกจากก้มลงกราบชายผู้นั้นไม่ถึงอึดใจมานี้เองซึ่งเกือบจะแยกทางกันไปชั่วชีวิต
0: ได้พบรื่นและรู้จักรื่นแล้วอย่างนี้ฉันรู้ดีว่า

0: เพราะอะไรนายเสถียรจึงต้องยอมจำนนตั้งแต่ไอชนูกับพวกคนงานของมันโดนรื้อเล่นงานคราวนั้นแล้วไม่มีคนงานคนไหนอีกเลยจะยอมเข้าไปในโป่งน้ำร้อนมันกลัวรื้อเสียยิ่งกว่าผีปู่ย่าตายายของมันนอกจากนั้นเพิ่งจะมารู้กันเมื่อฉันมีคำสั่งมาจากตะโก้ว่าไม่เคยหวงห้ามป่านั้นถึงฉันจะได้เคยขอสัมปทานไว้จากเสนาบดีท่านทางวาจาถามผู้ใหญ่เขาดูถามคนรุ่นปู่ย่าตายายของคนบ้านนี้ดูว่านับแต่พญาตกากับพระโป้มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่เคยมีใครได้รับความเดือดร้อนเพราะเขาบ้างเปล่าเลยฉันอาจจะเคยใช้พระเดชกับพวกคนงานของฉันแต่สำหรับเพื่อนบ้านทั่วไปฉันใช้แต่พระคุณหรืออย่างไรผู้ใหญ่พูนจริงทีเดียวครับนายห้าง
1: ผู้ใหญ่บ้านปากคลองรีบรับคำพะโป้ยิ้มอย่างเข้าใจ
0: แกมันก็ดีแต่ประจบนะผู้ใหญ่คอยยังชั่วหน่อยที่ไม่ถึงสอพลอเกิดเรื่องเดือดร้อนแกลูกบ้าถึงขั้นนั้นแล้วช่วยเหลืออะไรไม่ได้ฉันเป็นแกขอลาออกแน่ผมก็กำลังจะคิดลาในอำเภอท่านเพราะรู้สึกว่าสังขารร่วงโรยลงไปเต็มทีครับดีทีเดียวรื่นเขาจะได้เป็นต่อไปฉันจะพูดกับเจ้าเมืองเขาเองแต่ผมไม่ต้องการจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับ
1: รื่นคานมองหน้าพ่อโป้อย่างจริงใจ
0: เอาถ้างั้นเราอยากจะเป็นอะไรล่ะตำแหน่งหัวหน้าป่าไม้ภาคนี้ของฉันเอาไหมล่ะผมขอบใจในห้านะครับแต่ผมไม่อยากเป็นเหมือนกันงั้นจะเป็นอะไรในรื่นพ่อค้าไม้เล็กๆอย่างที่เป็นอยู่ในเวลานี้แหละครับในห้าง
1: พะโป้เอ็นหลังพิงร่างอันสมบูรณ์ของแกกับหมอนขวานใบนั้นหน้ากำมะหยี่สีเลือดหมูอันพราวระยับไปด้วยดิ้นถอกที่ปักเป็นรูปนกยูงแผนหางมือข้างหนึ่งของแกยกขึ้นลูบคางอยู่ไปมาขณะที่ในตาทั้งคู่ดูซึ่งไปด้วยความครุ่นคิดเมื่อเอ่ยขึ้นอีกครั้งเสียงของพะโป้ก็กึ่งคาดหวังกึ่งลังเล
0: เท่านั้นเองนะรื่นที่เราอยากจะเป็นน่ะครับในห้างฟังก่อนนะรื่นเรากับฉันไม่เคยพบกันรู้จักกันมาก่อนเลยไม่เคยรู้ว่ารื่นมาจากไหนหรือมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยซ้ำไปแต่บอกตามตรงว่าในทันทีที่ได้เห็นรื่นฉันก็ชอบใจในลักษณะของเราบอกว่ารักที่จะเป็นใหญ่ต่อไปในการข้างหน้าในตาของเราบอกว่าเป็นคนตรงและซื่อกิริยาของเราเปิดเผยและไม่กลัวใครฉันอยากจะได้ไว้ร่วมงานด้วยกันจริงๆเพราะแน่ใจว่าเราเป็นคนที่ฉันไว้ใจได้งานของฉันใหญ่รื่นและฉันต้องการคนใหญ่สำหรับดูแลฉันรับรองว่าจะอุปถัมภ์รื่นให้มีฐานะไม่แพ้ใครมิใช่แต่ในกำแพงเท่านั้นหากตลอดทั้งสองแควฉันมีตำแหน่งหน้าที่สำหรับจะให้รื่นทำนับแต่หัวหน้าป่าไม้ทุกภาคคนควบคุมแพตลอดจนกระทั่งผู้ดูแลป่าไม้ทั่วไปตำแหน่งนายใหญ่เป็นรองเฉพาะผู้จัดการใหญ่ของฉันเท่านั้นบอกมาเถอะรื่นว่าเราต้องการอย่างไหน

0: โอ้โหนี่กลายเป็นว่านี่มาเสนองานมาโปรโมทหรือยังไงคะนี่พ่อโป้
1: เหมือนตอนแรกคิดว่าจะมีเรื่องนะครับกลายเป็นว่าอ้าวชวนมาทำงานเฉย
0: ไม่ทำงานอย่างเดียวนะทำงานด้วยแล้วโปรโมททันทีเลยนะเนี่ยจะเอาตำแหน่งไหนล่ะจะเอาระดับไหนล่ะขนาดนั้นเลยทีเดียวนะคะ
1: ครับ
0: ก็ตอนนี้ก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งเนาะพอพ้นจากดราม่ารสชาติอะไรคะให้คุณฟังลองเดาดูยังไม่จบนะเรื่องราวระหว่างรื่นพ่อโป้ก็คงจะมีความเหมือนต่างฝ่ายต่างใหญ่อันนี้ก็ใหญ่รวยด้วยในขณะที่รื่นเขาไม่ใหญ่นะเป็นคนเล็กๆคนหนึ่งแต
1: ่ครับ
0: มันแบบเนาะพ่อโป้สัมผัสได้เฮ้ไอ้นี่ไม่ธรรมดา
1: ไอ้นี่มันร้ายเว้ย
0: เออว่าทำงานกับฉันเถอะตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นเสนออยู่จะเอายังไงจะทำอะไรก็ตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะเสนองานผ่านไหมอันนี้หมายถึงพ่อโป้นะ
1: ครับไม่รู้ว่าตรื่นจะซื้อหรือเปล่าเพราะว่าตัวเองเนี่ยชอบความเป็นอิสระมากกว่าไม่อยากขึ้นกับใคร
0: จริงๆมันควรจะเป็นว่ารื่นนี่ควรจะเป็นฝ่ายเสนองานนะเสนองานกับพ่อโป้ใช่ไหมซึ่งเขายิ่งใหญ่กว้างขวางร่ำรวยแต่กลายเป็นว่าเอ้าพ่อโป้เป็นฝ่ายเสนองานซะงั้นก็เดี๋ยวตอนต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็พ่อโป้ตกลงแล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงกันแน่ใช่ไหมเป็นคนที่น่ากลัวอมหิตเป็นนายทุนหรือมีมิติอื่นๆยังไงกันแน่อ๋อมีเรื่องหนึ่งคือเมืองตะโก้งจำได้ไหมคะที่บอกเนี่ยเพิ่งกลับมาจากตะโก้ง
1: ใช
0: ่ตะโก้งก็คือย่างกุ้งนั่นเองนะคะ
1: อ๋อ
0: คือสมัยก่อนเขาเรียกว่าเมืองตะเกิงดาโกดากองตะโก้งประมาณนี้ล่ะ
1: ครับ
0: ปัจจุบันก็คือร่างกุ้งย่างกุ้งแยงก่อนก็มีหลายชื่อนะคะซึ่งเป็นอดีตเมืองหลวงเก่าก่อนที่จะย้าย
1: ในปิดอ
0: เมืองที่ในปิดอจำไม่ได้สักทีแต่อย่างไรก็ตามก็ย่างกุ้งก็ยังคงเป็นเมืองสำคัญอยู่ดีเนาะแล้วก็มีมหาเจดีย์ชเวดากองซึ่งพ่อโป้ก็คงจะไปสักการะอารมณ์ประมาณนั้นแหละ
1: ไงก็ต้องติดตามเรื่องราวของรื่นต่อไปนะครับว่าจะเจรจากับพ่อโป้ได้จบลงตอนไหน
0: จบลงอย่างไรนะ
1: ครับ
0: ติดตามได้กับตอนที่16ค่ะทุ่งมหาราชโดยเรียมเองนะคะ1ใน100เล่มที่คนไทยควรอ่านค่ะสำหรับวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569หลายพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขไทยที่บริเวณอาคารสุจินโนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ศรีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนทร์โชติรสนิรมิตรคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมพิธีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานและพัฒนาการแพทย์การสาธารณสุขและการศึกษาของไทยโดยทรงส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนและการผลิตแพทย์ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานส่งผลให้วงการแพทย์และสาธารณสุขไทยมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2472ขณะมีพระชนมายุ37พรรษาพระราชกรณียกิจพระจริยวัตรและพระเกียรติคุณของพระองค์ยังคงเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนชาวไทยมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายราชสักการะเป็นประจำทุกวันที่24กันยายนของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานบุคลากรทางการแพทย์นักศึกษาและประชาชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนขนขวาย
10: วิชัยมาศเธอรู้ไหมว่าก้าวเต้มเขาขออะไรฉัน
11: ไม่รู้หรอกก้าวแต้มมาขออะไรล่ะ
10: เขาขอให้ฉันสอนหนังสือให้นะ
11: ก้าวแต้มมีความตั้งใจดีนะ
10: ใช่จ้ะเขามีความตั้งใจดีแน่พูดถึงก็มาพอดีเลย
12: ฉันตั้งใจว่าจะเรียนหนังสือให้เก่งและจะขวนขวายหาความรู้ให้มากทีเดียว
10: ไม่ใช่จ้ะพยางค์แรกของขวนขวายต้องออกเสียงขอไข่ควบกับวาวแหวนสระโอนอหนูสะกดไม่ใช่ขอไข่สระอัวแล้วนอหนูสะกดไหนออกเสียงอีกสิ
12: ขวนขวายขวนขวาย
10: ฉันจะท่องกลอนให้เธอฟังแล้วเธอต้องจำไว้ด้วยนะเด็กๆทุกคนต้องหมั่นขวนขวายความรู้มากมายมีให้ศึกษาจะไปหนใดไม่อับปัญญาความรู้นั้นหนาช่วยตนพ้นภัย
13: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
14: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
15: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะฟังได้ที่ไทย PBS Podcast ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่า YouTube รวมถึงฟังจากสถานีวิทยุหลายๆจังหวัดที่รับสัญญาณรายการภูมิคุ้มกันด้วยนะคะวันนี้เราจะมาติดตามประเด็นของผู้บริโภคที่ยังคงเป็นปัญหากันอยู่ค่ะนั่นก็คือเวลาเราไปเดินห้างสรรพสินค้าหวังว่าจะเดินอย่างสบายใจชมสินค้าเลือกซื้อสินค้าใช่มั้ยคะแต่ว่ามันเคยเกิดกรณีที่คลินิกเสริมความงามนะคะมาตั้งบูธอยู่ข้างนอกแล้วก็หว่านล้อมขอเวลาเรานิดนึงเพื่อที่จะไปชมสินค้าของเขาซึ่งส่วนมากจะเป็นสินค้าประเภทเครื่องสำอางรวมถึงขายคอร์สเสริมความงามนะคะซึ่งจะใช้วิธีการให้พนักงานหลายๆคนเนี่ยเข้ามาพูดคุยบางครั้งก็อาจจะมีของล่อตาล่อใจเช่นให้ครีมฟรีนะคุณพี่แต่ว่าขอไปฟังรายละเอียดสินค้าเรานิดนึงไม่สนใจไม่เป็นไรขอเวลาแป๊บเดียวแบบนี้เป็นต้นนะคะพอเราอาจจะเคลิ้มไปหรือตั้งตัวไม่ทันเนี่ยก็อาจจะถูกดึงเข้าไปที่ร้านของเขาเหล่านั้นแล้วก็ได้แต่เขาก็จะมีวิธีการที่จะเกลี้ยกล่อมให้เราซื้อสินค้าหรือว่าซื้อคอร์สเสริมความงามนะคะด้วยการรูดบัตรเครดิตมารู้ตัวอีกทีบางคนนะคะรูดบัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้าและบริการของร้านเหล่านี้เนี่ยหลักหมื่นหลักแสนก็มีเคยมีถึงหลักล้านแต่ว่าไม่ได้รูดครั้งเดียว เป็นการรูดหลายครั้งเพราะว่าบางคนเนี่ยพอซื้อสินค้าไปแล้วซื้อคอสไปแล้วก็ต้องมารับบริการใช่ไหมคะพอรับบริการครั้งที่2ที่3ก็จะมีพนักงานเหล่านี้แหละนวดหน้าไปด้วยขายคอสเสริมโน่นเสริมนี่ไปด้วยรู้ตัวอีกทีคือบางคนถูกนำบัตรเครดิตไปรูดเองก็มีนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยบัตรเครดิตรูดง่ายมากเลยไม่ต้องเซ็นก็ได้เอาบัตรแค่แตะไปสลิปก็ออกมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นกลวิธีของร้านค้าที่ใช้วิธีหวานล้อมจะใช้จิตวิทยาอย่างอื่นที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยยอมที่จะรูดบัตรเครดิตเพื่อซื้อคอสต่างๆด้วยวงเงินที่สูงมากๆวันนี้เราก็มีเคสอีกเคสหนึ่งเหมือนกันค่ะเป็นกรณีคล้ายๆกับที่ดิฉันเล่าให้ฟังนะคะขอเรียกเป็นนามสมมุติก็แล้วกันนะคะคุณ A ก็คือเป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเรื่องตรงนี้วันนี้ดิฉันก็เลยเชิญคุณ A มาพูดคุยในรายการภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้สังเกตวิธีการของคนที่ชักชวนไปซื้อคอสหรือว่าเครื่องสำอางเหล่านี้จะได้ระมัดระวังตัวรวมถึงวิธีการว่าถ้าเราต้องการที่จะได้เงินคืนเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณเอคะ
16: ค่ะสวัสดีค่ะ
15: ค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยของคุณเอนี่ไปห้างแถวไหนแล้วก็วิธีการของพวกร้านเสริมความงามเหล่านี้เป็นยังไงบ้างคะ
16: ก็เป็นเหตุเกิดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์เมื่อต้นปีอะค่ะที่ห้างใหญ่แถวบางใหญ่แล้วกัน
15: 2569นะคะ
16: ใช่ปีนี้ค่ะวันนั้นก็คือเหมือนจะมีปัญหาส่วนตัวนะคะรู้สึกเครียดรู้สึกอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะไปเดินห้างแบบทานโน่นทานนี่อะไรเงี้ยผ่อนคลายอะไรเงี้ยปรากฏเดินไปเดินมาเนี่ยช่วงที่กำลังจะกลับบ้านเนี่ยเดินไปที่ที่จอดรถเนี่ยก็คือผ่านร้านขายสินค้าความงามร้านหนึ่งนะคะก็เขาก็เหมือนคล้ายๆเอาสินค้าเนี่ยมาลองอยู่หน้าร้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนคล้ายๆพอเราเดินเมื่อๆมาก็เหมือนก็โดนดึงเข้าไปทาลองอะไรเงี้ยนะคะโดนเอาเข้าไปในร้านแล้วกันค่ะแล้วก็เหมือนเสนอขายนั่นขายนี่อะไรเงี้ยคือช่วงนั้นเราก็แบบเราอยากกลับบ้านเราก็เลยแบบซื้อสินค้าไปกระปุกนึงแบบตัดความรำคาญนะคะไม่อยากยื้ออะไรเงี้ยก็เลยซื้อไปกระปุกนึง
15: ด้วยราคาเท่าไหร่คะ
16: คือจริงๆอ่ะป้ายติดไว้เกือบ 5,000 สุดท้ายเนี่ยลดราคาเราให้เหลือประมาณ 2,000 อะไรเงี้ยค่ะคือรู้สึกแบบราคาก็แปลกๆหน่อยนึงแต่ก็ตัดความรำคาญนะคะเพราะว่าวิธีการขายเขาเนี่ยก็เหมือนแบบนิดนึงอ่ะเราก็รำคาญเราก็ซื้อไปให้มันจบพอซื้อเสร็จแล้วเนี่ยก็มีพนักงานเข้ามาลุมล้อมอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นชาวไทยเนี่ยประมาณ 4-5 คนแล้วก็มีฝรั่งตัวใหญ่ๆคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยเป็นแมเนเจอร์นะนานๆมาทีเนี่ยอยู่ซื้อของไปกระปุกนึงแล้วเราจะให้นวดหน้าทดลองฟรี1ครั้งอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่อยากไปเราอยากกลับบ้านแล้วช่วงนั้นก็เครียดเนาะก็ปรากฏก็ถูกลุมๆอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเนี่ยก็เลยเข้าไปในห้องลองเหมือนโดนลุมโดนดึงโดนยื้อโดนอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ไปอยู่ในห้องลองระหว่างที่เขาลองนวดหน้าให้เราเนี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือนครีมดำๆอะไรเนี่ยค่ะมาโปะหน้าแล้วเหมือนเอาไอ้แม่เหล็กดูดออกระหว่างนวดอยู่เนี่ยก็มีเหมือนเอาครีมอะไรก็ไม่รู้มาโชว์ว่าเนี่ยไอ้ใช้ครีมกระปุกนี้นะเนี่ยกระปุกละ 97,000 เกือบแสนอะไรเงี้ยค่ะมานวดให้อะไรเหมือนแบบพยายามพูดว่าไอ้สินค้านี่มันมี

0: 24ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัศสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569หลายพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขที่บริเวณอาคารสุจินโนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ศรีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนทร์โชติรสนิรมิตรคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมพิธีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานและพัฒนาการแพทย์การสาธารณสุขและการศึกษาของไทยโดยทรงส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนและการผลิตแพทย์ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานส่งผลให้วงการแพทย์และสาธารณสุขไทยมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2472ขณะมีพระชนมายุ37พรรษาพระราชกรณียกิจพระจริยวัตรและพระเกียรติคุณของพระองค์ยังคงเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนชาวไทยมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายราชสักการะเป็นประจำทุกวันที่24กันยายนของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานบุคลากรทางการแพทย์นักศึกษาและประชาชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: สำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
4: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1 นาทีกับสมอ.ตอนเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป
5: โจ้พักวันนี้ไปเตะบอลกันป่ะเราเอาลูกบอลมาแล้ว
6: ไหนๆลูกบอลเอามาดูดิเฮ้ยทำไมสภาพมันเป็นเนี่ย
5: ทำไมอ่ะเล่นได้เหมือนกันแหละ
6: เฮ้ยไม่ได้ดิทีมเราระดับตัวแทนอบต.ใช้ลูกบอลไม่มีมาตรฐานได้ไงเอาลูกนี้ดีกว่าเนี่ยมีมอกเห็นไหมเนี่ยของดีมีคุณภาพอย่างเท่ เด้งดีมีน้ำหนักไม่รั่วซึมเลยนะ
4: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะฟังได้ที่ไทย PBS Podcast ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่า YouTube รวมถึงฟังจากสถานีวิทยุหลายๆจังหวัดที่รับสัญญาณรายการภูมิคุ้มกันด้วยนะคะวันนี้เราจะมาติดตามประเด็นของผู้บริโภคที่ยังคงเป็นปัญหากันอยู่ค่ะนั่นก็คือเวลาเราไปเดินห้างสรรพสินค้าหวังว่าจะเดินอย่างสบายใจชมสินค้าเลือกซื้อสินค้าใช่ไหมคะแต่ว่ามันเคยเกิดกรณีที่คลินิกเสริมความงามนะคะมาตั้งบูธอยู่ข้างนอกแล้วก็หวานล้อมขอเวลาเรานิดนึงเพื่อที่จะไปชมสินค้าของเขาซึ่งส่วนมากจะเป็นสินค้าประเภทเครื่องสำอางรวมถึงขายคอร์สเสริมความงามนะคะซึ่งจะใช้วิธีการให้พนักงานหลายๆคนเนี่ยเข้ามาพูดคุยบางครั้งก็อาจจะมีของล่อตาล่อใจเช่นให้ครีมฟรีนะคุณพี่แต่ว่าขอไปฟังรายละเอียดสินค้าเรานิดนึงไม่สนใจไม่เป็นไรขอเวลาแป๊บเดียวแบบนี้เป็นต้นนะคะพอเราอาจจะเคลิ้มไปหรือตั้งตัวไม่ทันเนี่ยก็อาจจะถูกดึงเข้าไปที่ร้านของเขาเหล่านั้นแล้วก็ได้แต่เขาก็จะมีวิธีการที่จะเกลี้ยกล่อมให้เราซื้อสินค้าหรือว่าซื้อคอร์สเสริมความงามนะคะด้วยการรูดบัตรเครดิตมารู้ตัวอีกทีบางคนนะคะรูดบัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้าและบริการของร้านเหล่านี้เนี่ยหลักหมื่นหลักแสนก็มีเคยมีถึงหลักล้านแต่ว่าไม่ได้รูดครั้งเดียวเป็นการรูดหลายครั้งเพราะว่าบางคนเนี่ยพอซื้อสินค้าไปแล้วซื้อคอสไปแล้วก็ต้องมารับบริการใช่ไหมคะพอรับบริการครั้งที่2ที่3ก็จะมีพนักงานเหล่านี้แหละนวดหน้าไปด้วยขายคอสเสริมโน่นเสริมนี่ไปด้วยรู้ตัวอีกทีคือบางคนถูกนำบัตรเครดิตไปรูดเองก็มีนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยบัตรเครดิตรูดง่ายมากเลยไม่ต้องเซ็นก็ได้เอาบัตรแค่แตะไปสลิปก็ออก

ความรำคาญนะคะเพราะว่าวิธีการขายเขาเนี่ยก็เหมือนแบบนิดนึงอ่ะเราก็รำคาญเราก็ซื้อไปให้มันจบพอซื้อเสร็จแล้วเนี่ยก็มีพนักงานเข้ามารุมล้อมอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นชาวไทยเนี่ยประมาณ4-5 คนแล้วก็มีฝรั่งตัวใหญ่ๆคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยเป็นแมเนเจอร์นะนานๆมาทีเนี่ยอยู่ซื้อของไปกระปุกนึงแล้วเราจะให้นวดหน้าทดลองฟรี1 ครั้งอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่อยากไปเราอยากกลับบ้านแล้วช่วงนั้นก็เครียดเนาะก็ปรากฏก็ถูกลุมอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเนี่ยก็เลยเข้าไปในห้องลองเหมือนโดนลุมโดนดึงโดนยื้อโดนอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ไปอยู่ในห้องลองระหว่างที่เขาลองนวดหน้าให้เราเนี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือนครีมดำๆอะไรเนี่ยค่ะมาโปะหน้าแล้วเหมือนเอาไอ้แม่เหล็กดูดออกระหว่างนวดอยู่เนี่ยก็มีเหมือนเอาครีมอะไรก็ไม่รู้มาโชว์ว่าเนี่ยไอใช้ครีมกระปุกนี้นะเนี่ยกระปุกละ97,000เกือบแสนอะไรเงี้ยค่ะมานวดให้อะไรเหมือนแบบพยายามพูดว่าไอสินค้าเนี่ยมันมี

0: 24ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569หลายพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขที่บริเวณอาคารสุจินโนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ศรีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนทร์โชติรสนิรมิตรคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมพิธีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานและพัฒนาการแพทย์การสาธารณสุขและการศึกษาของไทยโดยทรงส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนและการผลิตแพทย์ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานส่งผลให้วงการแพทย์และสาธารณสุขไทยมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2472ขณะมีพระชนมายุ37พรรษาพระราชกรณียกิจพระจริยวัตรและพระเกียรติคุณของพระองค์ยังคงเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนชาวไทยมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายราชสักการะเป็นประจำทุกวันที่24กันยายนของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตล

0: ลาธิเบศรเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานบุคลากรทางการแพทย์นักศึกษาและประชาชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: สำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
3: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป
4: โจ้พักวันนี้ไปเตะบอลกันป่ะเราเอาลูกบอลมาแล้ว
5: ไหนๆลูกบอลเอามาดูดิเฮ้ยทำไมสภาพมันเป็นเนี่ย
4: ทำไมอ่ะเล่นได้เหมือนกันแหละ
5: เฮ้ยไม่ได้ดิทีมเราระดับตัวแทนอบต.ใช้ลูกบอลไม่มีมาตรฐานได้ไงเอาลูกนี้ดีกว่าเนี่ยมีมอก.เห็นไหมเนี่ยของดีมีคุณภาพอย่างเท่เด้งดีมีน้ำหนักไม่รั่วซึมเลยนะ
3: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะฟังได้ที่ไทย PBS Podcast ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่า YouTube รวมถึงฟังจากสถานีวิทยุหลายๆจังหวัดที่รับสัญญาณรายการภูมิคุ้มกันด้วยนะคะวันนี้เราจะมาติดตามประเด็นของผู้บริโภคที่ยังคงเป็นปัญหากันอยู่ค่ะนั่นก็คือเวลาเราไปเดินห้างสรรพสินค้าหวังว่าจะเดินอย่างสบายใจชมสินค้าเลือกซื้อสินค้าใช่มั้ยคะแต่ว่ามันเคยเกิดกรณีที่คลินิกเสริมความงามนะคะมาตั้งบูธอยู่ข้างนอกแล้วก็หว่านล้อมขอเวลาเรานิดนึงเพื่อที่จะไปชมสินค้าของเขาซึ่งส่วนมากจะเป็นสินค้าประเภทเครื่องสำอางรวมถึงขายคอร์สเสริมความงามนะคะซึ่งจะใช้วิธีการให้พนักงานหลายๆคนเนี่ยเข้ามาพูดคุยบางครั้งก็อาจจะมีของล่อตาล่อใจเช่นให้ครีมฟรีนะคุณพี่แต่ว่าขอไปฟังรายละเอียดสินค้าเรานิดนึงไม่สนใจไม่เป็นไรขอเวลาแป๊บเดียวแบบนี้เป็นต้นนะคะพอเราอาจจะเคลิ้มไปหรือตั้งตัวไม่ทันเนี่ยก็อาจจะถูกดึงเข้าไปที่ร้านของเขาเหล่านั้นแล้วก็ได้แต่เขาก็จะมีวิธีการที่จะเกลี้ยกล่อมให้เราซื้อสินค้าหรือว่าซื้อคอร์สเสริมความงามนะคะด้วยการรูดบัตรเครดิตมารู้ตัวอีกทีบางคนนะคะรูดบัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้าและบริการของร้านเหล่านี้เนี่ยหลักหมื่นหลักแสนก็มีเคยมีถึงหลักล้านแต่ว่าไม่ได้รูดครั้งเดียวเป็นการรูดหลายครั้งเพราะว่าบางคนเนี่ยพอซื้อสินค้าไปแล้วซื้อคอสไปแล้วก็ต้องมารับบริการใช่ไหมคะพอรับบริการครั้งที่2ที่3ก็จะมีพนักงานเหล่านี้แหละนวดหน้าไปด้วยขายคอสเสริมโน่นเสริมนี่ไปด้วยรู้ตัวอีกทีคือบางคนถูกนำบัตรเครดิตไปรูดเองก็มีนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยบัตรเครดิตรูดง่ายมากเลยไม่ต้องเซ็นก็ได้เอาบัตรแค่แตะไปสลิปก็ออกมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นกลวิธีของร้านค้าที่ใช้วิธีหว่านล้อมจะใช้จิตวิทยาอย่างอื่นที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยยอมที่จะรูดบัตรเครดิตเพื่อซื้อคอสต่างๆด้วยวงเงินที่สูงสูงมากๆวันนี้เราก็มีเคสอีกเคสหนึ่งเหมือนกันค่ะเป็นกรณีคล้ายๆกับที่ดิฉันเล่าให้ฟังนะคะขอเรียกเป็นนามสมมุติก็แล้วกันนะคะคุณ A ก็คือเป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเรื่องตรงนี้วันนี้ดิฉันก็เลยเชิญคุณ A มาพูดคุยในรายการภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้สังเกต

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้กำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเข้าทุ่ง

0: และระดมกำลังดูแลประชาชนอิหร่านเสนอข้อตกลงให้กับสหรัฐโดยจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในระยะเวลา7วันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนพื้นที่ท้ายน้ำให้เตรียมรับมวลน้ำกำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังมีสถานการณ์อุทกภัยในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งอาจทำให้พื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากปภ.จึงกำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกจังหวัดส่วนจังหวัดที่ยังประสบอุทกภัยให้เร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งด้านการดำรงชีพการแพทย์และสาธารณสุขความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการระบายน้ำพร้อมดูแลระบบไฟฟ้าประปาและการสื่อสารระดมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยฟื้นฟูพื้นที่และเปิดเส้นทางคมนาคมให้ใช้งานได้โดยเร็วส่วนจังหวัดพื้นที่ท้ายน้ำให้ติดตามมวลน้ำเหนือใกล้ชิดโดยให้แจ้งเตือนประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกแนวคันกั้นน้ำตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงแนวป้องกันน้ำพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนโรงพยาบาลและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญรวมถึงดูแลระบบไฟฟ้าและประปาเพื่อลดผลกระทบสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาตามระเบียบโดยเร็วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเริ่มลดลงคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้สถานการณ์จะดีขึ้นส่วนน้ำท่วมขังที่ท่วมขังและน้ำทะเลหนุนต้องใช้เวลาระบายอีก 2-3 วันนายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในประเทศไทยว่าช่วงวันที่23ถึง25กันยายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีฝนตกหนักจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางส่งผลให้ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังรวมถึงมีน้ำป่าไหลลงสู่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและบางปะกงส่วนวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรปราการและฉะเชิงเทรามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ประกอบกับช่วงดังกล่าวมีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงและเกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดสำหรับวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางภาคกลางด้านตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่งผลให้วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนตกต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่เป็นฝนปานกลางสลับเบาตลอดวันจนถึงพรุ่งนี้เช้าสถานการณ์ฝนกรุงเทพมหานครจะดีขึ้นโดยรวมสภาพอากาศตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่น้ำจากลุ่มเจ้าพระยาบริเวณนครสวรรค์สิงห์บุรีและอ่างทองจะทยอยไหลลงมาเติมในช่วง 1-2 วันนี้แต่ไม่ได้สูงมากยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการและระบายได้ส่วนฝั่งตะวันตกเช่นนครปฐมสมุทรสาครน้ำจะระบายออกแม่น้ำท่าจีนเป็นหลักจึงไม่มีปัญหา
3: เรื่องของสภาพอากาศสภาพฝนก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนเนี่ยก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับคาดการณ์ของปริมาณน้ำฝนถ้าสังเกตวันนี้ฝนกรุงเทพมหานครจะไม่ได้มีพวกฝนตกหนักๆเข้ามาแต่จะเป็นลักษณะฝนเบาสลับปานกลางเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้น

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ค ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาอ่านให้ทุกฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.นะครับแต่ละวันจะมีเนื้อหามีรูปแบบของหนังสือที่แตกต่างกันออกไปศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุธีและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องสั้นในรูปแบบของนิทานนะครับจากหนังสือรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2เนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเราจะปิดหนังสือเล่มนี้แล้วนะฮะก็นำเสนอกันโอ้ยาวนานเลยเล่มนี้นะฮะน่าจะเดือนหนึ่งได้เลยนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาที่จะต้องจบกันแล้วนะเล่มต่อไปท่านฟังอยากจะฟังเรื่องสั้นแนวไหนนะครับบอกกล่าวกันมาได้เลยเดี๋ยวท้ายรายการถ้ามีเวลาผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่ที่ท่านฟังจะเขียนนำเสนอข้อแนะนำอะไรต่างๆบอกกล่าวกันมาได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะฮะทางฝ่ายของเกมนะฮะเกม for all นะฮะเขาเชิญชวนนะฮะให้เข้าไปเล่นเกมต่างๆกันนะครับในชุมชนเกม for all นะครับก็ใช้ชื่อนั่นแหละเกมแล้วก็ for เลข4นะฮะแล้วก็ all เนี่ยนะฮะเข้าไปเสิร์ชหาชุมชนนี้กันได้นะครับบนอินเทอร์เน็ตนะครับก็เข้าไปเล่นเกมต่างๆตอนนี้นะน่าจะมีเขาบอกว่ามีเป็น 60-70 เกมแล้วนะฮะแล้วก็มีเกมยอดนิยมต่างๆเนี่ยเขาขึ้นเอาไว้ด้วยนะครับว่ามีเกมอะไรบ้างจะมีทั้งในแนวของผจญภัยนะฮะในแนวของเกมที่มีเกมสันทนาการที่เป็นการละเล่นพื้นบ้านนะฮะของภาคต่างๆด้วยนะรู้สึกตอนนี้เกมที่ดังอยู่จะเป็นของเกมพื้นบ้านของทางภาคใต้นะก็เป็นเกมสันทนาการสนุกสนุกอีกเกมหนึ่งนะครับมีเกมอย่างที่เรียนแล้วนะมีผจญภัยมีเกมแนวที่จะต้องใช้ความคิดนะใช้การคำนวณเกมที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ในเชิงของภาษาอะไรต่างๆเหล่านี้เข้าไปติดตามก็ได้นะครับที่เกม for all นะครับเอาละฮะทีนี้มาดูหนังสือที่นำมาฝากกันนะครับรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับผลงานแปลของอักษราพรวันนี้ให้ทุกฟังปิดท้าย3เรื่องด้วยกันนะครับเราจะเริ่มจากเรื่องแรกเรื่องที่มีชื่อว่าพรามฉลาดเรื่องที่2นะครับธาตุของความโง่และปิดท้ายครับควายหัวเราะไปฟังกันได้เลยครับ3เรื่องเชิญครับ
9: เรื่องพรามฉลาด ครั้งหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งเกิดหมดหนทางที่จะทำมาหากินจึงคิดที่จะนำวัวซึ่งเป็นสมบัติสิ่งสุดท้ายไปขายที่ตลาดก่อนที่เขาจะออกจากบ้านภรรยาก็กำชับเขาว่าจำไว้นะท่านจะต้องขายให้ได้ร้อยรูปีถ้าไม่ได้ถึงร้อยก็เอาแค่90และอย่างน้อยที่สุด50ก็ยังดีอย่าให้ต่ำกว่านี้ทีเดียวพราหมณ์เดินจูงวัวไปไม่ไกลเท่าไหร่นักก็สวนทางกับเจ้าของคอกวัวคนหนึ่งซึ่งถามพราหมณ์ว่าจะไปไหนและวัวตัวนั้นตีราคาไว้เท่าไหร่เมียฉันเขาตีราคาไว้100รูปีสำหรับวัวตัวนี้พราหมณ์ตอบตามประสาซื่อแพงไปเจ้าของคอกวัวติเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราไปหาคนที่สามให้เขาตีราคาให้เขาตีราคาอย่างไรฉันจะจ่ายให้ทันทีพราหมณ์ตกลงเดินตามกันไปจนกระทั่งไปพบชายชราคนหนึ่งนั่งอยู่บนก้อนหินทั้งสองจึงเข้าไปแสดงความประสงค์ให้ทราบชายชราคนนั้นก็ตีราคาวัวของพราหมณ์ว่าควรจะมีราคาเพียง4รูปีเท่านั้นพราหมณ์จำเป็นต้องตกลงตามสัญญาเมื่อรับเงินแล้วก็กลับไปบ้านพอภรรยาเห็นเงินเข้าเท่านั้นก็หันมาเล่นงานพราหมณ์ทันทีนี่แกจะต้องโง่กว่าเจ้านั่นทีเดียวถึงได้ยอมขายวัวไปเพียงตัวละ4รูปีอย่างนี้ไม่ได้เชียวนะเราจะต้องแก้แค้นให้ได้พราหมณ์ยอมรับความโง่ที่เสียรู้มาแต่โดยดีดังนั้นในวันรุ่งขึ้นพราหมณ์จึงแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็ออกเดินทางมายังที่ได้พบเจ้าของคอกวัวเผอิญโชคดีได้พบเจ้าของคอกวัวเจ้าคนนั้นพอเห็นผู้หญิงแก่เฉียดเข้ามาใกล้แล้วก็ถามว่าเธอจะไปไหนไม่ทราบจ๊ะข้าแต่ท่านเศรษฐีฉันเป็นคนเปล่าเปลี่ยวตัวคนเดียวและพร้อมอยู่เสมอที่จะอยู่กับใครก็ได้ที่จะแบ่งอาหารให้ฉันกินและมีที่พักพิงพอหลับนอนพราหมณ์ปลอมทำเสียงให้หน้าเวทนางั้นก็เหมาะมาอยู่กับฉันเถอะเจ้าของคอกวัวรับรองแล้วก็เดินนำหน้าไปบ้านเมื่อมาถึงกระท่อมที่พักเจ้าของคอกวัวก็เข้าไปยืนที่ประตูแล้วตะโกนขึ้นว่าพ่อฉันพาเมียมาด้วยแล้วนะเมื่อพราหมณ์ได้เข้าไปพบพ่อผัวแกก็จำได้ทันทีว่าตาคนที่เป็นพ่อนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนที่แท้ก็เป็นตาแก่ที่นั่งอยู่บนก้อนหินแล้วก็ตีราคาวัวของแกเพียง4รูปีเท่านั้นเองพ่อผัวรู้สึกตื่นเต้นดีใจในการที่ได้ลูกสะใภ้มาเป็นอันมากจัดแจ้งอดสมบัติที่ตนมีให้ลูกสะใภ้ฟังบอกว่าทั้ง4มุมกระท่อมนั้นได้ฝังทรัพย์ไว้เป็นจำนวนมากเมื่อพราหมณ์ได้รู้ความลับเช่นนี้แล้วก็คอยหาโอกาสพอเจ้าลูกชายออกไปธุระข้างนอกพราหมณ์ก็คว้าไม้ตีพ่อผัวแล้วร้องบอกว่าฉันเป็นแม่มดเมื่อชายชราสลบลงไปพราหมณ์ก็ขุดทรัพย์ที่มุมหนึ่งของบ้านแล้วหลบหนีกลับไปบ้านของตนวันต่อมาพราหมณ์ได้แปลงตัวเป็นหมอรักษาโรคและเดินผ่านไปทางบ้านของพ่อผัวแล้วร้องบอกว่าเป็นหมอยาสามารถรักษาโรคเมื่อเจ้าของคอกวัวได้ยินดังนั้นเขาก็เชิญให้เข้าไปในบ้านและขอให้ประกอบยารักษาบิดาที่ถูกตีบาดเจ็บพ่อหมอก็บอกว่ามีน้ำมันดีอยู่ขนาดหนึ่งแต่ต้องผสมกับน้ำนมควายแต่ขณะนี้ไม่มีน้ำนมควายขอให้เจ้าหนุ่มไปเอาน้ำนมควายมาให้เจ้าของคอกวัวเจ้าเล่ห์ลงเชื่อก็ออกจากบ้านไปพอพ้นบ้านไปได้สักครู่พอพราหมณ์ก็เริ่มแผลงฤทธิ์คว้าไม้ตีชายชราอีกแล้วร้องบอกว่าเขาคือแม่มดเมื่อชายชราสลบลงก็จัดแจงขุดทรัพย์อีกมุมหนึ่งของกระท่อมกลับไปบ้านวันที่3พราหมณ์แต่งตัวเป็นหมอดูไปเยี่ยมที่บ้านนั้นอีกพอเจ้าของคอกวัวเห็นเขาก็ถามว่าท่านจะบอกฉันได้ไหมว่าฉันจะไปตามนางแม่มดนั้นได้ที่ไหนมันตีพ่อฉันเสียยับแย่ทีเดียวอ๋อได้สิโหนตอบพลางกลางตำราออกตรวจแล้วก็บอกว่าศัตรูของท่านกำลังเข้าไปในตลาดถ้าท่านจะออกตามไปเดี๋ยวนี้จะพบเขากลางทางขอให้รีบไปเถอะเมื่อได้รับคำบอกเช่นนั้นเจ้าหนุ่มก็ไม่รอช้ารีบวิ่งลงจากเนินเขาไปทันทีส่วนโหนปลอมก็จัดแจงเล่นงานชายชราแล้วขุดทรัพย์ไปอีก

ขาคงไม่ยอมรับหรอกท่านจะต้องบอกเขาว่าท่านเป็นแม่มดนั่นแหละบางทีเขาจะยอมคืนอูฐให้เมื่อบอกแล้วพรามก็อธิบายถึงหนทางที่จะไปบ้านเจ้าของคอกวัวให้อย่างละเอียดคนของพระราชาขอบใจพรามแล้วก็ขี่ม้าตรงไปยังกระท่อมของสองพ่อลูกเมื่อไปถึงคนของพระราชาก็ประกาศให้ทราบว่าตนคือแม่มดพอเจ้าหนุ่มได้ยินว่าเป็นแม่มดเท่านั้นเองก็ไม่ฟังเสียงอะไรอีกแล้วปรีเข้าไปเล่นงานทันทีคนของพระราชามามือเปล่าเห็นท่าไม่ได้กันก็ขี่ม้าหนีไปเจ้าหนุ่มก็วิ่งตามไปไม่ยอมลดละหวังจะจับตัวให้ได้ฝ่ายพราหมณ์ซิกตามมาแอบซุ่มดูอยู่เห็นเจ้าหนุ่มวิ่งตามคนของพระราชาไปตามแผนการของตัวก็ออกจากที่ซ่อนและวิ่งตามเข้าไปในกระท่อมประกาศตัวว่าเป็นแม่มดชายชราพอได้ยินว่าแม่มดมาอีกก็ไม่รอให้ถูกตีเป็นลมสลบไปเสียก่อนพราหมณ์ได้โอกาสก็ขุดทรัพย์แห่งสุดท้ายกลับไปบ้านคนเจ้าเล่ห์คิดว่าตนฉลาดสามารถหลอกคนอื่นให้แพ้รู้ตนได้นั้นอย่าทะนงตนไปนักว่าจะไม่มีใครฉลาดเหนือไปกว่าตนดูอย่างเจ้าของคอกวัวเจ้าเล่ห์ที่แพ้รู้พรามในเรื่องนี้เป็นตัวอย่างเรื่องทาสของความโง่ในโบราณสมัยมีเด็กชายคนหนึ่งบิดามารดาส่งไปเป็นศิษย์รับใช้อยู่กับช่างทองสมัยนั้นการศึกษาวิชาการไม่มีสถานศึกษาไม่มีโรงเรียนถ้าอยากมีอาชีพทางใดก็ต้องไปเป็นศิษย์รับใช้อยู่กับผู้มีอาชีพนั้นคือเป็นทั้งศิษย์ผู้เรียนวิชานั้นๆและทำหน้าที่เป็นคนรับใช้ไปด้วยในขณะเดียวกันพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือว่ายอมให้เขาใช้จนกว่าจะได้วิชานั่นเองเพราะการใช้นั้นเขาใช้ให้ทำงานเกี่ยวกับวิชาที่ตนต้องการเรียนรู้เด็กคนนี้ความจริงก็เป็นเด็กดีในข้อที่มีความคิดจะเรียนวิชาสำหรับเป็นอาชีพเลี้ยงตนและเป็นคนที่มีความฉลาดพอที่จะเรียนวิชาเป็นช่างทำทองได้แต่ในที่สุดหลังจากอยู่กับช่างทอง3ปีเด็กชายคนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวช่างทองเห็นว่าจะเสียเวลาของเด็กไปเปล่าๆจึงส่งข่าวไปให้บิดาของเด็กทราบให้มารับกลับไปช่างทองบอกกับบิดาของเด็กว่าบุตรชายของท่านฉลาดกว่าเด็กหลายคนที่มาอยู่ที่นี่พร้อมๆกันเด็กที่โง่กว่าเหล่านั้นทุกคนเป็นช่างทองได้แล้วแต่บุตรของท่านทำอะไรไม่ได้เลยเขาไม่สนใจหรือเขาเกลียดคร้านหรือบิดาของเด็กคนนั้นถามเขามีความสนใจดีช่างทองยืนยันเขาเป็นคนขยันมากด้วยท่านคิดว่าบุตรฉันทำอะไรไม่ได้เพราะเหตุใดบิดาเด็กถามตามที่ฉันรู้สึกสงสัยช่างทองว่าตามที่ฉันสังเกตเห็นและตามที่ฉันซักถามเพื่อนๆทุกคนของเขาก็ได้ความว่าเขาชอบพูดเสมอๆว่าอยากมีความรู้ในการทำทองอยากมีความรู้สูงที่สุดคือการทำทองให้เป็นอะไรๆได้ทุกอย่างอยากมีความรู้ขนาดนี้ที่เป็นอาจารย์มีศิษย์หลายคนเขาชอบพูดชอบบ่นอย่างนั้นทุกวันเขาอยากมีความรู้สูงในการทั้งทองจนกลายเป็นคนมีความทุกข์ความเสียใจในการที่ตนไม่มีความรู้ถึงขนาดนั้นเพื่อนๆทุกคนยืนยันว่าเขามีความเศร้าโศกเสียใจมากอยากมีความรู้สูงสุดมากเพียงไรก็ยิ่งเสียใจมากเพียงนั้นเฝ้าแต่ใฝ่ฝันคร่ำครวญจะมีความรู้อย่างนั้นให้ได้ฉันพอจะเข้าใจได้แล้วบิดาของเด็กคนนั้นว่ามันเข้าตำราที่คนโบราณท่านว่าไว้ท่านว่าคนจำพวกนี้เป็นคนโง่ชนิดหนึ่งคนโง่ชนิดนี้เมื่ออยากได้อะไรขึ้นมาทั้งที่ตนไม่สามารถจะมีได้ก็เฝ้าแต่เศร้าโศกเสียใจไม่ยอมทำอะไรและไม่มีปัญญาคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งสุดวิสัยที่ตัวเองจะมีได้ไม่ควรเศร้าโศกเสียใจให้เปลืองชีวิตเขาถอนใจใหญ่และพูดต่อไปว่าลูกชายฉันมันอยากได้สิ่งที่มันยังไม่มีและจะมีในทันทีไม่ได้มันก็เศร้าโศกเสียใจก็และความเศร้าโศกเสียใจนั่นเองที่ทำให้มันเรียนอะไรไม่รู้เรื่องเลยถึงแม้ตาของมันจะจ้องดูอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์ดูก็เหมือนไม่ดูไม่รู้เรื่องอะไรประใจของมันมัวคิดอย่างอื่นเสียหมดแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความหวังความตั้งใจความอยากได้ความอยากมีเหล่านี้อย่างหนึ่งอย่างใดจะสำเร็จได้ก็ด้วยการกระทำเพียงแต่นึกอยู่ในจิตย่อมไม่มีอะไรจะสำเร็จได้เรื่องควายหัวเราะขึ้นชื่อว่าตาแฉ่งแห่งบางมะกรูดใครๆในหมู่บ้านเป็นต้องรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของแกดีเหตุที่แกมีความเป็นยอดอยู่หลายทางอาทิเช่นเป็นยอดแห่งการคุยโวเป็นยอดแห่งการกินเหล้าแล้วเซ็นไม่ยอมจ่ายเป็นยอดในเชิงไหวพริบปฏิภาณดีชนี้แกจึงเป็นคนสำคัญคนหนึ่งประจำตำบลวันหนึ่งตาแฉ

0: ข้าไปในโรงกาแฟของร้านไอโกเจ้าจำนำเก่าทุกเช้าแกจะต้องมานั่งโมที่นี่ปฏิบัติจนเป็นกิจวัตรพร้อมกันนั้นแกก็สั่งของในร้านเท่าที่มีให้แกเต็มกินได้มันเรื่อยไปตั้งแต่เหล้าโรงกาแฟดำตั้งใบจากสบู่หอมอันเป็นของที่ไม่ค่อยแพงเท่าใดนักแกเซ็นได้แต่ถ้าเป็นของใหญ่ราคาหลายอัดไอโกก็ไม่ยอมเอออด้วยโดยมันออกตัวกับตาแฉ่งว่าทุนหมุนเวียนมันน้อยคืนให้ตาแฉ่งเซ็นเอาเซ็นเอาอีกหน่อยมีหวังข้าวของเกลี้ยงร้านแม้แต่ถุงกาแฟก็จะไม่มีชงขายแต่ถึงอย่างไรทั้งเจ้าหนี้คือไอโกและลูกหนี้คือตาแฉ่งก็ยังมีความสัมพันธ์กันในด้านบัญชีเงินเชื่อมาด้วยดีเพราะว่าตาแฉ่งมันดีไปอย่างพอฟลุกมาจากที่ไหนแกก็มาล้างบัญชีเก่าจนหมดเกลี้ยงแล้วก็เริ่มเซ็นต่อกันไปใหม่เป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกินก่อนจ่ายที่หลังนี่คือคำคมของแกวันหนึ่งตาแฉ่งมีอารมณ์รื่นเริงเหมือนเช่นทุกวันไหนไอโกเอามา28 บาทสิตาแฉ่งร้องสั่งอย่างวางกล้ามเงินล่ะตาแฉ่งไอโกร้องสวนมาทันควันพรุ่งนี้เชงตาแฉ่งพูดหน้าตาเฉยอย่างงั้นพรุ่งนี้ค่อยมากินช้าๆไอโกตาแฉ่งร้องเสียงฉุนมันจะมากไปละโว้ยจะขายหรือไม่ขายแล้วจะทำไมไอโกก็ไม่ใช่เล่นทำท่าขึงขังลาวไม่ทำไมหรอกจะเซ็นเหล้าหรือกินอะตาแฉ่งเห็นไอโกเอาจริงเอาจังเลยเสียงอ่อนวันนี้ข้าเฉ่งใจสดพูดเสร็จแล้วตาเฉ่งก็งัดเอาแบงค์10 บาทยับยู่ยี่ออกมาจากกระเป๋าเพื่อแสดงให้ไอโกแน่ใจว่าวันนี้มันจ่ายสดพอเล่าเข้าปากไปจอก2 จอกตาแฉ่งก็เริ่มคุยโวเสียงดังลั่นตามวิสัยเดิมมีใครเชื่อมั่งไหมลูกอายุมากกว่าพ่อเมาก็ไปนอนเสียตาแฉ่งลุงปานตะโกนข้ามจากอีกโต๊ะหนึ่งชัดช้าข้าหมั่นไส้เต็มทนแล้วไม่รู้ล่ะข้าว่าลูกอายุมากกว่าพ่อใครเคยเห็นบ้างไหมตาแฉ่งยังคงพร่ำต่อไปลูกของตาแฉ่งนะสิอายุมากกว่าพ่ออีกคนกล่าวสรรพยอเอาละถ้าใครไม่เชื่อว่าลูกอายุมากกว่าพ่อมีจริงลองมาพนันกับข้าไหมล่ะตาแฉ่งว่าโถเอ้ยตาแฉ่งกินเข้าไปไม่เท่าไหร่เมาเสียแล้วเอ็งเฉยๆเหอะหน้าไอ้จุนเดี๋ยวดีเองตาแฉ่งกล่าวอย่างขึงขังตาปานอดรนทนหมั่นไส้ไม่ได้จึงพูดขึ้นว่าวันนี้ข้าจะลองดีกับตาแฉ่งดูสักทีว่ามันแน่แค่ไหนก็พอตัวเชียวละตาแฉ่งพูดอย่างยโสหรือว่าแกจะพนันเอาสิว่าตาแฉ่งตาปานรับคำแล้วหันไปรอบๆร้านพลางลุกขึ้นพูดดังๆให้ได้ยินกันทั่วว่าวันนี้ข้าจะพนันกับตาแฉ่งให้มันลือชื่อไปเลยขอให้พวกเองช่วยเป็นพยานกันด้วยตาแฉ่งหัวเราะร่อร่าแล้วกล่าวว่าวันนี้ลาบปากของข้ามาแต่เช้าเลยว่ะเองจะพนันเอาอะไรในปัญหาของเองที่ว่าลูกอายุมากกว่าพ่อนะอย่างนี้นาคนละไร่ก็ยังไหวหรือว่าไงตับปานขอความเห็นสมาชิกภายในร้านอย่างนี้ข้าวเปลือกคนละเกวียนก็ขอสู้ว่ะเสียงสนับสนุนตับปานดังอยู่รอบๆเฮ้ยเฮ้ยตาแฉ่งทำเป็นร้องลั่นอย่างนั้นมันรุนแรงมากเกินไปข้าสงสารพวกเองเดี๋ยวต้องขายวัวขายควายกันไปแถวๆอย่าเลยว่าตาแฉ่งพูดกับเองไปแล้วเดี๋ยวต้องไปแปลงฟันอีกตาปานชักเดือดฮ่าคนอย่างเองน่ะหรือแปลงฟันตาปานเออสิวะคอเกศเสียด้วยตาปานพูดลอยหน้าลอยตาเวรกรรมตาแฉ่งรำพึงดูฟันมันสิมีกับเขาซะเมื่อไหร่เหลือแต่เหงื่ออย่างนี้มันจะแปลงฟันได้ยังไงไม่บรรลัยหมดหรือเหงื่อของเองน่ะคราวนี้เสียงฮาครื่นเต็มร้านฝ่ายตาปานเงียบกริบรีบหุบปากทันควันคราวนี้ตาแฉ่งรีบหัวเราะเป็นการใหญ่ว่ากันให้รวนเป็นดินบนทรายไปเลยเชียวแหละตาปานรู้ว่าตัวเองกำลังหมดท่าเลยทำเป็นโวยวายขึ้นว่าว่าไงตาแฉ่งปัญหาของเองน่ะไอ้ปานมันแปลงฟันคอเกียดเสียด้วยโว้ยมีหน้าเหงือกถึงได้เป็นเงามันแผลบคาขำจะตายละโว้ยตาแฉ่งยังคงหัวเราะชอบอกชอบใจพอทีไอ้แฉ่งเรื่องฟันเรื่องเหงื่อของข้าน่ะข้าเจอยังไงก็ช่างข้าตับปานหาทางออกเองมาว่าปัญหาของเองดีกว่าถ้าเองพูดไม่จริงอย่างปากว่าแล้วก็เองจะให้ข้าทำไงเอาเลยจะเอาไงก็เอาตามถนัดถ้าข้าพูดไม่จริงตาแฉ่งโอ้แต่ว่าถ้าลูกอายุมากกว่าพ่อมีจริงล่ะเองจะว่าไงตับปานเล่ามื้อนี้ของเองข้าเฉ่งตาปานพูดโดยไม่ต้องคิด แน่นะตะปานตะแฉงย้ำข้ามันแน่เสียยิ่งกว่าแช่แป้งตะปานว่างั้นไอ้โกเอามาเลยอีกขวดหนึ่งไอ้โกนั่งอยู่กับร้านหัวเราะจนเห็นฟันหลอนึกครึ้มอกครึ้มใจไปกับการพนันขันต่อของสองเท่าเอ็งเฉลยปัญหาของเอ็งมาได้เลยว่ามันเรื่องอะไรกันลูกมันต้องอายุมากกว่าพ่อลูกคนใช่ไหมตาแฉงอีกคนย้ำถามเพื่อค่อยแน่ใจอ้าวก็ลูกคนสิวะแต่ที่นี่มันเสือกทะลึ่งมีอายุมากกว่าพ่อนี่มันเป็นปัญหาสำคัญที่พวกเอ็งต้องจ่ายค่าเล่าให้ข้าอย่าโยกโยให้มากเรื่องนักเลยตาแฉงข้าชักหมั่นไส้คันตีนยิบๆแล้วนะตะปานพูดอย่างรำคาญในความเป็นคนเจ้าคารมของตาแฉงเอาล่ะพวกเอ็งฟังกันให้ดีนะแล้วอย่าลืมเตรียมเงินค่าเล่าไว้ให้โกด้วยตาแฉงบทบาลูกอายุมากกว่าพ่อตาแฉงมันไม่บ้าก็เมามีเสียงสอดขึ้นท่านผู้มีเกือกและไม่มีเกือกทั้งหลายตาแฉงลุกขึ้นยืดอกอันเหี่ยวแห้งของแกทำท่าประหนึ่งจะให้เหมือนยอดขุนศึกในนิยายนักการบัดนี้ข้าผู้มีนามว่าแฉงนามสกุลไม่ปรากฏจะได้เฉลยปัญหาเพื่อเป็นค่าเล่าโครมเสียงโลหะวัตถุกระทนเก่าๆลอยมาข้างๆโต๊ะที่แกกำลังยืดอกอยู่ตาแฉงเสียงตะปานร้องขึ้นคราวนี้เองขืนมากความไปอีกมีหวังกบาลแยกแน่ตาแฉงค้อนประหลับประเหลียกแล้วกล่าวด้วยเสียงอันดังว่าไม่มีใครเขาเชื่อข้าว่าลูกอายุมากกว่าพ่อแต่มันก็เป็นไปแล้วคือมันอย่างนี้พ่ออายุได้50พ่อก็ตายแต่เจ้าลูกมันยังมีชีวิตอยู่เรื่อยๆจนป่าเข้าไป80 90ถึงจะแก่ตายไปแล้วทีนี้ใครจะเป็นคนเฉ่งข้าเล่าล่ะมันต้องไอ้ปานคนที่แปลงฟันด้วยคอลเกตพูดจบตาแฉงก็นั่งลงหัวรอดิ้นไปดิ้นมาเป็นอันว่าถูกของตาแฉงมันว่าลูกอายุมากกว่าพ่อตาแฉงเป็นฝ่ายชนะมีชัยตาปานเป็นผู้เฉ่งเงินค่าเล่าและบนโต๊ะตาแฉงฟาดเสียราบเรียบไปหมดแล้วทุกคนก็ยังอยู่กันพร้อมหน้าเหมือนเดิมข้ามีวิธีที่จะทำให้ควายหัวเราะได้ตาแฉงเริ่มบทบาทใหม่เพื่อหวังจะหาค่าเล่าไว้มือเย็นว่าไงนะตาแฉงตาปานที่เพิ่งจ่ายค่าเล่าแทนตาแฉงไปอย่างสดสดร้อนร้อนเริ่มคันมือคันตีนยิบยิบขึ้นมาอีกข้าว่าข้ามีวิธีทำให้ควายหัวเราะได้ตาแฉงพูดหน้าตาเฉยไอ้แฉงมันวอนปากแตกจนได้ตาปานยังไม่เข็ดทีเด็ดของตาแฉงว่ามีที่ไหนวะควายหัวเราะได้ข้านี่เหรอเว้ยเฮ้ยจะเป็นคนทำให้ควายมันหัวเราะหัวเราะเป็นเพลงซะด้วยสิตาแฉงพูดจบก็มีเสียงฮาครื่นไอ้แฉงตาปานทำท่าฮึดฮัดข้าฟังเอ็งพูดแล้วอยากจะเตะทีเดียว2ตีเลยเชียวตะปานผู้น่าสงสารเอ๋ยเอ็งมาพนันกับข้าอีกไหมล่ะเอาเลยตะปานได้เสียงสนับสนุนก็เหมือนยิ่งยุให้ตะปานตะครันตะครอที่จะลบเหลี่ยมตาแฉงเสียให้จงได้แน่หรอไอ้แฉงเอ็งทำให้ควายหัวเราะได้ตะปานถามแน่สิวะไอ้ปานตาแฉงตอบงั้นมาลองกันอีกสักตั้งดูซิไอ้ปานหรือไอ้แฉงใครจะเหนือเมฆกว่ากันตาแฉงหัวเราะแล้วว่าเล่ามื้อเย็นอีกมื้อหนึ่งเอ็งเฉ่งข้าถ้าข้าทำให้ควายมันหัวเราะได้แต่ถ้าควายไม่หัวเราะอย่างที่เอ็งพูดล่ะก็ไม่เห็นแปลกข้าก็หัวเราะแทนมันสิวะตาแฉงตีฝีปากอ๋อถ้างั้นเอ็งก็มีหวังหัว10แผลตัวไม่ต้องนับเธอหน้าข้าล้อเล่นแต่ข้าจะทำให้ควายหัวเราะได้จริงๆมาเลยไอ้แฉงคราวนี้ข้าจะเฉ่งข้าเล่าให้เอ็งเอง3วัน3คืนหากว่าเอ็งทำให้ควายหัวเราะได้เหมือนปากพูดแต่ถ้าเอ็งเท็จพูดล่ะเอ็งจะว่าไงให้เอ็งเหยียบวันละ3เวลาหลังอาหารตาแฉงให้คำมั่นยืนยันโอเคซิกาเรตตกลงตะปานชูมือไปมาเย็นวันนั้นที่ลานดินหน้าบ้านตะปานเต็มไปด้วยผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหญิงชายหนุ่มสาวตลอดทั้งเด็กเล็กหัวเท่ากำปั้นก็มาชุมนุมกันอย่างแน่นขนาดเหมือนกับว่ามีงานบวชงานนาคต่างก็หวังที่จะดูตาแฉงเล่นแสดงให้ควายมันหัวเราะฝ่ายตาแฉงยืนยิ้มแฉ่งสมชื่ออยู่กลางลานตะแกแต่งตัวเสียเต็มยศชุดลูกทุ่งมีผ้าขมาคาดผงครบครันแถมปะแป้งที่หน้าเสียลายพร้อยลงมือได้เลยตาแฉงตะปานร้องกำชับตาแฉงโบกไม้โบกมือให้ผู้คนเหมือนกับว่ามนุษย์อวกาศกลับจากโลกพระจันทร์แล้วตะเบ่งจนคอเป็นปีกว่าต่อไปนี้มิสเตอร์แฉงนามสกุลไม่ปรากฏจะแสดงให้ญาติพี่น้องชมเป็นขวัญตาควายของตะปานมันจะหัวเราะให้พี่น้องทั้งหลายฟังกล่าวจบตะแฉงก็ฉวยได้ดุ้นฝืนดุ้นหนึ่ง ก็ตรงไปที่ควายที่ผูกมัดติดกับหลักกลางบ้านเฮ้ยเฮ้ยนั่นไอ้แฉงเองกำลังจะไปทำอะไรควายของข้าตะปานเอะอะร้องเสียงหลงก็จะทำให้ควายของเองหัวร้อนในสิวะมีทันที่ตะปานจะยื้อยุดแต่ประการใดแต่แฉงก็ยกดุ้นฝืนขึ้นเงื้องาแล้วหดโครงไปที่ซี่โครงควายเจ้ากรรมตัวนั้นอย่างถนัดทนีครั้นเจ้าควายซึ่งไม่รู้อิโนอิเนอะไรเลยโดนดุ้นฝืนเข้าอย่างจังเช่นนั้นมันจึงส่งเสียงร้องลั่นทุ่งเฮ้ยหยุดหยุดหยุดไอ้แฉงตะปานแหกปากตะโกนอยู่โวยโวยเฮ้ยจะหยุดยังไงตาแฉงคงเงื้องานดุ้นฟืนเหมือนนักเบสบอลฉะนั้นเมื่อกี้มันเพียงแต่ร้องยังไม่ทันหัวเราะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกสักทีสองทีต้องเอาให้มันหัวเราะจนได้พอแล้วไอ้แฉงกว่าเองจะทำให้ควายของข้ามันหัวเราะได้ก็คงงอมไม่รู้จะงอมอย่างไรดีแล้วอ้าวอย่างงั้นก็หมายความว่าเองแพ้ข้าอีกละสิตาปานไม่ยอมพูดเดินก้มหน้างุดงุดปากก็พร่ำบ่นว่าไอ้แฉงนี่มันร้ายคือเล่นกับมันอีกหน่อยก็คงเหลือแต่กางเกงใน
1: จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบพระคุณคุณกมลทิพย์ภาสวรนะครับอ่านเรื่องนี้ให้เราฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงครับขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้นาทีนี้ด้วยนะครับมาดูที่อยู่กันหน่อยครับท่านฟังที่จะต้องที่ต้องการจะติดต่อกับทางรายการนะครับท่านเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรส่งมาที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะครับเอาละครับวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอบพระคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: อนตำรวจ
1: สีสวัสดิ์อยู่ไหมขอคุยหน่อยสิ
2: มีเรื่องอะไรหรอแน่สีสวัสดิ์เข้ามาพอดี
3: มีอะไรเหรอเจ้าแต้ม
1: ฉันสงสัยอย่างหนึ่งก็คือเมื่อกี้เนี้ยฉันเห็นรถตำรวจแล่นผ่านไปเขาเขียนว่าต่อเต่าสระอำรอเรือวอแหวนจอจานก็ต้องอ่านว่าตำรวจไม่ใช่ตำรวจนะสิ
3: คำว่าตำรวจเขาเขียนถูกแล้วคำนี้เป็นคำที่แผลงมาจากคำว่าตรวจมีเสียงวรรณยุกต์เอกตามตัวต่อเต่าเมื่อแผลงเป็นตำรวจแล้วก็ต้องออกเสียงพยางค์หลังเป็นเสียงวรรณยุกต์เอกเหมือนคำว่าตรวจด้วย
1: อ๋ออย่างนี้เอง
3: คำว่าตรวจตัวต่อเต่าเป็นอักษรกลางนำเสียงวรรณยุกต์ของตัวรอเรือตรวจมีเสียงวรรณยุกต์เอกเมื่อแผลงเป็นตำรวจแล้วตัวต่อเต่ายังคงนำเสียงวรรณยุกต์ของรอเรือเหมือนเดิมจึงออกเสียงว่าตำรวจ
4: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการช่องทางการติดต่อการนัดหมายและแนวทางรับบริการในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องสะดวกและสามารถวางแผนการรับบริการได้อย่างเหมาะสมกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยการเรียนไม่สะดุดและการช่วยเหลือประชาชน
1: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนการเรียนต้องไม่สะดุดและประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลือพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการห้ามมาตรการเร่งด่วนประกอบด้วยให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงพิจารณาปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนการส่งงานและการประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจนักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดมทีมครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสายช่างลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนได้โดยเร็วและปลอดภัย
2: ภายใต้การรับมือนะเราคิดว่าเรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อนแล้วก็การเรียนต้องไม่สะดุดแล้วก็ประชาชนต้องได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกันให้อำนาจสถานศึกษาในการตัดสินใจตามสถานการณ์ความเป็นจริงหมายถึงว่าโรงเรียนเนี่ยมีอำนาจในการสั่งเปิดสั่งปิดเรียนชั่วคราวได้นะครับโดยมีอำนาจให้ได้คราวละ7วันนะครับเรื่องนี้ทางโรงเรียนเนี่ยสามารถดำเนินการสั่งได้เลยถ้าในกรณีที่พบว่ามีความจำเป็นที่จำเป็นต้องปิดโรงเรียน
1: ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณเบื้องต้นให้เขตพื้นที่ละ 350,000 บาทเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเร่งประเมินความเสียหายและพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปขณะที่การสอบของครูสภาซึ่งจัดสอบในวันนี้ใน7ศูนย์สอบทั่วประเทศพบว่ามี3ศูนย์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้แก่กรุงเทพมหานครนครปฐมและชลบุรีโดยครูสภาได้แจ้งแนวทางจัดสอบชดเชยสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาสอบได้ทันส่วนผู้ที่เดินทางมาถึงสนามสอบแล้วสามารถเข้าสอบได้ตามปกติจิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: เทศบาลนครรังสิตเปิดศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยติดเตียงหลังสถานการณ์น้ำในพื้นที่สูงขึ้นต่อเนื่อง
3: พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกตีรุปทุกกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตได้เร่งจัดศูนย์พักพิงและช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงโดยได้จัด5โรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงฉุกเฉินพร้อมจัดทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชั่วคราวโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากสถานการณ์น้ำมีระดับสูงขึ้นอีกซึ่งประชาชนจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงได้กำลังเปิดศูนย์พักพิงตั้งแต่วันนี้โดยมีพื้นที่ที่เปิดพร้อมรับแล้วคือโรงเรียนมัธยมนครรังสิตโรงเรียนดวงกมลโรงเรียนเพียรปัญญาโรงเรียนประถมเทศบาลนครรังสิตและโรงเรียนเปรมปรีส่วนโรงเรียนสิริเวชพันธ์กำลังเร่งแก้ไขคาดว่าจะเปิดใช้ได้ในเร็วๆนี้สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะบริเวณเทศบาลนครรังสิตยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและระบายออกไม่ทันส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและพื้นผิวการจราจรล่าสุดหน่วยงานท้องถิ่นได้เร่งลงพื้นที่บูรณาการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทางนี้ขอให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนติดต่อเข้ามาได้ทันทีหากเป็นผู้ป่วยติดเตียงจะจัดทีมไปรับและพาไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทันทีผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบยังเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุน
4: กรมการค้าภายในเร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขา พิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงหลังบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติพร้อมย้ำว่าสต็อกสินค้าในศูนย์กระจายสินค้ายังมีเพียงพอแต่บางสาขาอาจมีสินค้าบนชั้นวางลดลงชั่วคราวเนื่องจากการขนส่งที่ล่าช้าจากสภาพการจราจรและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยจะช่วยประสานหน่วยงานและบริษัทขนส่งเพิ่มเติมเพื่อเร่งนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องปิดชั่วคราวผู้ประกอบการจะทยอยเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและมีความปลอดภัยและในวันพรุ่งนี้กรมการค้าภายในได้เชิญผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นตลาดกลางและตลาดสดประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามสต็อกการเติมสินค้าและการขนส่งพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อกักตุนหากยังสามารถเดินทางมาซื้อสินค้าได้ห้างและร้านค้าจะทยอยเติมสินค้าเข้าสู่สาขาโดยเร็วที่สุดตามสภาพการเข้าถึงพื้นที่หากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยผลสัมมโนประชากรและเคหะปี2568ภาคใต้เพื่อเป็นข้อมูลในการวางนโยบายพัฒนาพื้นที
5: ่นายเอกพงษ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือ NSO จัดงานแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for Allเพื่อเผยแพร่ข้อมูลประชากรและที่อยู่อาศัยสำหรับใช้กำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาพื้นที่ภายในงานมีการนำเสนอผลสัมมโนการบรรยายอ่านอนาคตภาคใต้ผ่านประชากร2568และเสวนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านเมืองครัวเรือนประชากรและกำลังแรงงานทั้งนี้การจัดงานมุ่งสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ข้อมูลสัมมโนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยก่อนหน้านี้จัดงานแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่นนันทภาแสนตุ้มรายงาน
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามรัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปิเลล่าที่ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่19กันยายนที่ผ่านมาโดยอ้างว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายสากลและกลุ่มค้ายาเสพติดซึ่งข้อกล่าวอ้างดังกล่าวของรัฐบาลโคลอมเบียไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐและอิสราเอลใช้อิทธิพลกดดันให้รัฐบาลโคลอมเบียตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าทางการอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ท่าทีที่ไม่สมเหตุสมผลและการเป็นปฏิปักษ์ของโคลอมเบียเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของอิหร่านบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นที่เตือนว่าพายุโซนร้อนสุริแกอาจเคลื่อนตัวเข้าใกล้จังหวัดโอกินาวะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันที่27กันยายนนี้ซึ่งทำให้เกิดลมกระโชกแรงสูงสุด126กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังคาดการว่าอาจมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่
9: มา24ชั่วโมงไม่หยุดเลยเติมน้ำมาตลอดเวลาซึ่งเราก็เตือนกับพี่น้องประชาชนว่า ใครที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใครอยู่ริมคลองให้ยกของขึ้นสูงไว้แต่เราไม่ได้บอกว่าพี่น้องประชาชนทั้ง50เขตยกไงได้หรอมั้ย
10: อ
9: ันนี้ผมคิดว่าวันนี้เรื่องการสื่อสารอันนี้สำคัญอันนี้อันนึงนะครับเล่าให้ฟังนะว่าตอนนี้หน่วยงานต่างๆมันเหมือนกับจะจอยกันก็ไม่จอยอ่ะเอาจริงนะผมว่าวันนี้หาเจ้าภาพหลักแม้แต่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเองนะมันคือแบบแต่ถามว่าวันนี้การสื่อสารนะครับวันนี้ผมพูดในรายการได้ว่ายังไม่มีใครรายงานเอาในแต่ช่องนะเอาข้อมูลจากศูนย์เตือนภัยแห่งชาติออกมาเนี่ยที่เรารายงานกันอยู่เนี่ยผมรายงานจากศูนย์เตือนภัยแห่งชาติอย่างวันนี้ล่าสุดเนี่ยครับอนุญาตนะครับใช้เวลาสักนิดหนึ่งวันนี้ล่าสุดเนี่ยทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนต้องยกคือเตรียมของยกขึ้นที่สูงคือจังหวัดนครศรีธรรมราชนครราชสีมาครับที่อำเภอปากช่องเนี่ยสระบุรีอำเภอมวกเหล็กอำเภอเก่งคอยนครนายกอำเภอเมืองอำเภอองคลักชลบุรีทุกอำเภอระยองทุกอำเภอจันทบุรีทุกอำเภอตราดทุกอำเภอวันนี้24ชั่วโมงเนี่ยต้องเตรียมอพยพต้องเตรียมย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงอย่างนี้ครับนี่คือศูนย์เตือนภัยแห่งชาติแต่ยังไม่เห็นนะช่องทีวีหรืออะไรต่างๆที่เอาเรื่องนี้ออกมาพูดแต่ของกรมอุตุนิยมวิทยาครับประมาณนี้ครับดังนั้นก็การประมาณเขาเรียกการสื่อสารระหว่างสวัสดีครับพี่จารีครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับครับ
11: ท่านจารียังไม่เปิดไมค์นะครับ
9: ยังไม่เปิดไมค์ครับเดี๋ยวเปิดไมค์นะ
12: โอเค
9: จะเปิดไมค์ครับใช่ครับอันนี้ครับ
12: ก็เป็นห่วงกรุงเทพนะเนาะ
9: ครับ
12: บ้านลูกผมที่บางนาท่วมแล้วก็ที่อยู่ทางแถบบ้านต้อยเราเนี่ยอะไรอ่ะซอยบงกตเขาเรียกอะไรนะ
9: แถวลังสิต
12: ครับคลองหนึ่งคลอง
9: แถวลังสิตครับครับ
12: น้ำในคลองเต็มแต่ว่าพื้นที่ไม่ท่วมแต่แจ้งวัฒนะที่ทำงานผมที่รัชดาท่วมหมดเลยโรงแรมท่วมอย่างเงี้ยครับ
9: คร
12: ับก็น่าเป็นห่วงเนาะแล้วมันจะท่วมนานไหมคุณต้อย
9: ก็ตอนนี้ถ้าดูจากนะครับก็คือถ้าฝนนะครับวันนี้ 80% พรุ่งนี้จะ 60% แล้วก็ก็อีก2วันมันจะไล่ลงมาครับจากที่ผมดูจากกรมอุตุวิทยานะครับก็คือจะลดลงไปเรื่อยอีก3วันครับประมาณวันพฤหัสครับ
12: น่าจะประชุมผมมีประชุมวันที่1ที่2อย่างเงี้ยไหวไหมเนี่ย1 2 3 4
9: ก็1 2 3
10: น่าจะไม่ไหวครับพี่ชลี
9: ล่าสุดวันจันทร์ทางกทมได้ก็ประกาศให้โรงเรียนหยุดปิด1วันครับ
12: ตอนน
9: ี้
12: เขากำลังเวิร์กฟอร์มโฮมกันเยอะแล้วนะครับ
9: ครับ
10: คือปัญหาของกรุงเทพพี่อริ
12: คร
10: ับ ครับปัญหาของกรุงเทพเนี่ยพอน้ำท่วมเนี่ยรถลามันวิ่งไม่ได้ทีนี้รถกรุงเทพมันเยอะมากถนนปกติเนี่ยจะ4เลน6เลน8เลนเนี่ยมันเต็มถนนพอน้ำท่วมมันก็จะน้ำท่วมประมาณสัก 2-3 เลนนะรถก็จะชะลอโอ้โหรถติดกันระเนระนาดเมื่อวานเนี่ยนะครับในช่วงที่ฝนตก
12: วันที่2เนี่ยยังท่วมมั้ยฮะวันที่2
10: มันยังไม่ลด
12: 2ตุลา
10: 2ตุลา
12: วันที่27
10: วันที่2ตุลาน่าจะรอดแล้วนะ
12: วันที่26 30 1 2อีก5
10: ตุลาน่าจะรอด
9: นะรอดแล้วครับคือน้ำผมคาดการณ์ก็คือว่าถ้าเป็นฝนยังไม่เติมวันนี้มีคิดว่าประมาณวันอังคารนะครับน่าจะแห้งหมดละเพราะว่าตอนนี้ก็คือ
12: วันที่เท่าไหร่คุณต้อย
9: วันที่29 29
10: 29
9: ครับ29 30แต่ต้องมีคำว่าแต่นะครับแต
10: ่น้ำเหนือ
9: คือท่านคือตอนนี้ปัญหาคือน้ำเหนือน้ำเหนือมาสมทบแล้วก็คือถ้าฝนนะครับตอนนี้ฝนโดยประมาณแล้วเนี่ยน่าจะลดลง
12: ข้างขึ้นหรือข้างแรมครับตอนนี้เอาใครดูได้มันข้างขึ้นหรือข้างแรม
9: แล้วฝากกุญแจดูนะ
11: ครับตอนนี้ยังข้างขึ้นอยู่พรุ่งนี้แหละแรม5ค่ำ
9: แรมนะ
12: วันนี้แรม5ค่ำใช่ไหม
11: ไม่เลยพรุ่งนี้เรียม1ค่ำไ
12: หมอ๋อวันนี้ก็15ค่ำดิ
11: ใช
12: ่วันนี้ขึ้น15ค่ำใช่ไหมพรุ่งนี้เรียม1ค่ำใช่ไหมขึ้น15ค่ำน้ำหนุนเต็มที่
11: ขึ้น15ค่ำวันนี
12: ้เขาเรียกน้ำใหญ่ก็น้ำทะเลก็หนุนไม่น้อยจาก2เมตรอย่างเงี้ยกรุงเทพหนักอย่างเงี้ยกรุงเทพแล้วมันก็จะหนักไปทีนี้พอขึ้น15ค่ำไอแรม1ค่ำกับขึ้น15ค่ำเนี่ยก็ยังน้ำใหญ่อยู่จนกระทั่งไปอีก5วันนะถ้าแบบนี
9: ้ใช่ครับโดยประมาณ
12: น้ำที่ระบายลงทะเลจะลงได้เร็วก็นับไปอีก5วันมันจะต้องไปอยู่ที่ประมาณแรม5ค่ำ อันนี้เวลาเราดูเนี่ยมันต้องดูทั้งระบบเนาะตอนนี้เราดูที่ดาวเทียมต่างๆเนี่ยคือวันนี้รัฐบาลหน้าแตกแหกยับเย็บไม่ติดละเพราะว่าคุณสนธิยานอะไรจะไปฟ้องเขาเนี่ยนะกล้าฟ้องเขาไหมล่ะนะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยตรึงไว้ทางสงขลาในเฟซบุ๊กผมที่สงขลาเนี่ยผมตรึงไว้ที่สงขลาว่าสงขลาเนี่ยผมยังฟันธงว่ายังไม่เป็นไรฝนตกตามฤดูกาลแต่ฝนไม่ได้แช่แต่ปีนี้เนี่ยครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าฝนมันมีลักษณะแปลกก็คือตกตรงไหนแช่ตรงนั้นแล้วปริมาณน้ำฝนตอนมันตกเนี่ยมันไม่ใช่ตกนิดๆมันสู้ลงมาแรงๆหนักๆเนี่ยแล้วพอมันแช่ตรงไหนตรงนั้นจะหนักบังเอิญครับว่ามันไปแช่บนเขาตอนนี้อย่างสตูลผมเนี่ยบนพื้นที่เนี่ยตกไม่มากแต่น้ำเนี่ยมันขุ่นมาเลยน้ำเนี่ยน้ำผมเป็นปลาภูเขาเนี่ยน้ำก็ขุ่นมาเลยแปลว่ามันไปตกอยู่บนเขาพอมันตกอยู่บนเขาเนี่ยพื้นที่รับน้ำที่มีภูเขาใครอยู่ภูเขามีโอกาสโดนเช่นหมูสีนครศรีธรรมราชใช่ไหมตรงนั้นเขาเรียกอะไรอ่ะเขาใหญ่อย่างเงี้ยอันตราย
9: ครับ
12: แต่ผมไม่เก่งพวกนั้นผมก็ไม่กล้าฟันธงอะไรลงไปเนาะผมก็อยากดูเรื่องของสงขลาเนี่ยผมเฝ้าระวังให้อยู่ว่ายังยืนยันว่ายังไม่น่าวิตกกังวลในช่วงนี้สองสามวันมาเนี่ยยังไม่เป็นไรสงขลา
9: ครับในช่วงนี้ก็จะมีถ้าช่วงนี้ทางภาคใต้ก็จะมีน้อยนะครับก็ถ้าจะมีก็มีชุมพรนะชุมพรสุราษฎร์ธานีและก็นครศรีธรรมราชนะครับที่อารมณ์ถึงนะชุมพรระนองพังงาภูเก็ตอย่างเงี้ยครับที่จะไปเจอน้ำท่วมฉับพลันนะน้ำป่าไหลบ่า
12: ฝั่งอันดามันฝั่งอันดามัน
9: ครับฝั่งนี้นะครับแต่ฝั่งทางสงขลายังไม่มีนะครับตอนนี้จะหนักเป็นที่ภาคกลางนะภาคกลางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ภาคเหนือบางส่วนถึงวันที่29ครับ29นะครับก็เนื่องจากว่าเรายังเจอยอมความกดอากาศนะแล้วก็มรสุมที่พัดผ่านภาคกลางตอนล่างครับและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยนะกำลังแรงขึ้นนะครับนี่ก็เจอตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับว่าวันนี้เองคงจะต้องมาติดตามกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อ วันนี้เนี่ย ความเสียหายเกิดขึ้นนะเอาจริง คือด้วยความที่เราทำรายการนะผมว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนี้เราทำรายการเรื่องเกาะติดสถานการณ์นะคือผมอ่ะวันศุกร์อ่ะผมจะมีผมไปดูงานผมต้องไปดูงานที่โรงไฟฟ้าบางประกงและวันพฤหัสผมรายงานว่าศูนย์เตือนภัยธรรมชาติแจ้งเตือนว่าอำเภอบางประกงจะระวังในวันศุกร์ก็คือน้ำจะท่วมฉับพลันนะคือผมก็ตัดสินใจแล้วเอ๊ะงั้นผมขออนุญาตไม่ไปเนี่ยถ้าผมไปเนี่ยผมติดรถจมแน่นอนนะดังนั้นได้กลับมาจากกรุงเทพคือขับมากรุงเทพไม่ได้เลยนะฮะดังนั้น
12: ไฟฟ้าด้วยบอกว่าไฟฟ้าด้วยนะ
9: ใช่ครับตอนรถไฟฟ้าไปด้วยนะแบบโอ้โหตัดสินใจไม่ไปเพราะไม่ไปคือเกาะวันพฤหัสนะครับฝนตกหนักมากกลางคืน
12: คือ
9: ยาวมาถึงตอน24ชั่วโมง
12: ผลกระทบเนี่ยมันเกิดละเพราะว่าตามห้างสรรพสินค้าตามอะไรต่างๆเนี่ยคนมันก็เดินไม่ได้แล้วอ่ะเนาะ
9: ใช่ครับ
12: กรุงเทพเนี่ยถือว่าเสียหายมากนะแล้วโซนเราอยู่รัชดาใช่ไหมโอ้รัชดานี
10: ่ปัญหาอย่างนึงคือของกินครับพี่จารินของกินเนี่ย
9: วันนี้นะ
10: ครับ
9: แฟดคลองจันนี่รถจมน้ำจนมิดรถเลยนะครับแฟดคลองจันที่นิด้านี่คือต้องพายเรือแล้วนะครับหลายจุดนะครับคือตอนนี้หลายจุดนะครับที่แบบจมแบบรถต้องจมแบบครึ่งคันนี่เยอะมากแต่นี่คือจมแบบทั้งคันนี้หลายจุดเลยครับเดี๋ยวรออีก3วันเนี่ยจะเห็นครับว่าจะมีความสูญเสียมากมายมหาศาลนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าวันนี้จะทำยังไงต่ออย่างน้อยเนี่ยผมว่าวันนี้กทมเองก็หลายจุดนะก็เริ่มดำเนินการนะครับแล้วก็มีศูนย์อพยพนะอย่างน้อยอย่างผมว่าตัวเซลพอร์ตแคสเองเนี่ยก็ถือว่าทันท่วงทีนะผมอยู่หลังโซนรังสิตเนี่ยก็ได้รับเมื่อวานตอนที่แบบเอ้ยน้ำนี่ละเตรียมพร้อมอะไรเงี้ยครับผมว่าได้บทเรียนจากหลายๆที่เกิดน้ำท่วมเมื่อวานนี้ทางโซนรังสิตเองเนี่ยประกาศเลยนะให้ห้างสรรพสินค้าโรงแรมสามารถที่จะย้ายเอารถไปฝากไว้ก่อนเนี่ยครับอันนี้หลายคันรอดผมว่าในส่วนของการบริหารของท้องถิ่นก็เริ่มขยับตัวนะครับค่อนข้างดีในส่วนของโซนรังสิตนะคร
12: ับ แล้วสรุปอย่างนี้คุณต้อยในฐานะที่เฝ้าติดตามน้ำเนี่ยแล้วตกลงแล้วเนี่ยภาครัฐเนี่ยได้เตือนภัยได้บอกอะไรได้ดีไหม
9: อย่างที่บอกครับว่าถ้านะไม่มีความขัดแย้งของทีตรงนี้คืออย่างที่บอกครับว่าคือมันมีคนคือจริงๆแล้วผมถึงบอกว่าตรงนี้แหละมันจะมีสองส่วนเนี่ยคนเชื่อก็รอดไงคนไม่เชื่อก็ไม่รอดไงนึกออกไหมดังนั้นก็มีสองส่วนอย่างเช่นบอกเชื่อพี่ชาลีกับไม่เชื่อพี่ชาลีอ่ะนึกออกไห
10: ม
9: ดังนั้นก็คือถ้าเชื่อคือไม่ตื่นตระหนกแต่อย่างน้อยฉันยกของขึ้นสูงก่อนฉันเอาอุปกรณ์ไว้ก่อนฉันก็อย่างน้อยนะแต่จริงแล้วอย่างที่บอกครับว่าถ้าหน่วยงานรัฐนะครับเอาข้อมูลของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติมากลางเอาศูนย์เตือนภัยเอาของกรมอุตุนิยมมากลางกับคนทีใช่ไหมแล้วก็เอามาที่มันเหมือนกันนะจริงๆแล้วมันเหมือนกันแค่วิเคราะห์ให้พูดภาษานั่นเองดังนั้นก็บอกพี่น้องประชาชนครับก็เตรียมรับสถานการณ์ไว้อย่าตื่นตระหนกแต่คอยเตรียมไงปัญหาเรื่องของการสื่อสารผมว่า
12: อันนี้มากกว่ามันไม่ใช่เรื่องการสื่อสาร
9: ครับ
12: เอาว่าอย่างเงี้ยการที่รัฐมนตรีหรืออะไรออกมาพูดเนี่ยนะความจริงแล้วเนี่ยคุณจะต้องศึกษาข้อมูลอันนี้เขาเรียกว่าขาดการเอาใจใส่จริงๆจะไปว่าขาดความรู้ก็ไม่ใช่นะเพราะมันก็ต้องเรียนหนังสือมานะแต่ว่ามันการที่บอกไปขัดแย้งอ่ะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าออกมาต่อต้านกันว่าใครผิดใครถูกเนี่ยแต่วันเนี้ยผมมองว่ามันบ้านเมืองเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วมันเสียหายอ่ะเนาะแล้ววันนี้เนี่ยภาคเอกชนเนี่ยเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นที่หาดใหญ่นะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยเขาไปเชิญผู้ดำเนินรายการเขาก็ไปเชิญนักวิชาการมาชนรับประทงประธานอะไรมากันน่ะเขายืนยันว่าน้ำไม่ท่วมผมยืนยันว่า1 ทุ่มคืนนี้น้ำท่วมโอ้ออกอากาศซัดกันสดๆเลยครับแล้วก็มีคนคือทางนู้นก็จัดว่าไม่ท่วม97ก็จัดว่าท่วมใช่ไหมฮะมีคนโทรเข้ามาด่าผมแบบเนี้ยว่าเฮ้ยคุณไปพูดให้เขาตื่นตระหนกผมบอกว่าไม่เป็นไรตอนนั้นมัน4:30 5:00 PM ผมบอกว่าเดี๋ยว1 ทุ่มท่านโทรมาหาผมด้วยแล้วกันถ้าท่านโทรมาได้นะเพราะบ้านท่านอยู่ตรงนั้นน้ำท่วมแน่เขาอยู่ท่าศาลา
10: อยู่
12: ที่ตรงนั้นนะครับสุดท้ายก็ยับเยินหมดใช่ไหมคนก็บอกว่าเราแม่นยำแต่ความแม่นยำของเราเนี่ยมันคือความเสียหายของประชาชนภาครัฐเองเนี่ยถ้าศึกษาแล้วติดตามจริงๆไม่ใช่คุณไปด่าเขานะครับคุณควรจะไปคุยกับเขาเลยว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงมีข้อมูลอย่างนี้คุณนั่งทางในเข้าทรงหรือดูจากดาวเทียมดวงไหนบ้างเพื่อศึกษากันจริงๆนะครับ
9: ครับ
12: เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างเงี้ยบางอย่างเนี่ยคนที่ไม่ได้ชำนาญการอย่างเงี้ยมันพูดไม่ได้ไงแต่คนที่เขาพยากรณ์หรือเขาออกมาเตือนคนนั้นเขาอาจจะศึกษาละเอียดแบบผมก็ได้อย่างวันนี้ผมศึกษาละเอียดว่าสงขลายังไม่เป็นไรผมพูดแค่สงขลานะใน Facebook ผมจะพูดชัดว่าแค่สงขลานะหาดใหญ่สงขลานะกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยมันต้องคุณต้อยอ่ะว่ากันอาจารย์ว่าไปครับมันก็เสียหายกันหมดนะแบบเนี้ย
9: ใช่ครับก็จะทำให้แบบอย่างที่บอกครับว่าก็สุดท้ายแล้วใครจะรับผิดชอบครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะก็คือประชาชนนั่นแหละครับก็รับกันไปวันนี้อย่างน้อยเนี่ยวันนี้เราก็จะเห็นหลายพื้นที่นะครับคือไม่คาดคิดฮะเอาจริงก็ไม่คาดคิดอาจารย์จำรัดเองก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดน้ำท่วมที่กรุงเทพแบบนี้นะและคิดว่าน้ำมาแล้วก็ระบายลงไปแค่นั้นเองแล้วความเสียหายเกิดโอ้รถจมทั้งคันอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเริ่มเยอะละ
10: นะคือหลายคนนะครับเพื่อนฝูงหลายคนเนี่ยกลายเป็นผู้ประสบภัยเนาะหลายคนจะพูดตรงกันส่วนหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เตือนภัยเนี่ยมันเหมือนกับว่าธรรมชาติของน้ำของปี54กับปีนี้เนี่ยไม่เหมือนกันแต่ความกระจ่างหรือจำนวนข้อมูลเนี่ยมันไม่ชัดเจนที่สำคัญก็คือว่าฝนเนี่ยมันตกมาล่วงหน้าละ2 วันก่อนเนาะตกทั้งวันทั้งคืนนะครับพี่ๆคำว่าทั้งวันทั้งคืนนั่นคือ4 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มอีก2 วันอ่ะมันตกตลอดแต่ว่าลักษณะแบบนี้ผมเข้าใจว่าชาวกรุงเทพเนี่ยจะไม่ค่อยเจอพอไม่ค่อยเจอเสร็จปั๊บเนี่ยพอน้ำมาเนี่ยหลายคนบอกเลยเอ๊ะ3 ทุ่มเนี่ยยังไม่มีเลยหลับไปตื่นมาตี 2น้ำขึ้นมาเท่ากับ10 เซนเขาไปไม่เป็นเขาบอกน้ำมาเร็วเนี่ยแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่า1การเตือนเนี่ยมันไปไม่ทั่วถึงเนาะ2เราที่เป็นชาวกรุงเทพเนี่ยต้องยอมรับว่าเราเจอกับข่าวสารมากมายแต่ข่าวสารเรื่องเตือนภัยเนี่ยจะน้อยมากเรามีทีวี20-30ช่องนะครับที่กรุงเทพเนี่ยรับได้เนี่ยเรามีสื่อโซเชียลมีเยอะมากแต่คนที่จะย้ำเตือนย้ำเตือนย้ำเตือนย้ำเตือนมหาภัยพิบัติหรือมหาอุทกภัยเนี่ยน้อยมาก พราะทีไอเพจทีนั่นนะครับก็มีคนที่แบบไม่มีความรู้อ่ะไปฟ้องร้องเลยทำให้มันดังไงแต่มันดังช้าไปแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องยกย่องนะต้องขอบคุณมีเพจของคุณอาจารย์ศักดิ์สินเฉลิมลาภท่านก็ใช้คอมพิวเตอร์นะคำนวณแล้วบอกว่ากาญจนบุรีเนี่ยจะเป็นลายต่อไปคือมวลของพายุมวลของความกดอากาศฝนเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพสมมติสักหนึ่งส่วนเนาะมันจะก็ย้ายไปทางตะวันตกอีก 2-3 วันข้างหน้านี่เมืองการเนี่ยกลุ่มก้อนจากคอมพิวเตอร์ที่สร้างภาพจำลองขึ้นมาเนี่ยจะหนักกรุงเทพประมาณ 3-4 เท่าพูดอย่างนี้คนที่ไปฟ้องร้องทีอาจจะไม่อยากมาฟ้องร้องผมนะผมก็อ้างนั้นแต่ความหนาแน่นของกลุ่มฝนเนี่ย 3-4 เท่าอันนี้ทางเมืองการอุทัยธานีเนี่ยต้องระวังเลยนะเตรียมเลยยกของสูงเม็ด2เม็ดขึ้น
9: ก็ประกอบกับเนี่ยครับอย่างที่ผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับอาจารย์หมิ่นนะครับก็ไม่ถูกฟ้องนะเพราะว่าผมเอาข้อมูลจากทางของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติประจำวันที่26กันยายน2569แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังต่อไปนี้นะครับต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเตรียมพร้อมรับสถานการณ์นะครับเตรียมพร้อมอพยพกลุ่มคนป่วยบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไฟส่องสว่างแบตเตอรี่สำรองกระสอบทรายมีอันไหนบ้างคือนครราชสีมาสระบุรีนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีและก็สระแก้วครับ24ชั่วโมงอยู่นี้ยกนี่เลยครับนี่เลยนี่คือศูนย์จากข้อมูล
10: ผมให้ข้อสังเกตเสริมนิดนึงครับพี่ต้อยพี่วิชาพิจารณีครับคือจริงแล้วเนี่ยข้าราชการเราไม่ได้โทษเนาะแต่ข้าราชการเนี่ยจะต้องได้รับข่าวสารแบบนี้ทีนี้อยากเห็นข้าราชการใส่ใจผมใช้คำนี้เนาะใส่ใจวันนี้ที่ได้รับคำเตือนด้วยบทบาทหน้าที่นั้นท่านทำได้ท่านไม่ต้องรอการประสานหรอกครับเรียกว่าอย่าตามเลยครับให้เป็นผู้นำหน่อยนะครับในหมู่บ้านท่านในชุมชนท่านในหน่วยงานท่านไม่ต้องรอให้เกิดเหตุแล้วค่อยประสานไปก่อน
9: ครับ
10: เพราะว่าความเสียหายมันเกิดแล้วมันหยุดยากครับผม
9: ครับถ้าพูดเรื่องนี้มันมีโครงสร้างหลายคือจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องของการเตือนภัยพิบัติจะมีหลายส่วนครับที่เกี่ยวข้องกระทรวงแรกคือกระทรวงมหาดไทยครับกระทรวงมหาดไทยดูปปนะครับเป็นกำกับดูแลของปปเลยกระทรวงมหาดไทยอย่างที่หนึ่งสองกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคมครับดูแลใครครับดูแลกรมอุตุนิยมวิทยาเห็นไหมสองกระทรวงหลักๆครับและอันที่สามที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องคือกสทชครับวันนี้ประชุมกสชยังล่มอยู่ครับพี่ชาลีวันนี้กสชทำหน้าที่อะไรอยู่บอร์ดกสชวันนี้กสชมีเงินมากมายสิ่งที่กสชจะสามารถทำได้ประสานกับโอเปอเรเตอร์คือ True ASNT ใช่ไหมประสานกับโทรทีวีดิจิตอลทุกช่องประสานกับวิทยุทุกแห่งนี่คือบทบาทสำคัญวันนี้กสชทำอะไรอยู่ครับถ้าพูดถึงตรงนี้นะหลักๆเลย1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี2รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย3กสชต้องจับมือเอาแค่3หน่วยงานนี้รับรองครับทุกอย่างสามารถที่จะแก้ไขได้เตือนภัยอย่างดีเยี่ยมทุกท่านนะรู้ไหมญี่ปุ่นหรือว่าออสเตรเลียเขาสามารถมีวิทยุที่ไม่ต้องเปิดนะเอาตั้งไว้ที่บ้านนะครับแล้วพอเตือนภัยกดปุ่มปุ๊บวิทยุเปิดเองเสียงสัญญาณเซเลนดังขึ้นทีบอกว่านี่คือการเกิดสึนามิเห็นป่ะถามว่าบ้านเราทำได้ไหมทำได้ครับแต่ทำไมถึง
13: ไม่ทำ
9: วิทยุเสียงเมกะซีเรดิโอที่ปั่นไฟได้ครับ
12: ใต้เวลาเกิดเนี่ยเวลาเกิดนี่มันก็ประมาณมันมหาศาลนักการเมืองรวยเขาหลุดหนี้กันเลยนะไอ้หลุดนี่ชื่อเสียงกันนี่เขาหลุดกันเลยนะเวลาเกิดภัยเพราะนั้นเนี่ยให้มันเสียหายเยอะๆนะแล้วผมจะบอกให้นะครับว่าน้ำท่วมแต่ละครั้งมันไม่ได้มาที่ทางเดิมพี่ต้อยมันไม่ใช่ว่าเคยมารถเมย์สาย8แล้วเที่ยวนี้มันก็มาสาย8แล้วไม่ใช่แต่ละครั้งที่หัดใหญ่เนี่ยมันมีประสบการณ
10: ์มันจะมารู้ใจ
12: คือเขาเบี่ยงเขาทิศทางของฝนเนี่ยกรุงเทพกับหาดใหญ่เนี่ยมันเหมือนกันกรุงเทพเนี่ยมันเป็นแอ่งกระทะมันเป็นศูนย์กลางของน้ำที่มาจากปิงวังยมน่านเนี่ยไหลมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยแล้วก็เข้ามาวันนี้ต้องไปขอบคุณนะครับตอนที่สมัยรัชกาลที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะขุดคลองรังสิตขุดคลองแสนแสบสมัยนั้นเนี่ยเขายกทัพทางเรืออยู่เลยนะสมัยรัตนโกสินทร์นี่แหละนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าการที่1 2 3 4อะไรประมาณนี้นะท่านขุดไม่มีคลองแสนแสบหนักกว่านี้แล้วไม่มีคลองรังสิตนี่ก็หนักกว่านี้นะเนี่ยวันนี้มีคลองทีนี้เนี่ยไอ้น้ำที่มันเคยมา แต่กรุงเทพเนี่ยมันจะหนักเพราะว่าเขื่อนน้ำเนี่ยครับเขื่อนก็ปล่อยน้ำทะเลก็หนุนนะฝนก็แช่แต่ว่านักบริหารน้ำเนี่ยจริงๆเขาต้องดูว่าวันนี้มันขึ้นกี่ค่ำถ้าวันนี้15ค่ำแล้วคุณปล่อยน้ำมาเนี่ยเท่ากับปล่อยมาแช่ไม่ใช่ปล่อยไปออกทะเลนึกออกไหมครับสงขลาหาดใหญ่ก็เหมือนกันหาดใหญ่เนี่ยน้ำมันจะออกที่คูเต่าไอ้คูเต่าเนี่ยมันติดกับทะเลสาบนะทะเลบ้านเราอะทะเลสองน้ำเนี่ยถ้าน้ำทะเลมันหนุนอยู่มันก็ดันไม่ออก

0: 3ดูหย่อมความกดอากาศต่ำที่มันจะส่งผลเช่นมาจากจีนจีนเนี่ย หย่อมความกดอากาศต่ำคือความหนาวเย็นเนี่ยพัดมาอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่ม4เขาเรียกน้ำฝนแล้วก็ต้องมาดูน้ำท่าน้ำท่าเนี่ยครับก็ต้องไปดูนี่เลยว่ามันกี่ค่ำแรมกี่ค่ำขึ้นกี่ค่ำน้ำจะเป็นยังไงถ้าคุณไม่ดูอย่างเงี้ยคุณก็บอกไม่ได้ไงแล้วไอ้นักวิชาการที่เขาเก่งๆจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วมันบอกได้นะพี่ต้อยผมพูดจริงๆท่วมหรือไม่ท่วมเนี่ยมันบอกได้นะ
1: ใช่
0: แล้วมาอย่างหาดใหญ่เนี่ยผมฟันธงถ้าท่วมตอนเนี้ย3วันเนี้ยถ้าเกิดเหตุฝนหนักเนี่ยมาตัดหัวผมอันนี้ผมกล้าเลยเพราะผมดูให้หมดแล้วว่าพายุฝนกลุ่มที่เข้ามันเข้ายังไงแต่มันหวดกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพเนี่ยมันจะมาอีกลูกด้วย
1: ครับ
0: ไม่ใช่มาแค่นี้นะหลังวันที่1ที่2เนี่ยที่1ที่2เนี่ยมันจะมาอีกลูกครับ
1: นะ
0: แต่ว่านักการเมืองนะนักการเมืองตอนนี้เขากำลังดูตัวเขาเองว่าจะรอดไม่รอดเนี่ยแล้วเขาก็อยากให้น้ำท่วมหาดใหญ่เพราะว่าประเดี๋ยวมันจะมีชุมนุม28นี้มันจะได้ไม่ต้องมาไง
1: ครับ
0: นี่อันนี้เขาไปเขาอาจจะไปบนบานไว้ก็ได้เนาะท่วมมาท่วมมาจะได้ไม่มีชุมนุม
2: ครับ
0: เพราะ28จะมีผลทางการเมืองนี่ครับจะตัดสินโน่นนี่นั่นโน่นจะชี้มูลจะอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็พูดกันไปใส่นาฬิกาคาซิโอมันก็เปล่าเดี๋ยวนี้มันมีหลายสัญลักษณ์นะโต๊ะกินข้าวนะนาฬิกาคาซิโอเงี้ยมันก็พูดยากแล้วเมื่อเกิดภัยพิบัติเนี่ยงบประมาณมันท่วมท้นเลยครับประกาศกับไม่ประกาศยกธงกับไม่ยกธงเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะแต่ความเสียหายเนี่ยมันมายับเยินกับประชาชนเศรษฐกิจเนี่ยหนักอยู่แล้วมันจะหนักไปกว่านี้อีกหรือไม่น้ำมันก็แพงข้าวปลาอาหารวันนี้ก็มีคนพูดกันนะแต่ผมไม่รู้จริงหรือเท็จว่า ไอ้ราคาของแห้งในห้างหรือในเซเว่นหรือในอะไรอันนี้ไม่ยืนยันเขาบอกว่ามันดีตัวขึ้น
2: ตามปรากฏการณ์ที่เห็นครับพี่ชลีวันนี้เนี่ยหลังจากปิดกรอบเนาะวันนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือก็ออกไปจับจ่ายใช้สอยอาหารสดหมดครับหมดเกลี้ยงตู้นะครับอาหารแห้งมีแต่ว่าไม่มีโปรโมชั่นนะครับคือราคาเต็มแล้วก็คนก็ไปซื้อแล้วก็ซื้อสต็อกคือคนก็นึกภาพปี54คือเราไม่รู้เลยว่าน้ำท่วมจะอีกกี่วันดังนั้นสต็อกไว้ก่อนเราก็จะพบว่าคนเนี่ยไปซื้อของสดไม่มีนะครับหมูเหมือนี่ไม่มีนะครับหมูเนื้อนี่เกลี้ยงไปเกลี้ยงไก่ยังมีไข่ไก่อยู่นะครับอื่นๆก็พ่อคงพอๆกันทุกห้างสะดวกซื้อนี่เกลี้ยงเลยครับ
0: ลูกผมเนี่ยลูกผมเนี่ยเขาเชื่อผมเขาก็เก็บสต็อกเก็บของเข้าบ้านเพราะบ้านผมเนี่ยเจ้าเอกอยู่บางนาโซนบางนานี่ท่วมแล้วไม่เข้าบ้านนะครับฝนก็ยังแช่หนักไอ้เจ้าปลานี่พระราม2สมุทรสาครโดนแต่เมื่อวานใช่ไหมไอ้เจ้าอมสินเนี่ยก็อยู่โซนเนี้ยคลองหลวงใช่ไหมไอ้เจ้าปุ๋ยนี่อยู่สายไหมตัวเราเนี่ยรัชดาของที่ทำงานผมอะไรผมท่วมหมดละรัชดาแต่ตัวผมอยู่สตูลนะตอนนี้นะกำลังจะขึ้นกรุงเทพจะไปไม่ได้ไงจริงๆกำหนดเดินทางตั้งแต่24อ่ะพี่ต้อยใช่ไหมคุณยายไปไม่ได้เพราะว่าคนหัดใหญ่เนี่ยเขาร้องหาคุณชาลีอยู่ไหมคุณชาลีอยู่ไหมเนี่ยเป็นยังไงจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงผมก็บอกว่าไอ้เพจเนี่ยกรุงเทพผมไม่พูดถึงนะแต่สงขลาผมยันไว้ให้อยู่ก่อน
3: ครับเมื่อวานเนี่ย
0: เดือนหน้าน่ากลัวครับ
3: ครับเมื่อวานนี้ผู้ว่าสงขลาพบสื่อมวลชนนะครับในขณะที่ผู้ว่าพบสื่อมวลชนเราก็พบคุณชาลีกันเมื่อวาน
1: คร
3: ับ ก็ไม่แหละคือภาพลักษณ์มันออกมาแล้วว่าพอถ้าเกิดอุทกภัยขึ้นมาน้ำท่วมเราจะแก้ปัญหากันอย่างไรคือมุมมองกันแก้ปัญหานี่คนละอย่างกันเลย
0: คร
3: ับ เรานั้นเรามองถึงเทคโนโลยีที่มีอยู่นะหมายถึงว่าต้องใช้สื่อสารต่างๆให้ถึงชาวบ้านกันเพราะในการทำแต่ละครั้งเราสังเกตว่าสิ่งที่มีปัญหากับเราก็คือไฟฟ้าไม่
1: ม
3: ีหนึ่งนะฮะสองระบบอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีทุกอย่างหมดเลยถ้าไม่มีไฟฟ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตทุกอย่างก็ไม่สามารถที่จะทำได้อันนี้เราต้องหาทางในการเตรียมเมื่อกรุงเทพวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับไฟบางแห่งนะครับที่พักบางแห่งนี้เขาตัดไฟแต่คนที่เขาอยู่เขาไม่สามารถที่ใช้

0: ใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะน้ำไฟก็ไม่มีอันนี้คือปัญหาหัดใจก็เป็นอย่างนั้นแหละนะเมื่อวานเนี้ยคุยคุณชาลีตั้งกันไว้แล้วนะฮะนั่งประชุมกันคุยกันเดรอจะหาเวลาให้เองว่าเมื่อไหร่จะเอาหัวพวกหัวใช้คำว่าหัวนะครับมานั่งคุยกันว่าจะแก้ปัญหารองรับว่ายังไงนะครับอันนี้คือเคสตัวอย่างวันนี้เคสตัวอย่างของกรุงเทพเราเห็นชัดๆแล้วว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วดังนั้นเมื่อเกิดแล้วใครที่มีความรู้มีความสามารถระดมออกมาได้ดีกว่าไปกีดว่าเฮ้ยอย่าออกมานะอย่าพูดนะตะนกตกใจหมดถ้าพูดแล้วก็
1: มี
0: ผลพูดแล้วคนได้นะครับครับ
1: ผมมีเคสหนึ่งครับพี่กุจายอันนี้ขออนุญาตเอาชื่อออกอากาศเลยเป็นน้องคือน้องบีเนี่ยนะครับคุณสุทธิลาลีนคำเขาเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลที่นครรังสิตพอฝนตกเนี่ยเขาลงเซอร์เวย์เลยผมไม่แน่ใจนะครับว่าในเทศบาลของนครรังสิตเนี่ยจะมีการพูดคุยกันไหมแต่นี่จะว่าเขาก็จะรายงานประชาชนนะเหมือนก็ชาติรายงานประชาชนเขาบอกเขาก็เดินไปเลยบอกว่าเฮ้ยฝนมันจะมานะตามพยากรณ์ว่ามันจะตกหนักคนที่จอดรถตรงนี้ถอยไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปบนลานให้ยกขึ้นที่สูงประมาณ10-20 เซนคือการกระทำแบบนี้ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ทุกคนของภาครัฐมีน้ำใจนะไม่ต้องรอให้เกิดที่แต่ไปก่อนเพราะโดยอำนาจโดยหน้าที่เนี่ยท่านทำได้อยู่แล้วท่านก็เพียงไปเตือนไปให้ข่าวผมว่าเรามีเวลาอย่างน้อย24 ชั่วโมงมันก็จะลดความเสียหายแน่นอนมันต้องท่วมแหละแต่อย่างน้อยเขาก็เลือกสิ่งสำคัญแล้วก็รักษาไปก่อนไอ้ที่ไม่สำคัญยกไม่ได้ทำไม่ได้หนีไม่พ้นก็ไม่เป็นไรแต่เขาก็คงจะไม่เสียหายมากนะแต่จู่ๆหลับไปแล้วตื่นมาเนี่ยตีสองนะเข้าเนี่ยโอ้โหกระบนเลยอะว่าโอ้โหเหมือนน้ำท่วมปี54ความจริงมันไม่ใช่นะมันไม่ได้สูงเท่าแต่ว่าพื้นที่เนี่ยคือทั้ง50 เขตอย่างที่บอกครับผม
2: แต่ครั้งนี้นะครับมันมีผลมากนะที่รัฐบาลออกมาจะฉะกับเพจนั้นเขาอะเนาะ
1: ทำให้
2: คนเนี่ยทำให้คนเนี่ยเอ๊ะตกลงจะเชื่อมดีหรือไม่เชื่อกันดีเนี่ยมันเลยผ่านอันเนี้ยผมไม่ตำหนิเอกชนนะผมตำหนิรัฐบาลคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณต้องสตรองคุณต้องแข็งแรงกว่าคุณต้องมีข้อมูลเชิงลึกคุณต้องเอามาคุยอะพูดง่ายๆสมมติว่าถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมชื่อหนูเนี่ยผมจะสั่งเจ้าหน้าที่เลยบอกเอาไปเชิญเขามาออกอากาศรายการโหแสกันเลยใช่ไหมเอ้าทำไมคุณถึงว่ามันจะท่วมเอาไอ้ปอพอเอาไอ้ของรัฐบาลอีก4-5 คนมาแล้วว่ากันเราจะได้ฟันธงกันว่าเฮ้ยตกลงเพจเนี่ยถ้ามันผิดหรือมันเป็นยังไงจริงๆแล้วไอ้ดูไอ้คอมพิวเตอร์ดาวเทียมแค่อย่างเงี้ยนะครับพี่ต้อยผมเนี่ยฟันธงได้เลยว่าท่วมกี่วันท่วมแค่ไหนแต่อันนี้มันไม่เกี่ยวกับผมเนี่ยกรุงเทพอ่ะผมไม่เกี่ยวไงแต่ถ้าเป็นสงขลาเนี่ยบ้านผมก็ต้องมีจออย่างเงี้ย5 จอพี่ต้อย
3: ครับ
2: ก็ต้องดูอย่างเงี้ย5 จอครับใช่มั้ยเราก็ต้องดูสทิงพระดูต้นน้ำดูกล้องไคลเมทหัดใหญ่ซิตี้ไคลเมทนู่นนี่นั่นโน่นดูดาวเทียมของอังกฤษของฮ่องกงของสิงคโปร์เข้ามาประกอบปั๊บเนี่ยเราจะรู้ว่ากลุ่มฝนไอ้เขียวๆอย่างเงี้ยเขียวๆแดงๆลมมันมาทางไหนมันจะพัดออกทะเลหรือออกอะไรไอ้คนไม่เคยดูเนี่ยคุณดูก็ไม่รู้เรื่องไม่แม่นแต่ไอ้คนที่มีประสบการณ์เนี่ยนักอุตุนิยมวิทยาเนี่ยถ้าเขาเรียนรู้ศึกษามาจริงๆเนี่ยเขาบอกได้ครับเขาพอดพิกัดได้มันคำนวณได้มันเหมือนกับเราคำนวณรถไฟความเร็วสูงอะครับว่าจากนาทีนี้ไปถึงนาทีนี้มันจะพัดไปถึงไหนแต่ลมเนี่ยมันไม่ใช่ครับ มันมีกระแสว่ามาทางนี้ถ้ามีความร้อนที่มีองศาเพิ่มขึ้นที่หน้าผิวน้ำในทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยอากาศที่มันดันขึ้นกลุ่มเมฆจะยกตัวสูงขึ้นไหมถ้ายกตัวสูงขึ้นเนี่ยแรงลมที่มาพัดมันจะพัดเบาลงหรือแรงขึ้นอันเนี้ยมันต้องเป็นประสบการณ์ล้วนๆข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้ทำได้หมดครับไม่ใส่ใจไงไม่ใส่ใจไม่มีสมองในการ
1: ด้วยเลยครับพี่ชาลีไม่ใส่ใจ
2: คุณไปเอาเรื่องเขาอย่างเดียวอ่ะใช่ไห
1: มใช่
2: ไอ้ผมเนี่ยไอ้ตกลงเราเชื่อดีไหมว่าไอ้ทีเนี่ยเอายังไงดีเชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นยังไงอ่ะทีนี้นี่จะไปฟ้องคุณหน้าแตกขนาดไหนเนี่ยสนธิยานเหรอสนธิยานสวัสดีป่ะไม่รู้นะ
0: ใช่สนธิยานสวัสดี
3: แล้วแล้วคำถามถ้าเกิดอย่างเงี้ยครับพี่ประชาชนเดือดร้อนมันมาท่วมขนาดเนี้ยแล้วประชาชนจะ เขาจะช่วยประชาชนยังไงจริงไหม
2: นี่น้ำท่วมขนาดนี้รัฐบาลดีใจแล้วไอ้เกี่ยวข้องกับการเงินมันดีใจแล้วพี่ต้อยผมไม่ได้ว่ารัฐบาลนะพูดถึงไอ้คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียมันดีใจแล้วจัดซื้องบแจกของเดี๋ยวก็ซื้อเรือนะนี่เดี๋ยวเรือจะขายไม่ทันเลยเพราะว่าพอได้เรือมาน้ำมันแห้งแล้วไงแต่มันเดี๋ยวมันก็ซื้อเรือไงเอาเฮลิคอปเตอร์ไปบินสำรวจแล้วหลังคาบ้านเขาพังแบบบ้านผมพังยังไม่ได้ซ่อมไงพี่ต้อย
1: อ
2: าจารย
1: ์โอ้ตั้งแต่ผมต้องหาใจเลยครับ
2: ใช่
3: นี่หันใหญ่หลายคนยังไม่ได้เงินเยียวยาครับ
1: โอ้โห
2: ตายแล้วแต่ว่าเวลาจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยครับมันก็กำลังไปดูแล้วว่าข้าวสารที่ไหนห่วยที่สุดนี่คือกระบวนการของรัฐบาลของไม่ใช่รัฐบาลกระบวนการข้าราชการไทยและหน่วยงานของรัฐไงน้ำท่วมเหรอโอดีว่ะแล้วกระบวนการบริหารจัดการน้ำเนี่ยคุณไม่ดูเหรอว่าคุณจะปล่อยน้ำตอนนี้คุณจะพร่องน้ำจากเขื่อนเนี่ยคุณรวมกันไหมคุณจะพร่องน้ำจากเขื่อนเนี่ยจะพร่องวันไหนดูหรือเปล่าข้างขึ้นข้างแรมฝนจะมาไหมเวลาจะปล่อยน้ำมันก็ต้องดูฝนด้วยนะพี่ต้อยนะแล้วทำไมมึงจะต้องมาปล่อยพร้อมกับอีเมฆฝนทุกทีวะต้องถามอีก
3: มันทำงานไม่ประสานกันใช่ไหมอาจจะต้องประสานกัน
2: ม
3: ัน
2: ไม่ใช่ไงมันไม่รู้ไงพี่ต้อยฝนไม่ตก
1: ไม่รู้จริง
2: ไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาไง
1: ไม่เห็นลงศพไม่
2: มันไม่ฝนไม่ตกมึงไม่คิดจะพร่องเหรอฮะถามมันหน่อยดิว่าฝนไม่ตกไม่พร่องแล้วคุณทำไมไม่คำนวณมา5วัน10วันก่อนถ้าคุณมั่นใจว่าอีก10วันฝนจะตกคุณแม่นจริงคุณพร่องน้ำเลยถูกไหมพี่ใต้ถูกไหมอาจารย์
1: ใช่
2: คุณพร่องน้ำล่วงหน้าไปเลยอีก7วัน
3: ใช่เพราะว่าม
2: ัน
3: ดาวเทียมมันเห็นชัดเลยว่ามันจะตก
2: คุณเอาแบบผมเอาแบบเป็นทีอ่ะไปบริหารในน้ำมาถูกไหมคุณต้องมีวอลลุ่มเขาอาจจะมีก็ได้ผมไม่รู้แต่ถ้ามีก็เฮงซวยอ่ะอันนี้ต้องด่าอย่างเงี้ยเพราะอะไรทำไมมึงจะมาพร่องน้ำตอนนี้วะกูถามมึงหน่อยฮะทำไมมึงไม่พร่องเมื่อ7วันที่แล้ววะ สองอย่างนี้มันจะได้ไม่มาเจอกันหรือผมอาจจะข้อมูลรู้ไม่จริงก็ไม่รู้นะตอนนี้เขื่อนจะปล่อยน้ำหรือปล่อยน้ำไหมครับอาจารย
1: ์ตอนนี้ครับตามกำหนดการ
3: เขาจะปล่อย
1: แผน
3: ที่9ตามแผนจริงๆแล้วมันปล่อยก่อนหน้าก็ได้ใช่ไหม
2: แล้วปล่อยอย่างตอนนี้มันปล่อยไหม
3: ปล่อยตั้งแต่19มาแล้วครับอาจารย์ปล่อยมาแล้ว
1: น้ำมันทยอยไหลมาครับพี่ชลีครับ
3: เพราะว่ารองรับวันที่27คือพรุ่งนี้รองรับน้ำเหนือมันจะมา27
2: เขาปล่อย19ใช่ไหมก็ถูกของเขานะถ้าแบบนี
3: ้19
2: 20 21 22 23 24 25 26 27ล่วงหน้า7วันปล่อยน้ำถูกไหม
3: ครับใช่ครับ
2: ทีนี้พอปล่อยมาเจอฝนน้ำบวกน้ำปล่อยมาแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่รู้สึกอะไรเลยนะตอนที่คุณปล่อยน้ำมาเนี่ยนะถูกไหม
3: ครับ
2: อันนี้ผมก็ไม่รู้อ่ะคุณต้องคำนวณให้ลึกไปกว่านี้ว่าถ้า7วันแล้วยังมีผล14วันได้ไหมล่วงหน้าน
3: ะ14วันก็ได
2: ้
3: ปล่อยน้ำเยอะเดี๋ยวกลัวอีกเดี๋ยวกลัวน้ำไม่พอเดี๋ยวแล้ง
2: เอาแล้งก็ดี
3: ปล่อยน้ำเยอะเดี๋ยวน้ำแล้งอีก
2: อ่ะ
1: คือจริงๆเนี่ยแต่ละขั้นมันจะมีประตูน้ำครับพี่ยาลีคือมันไม่ใช่พอปล่อยมาปั๊บเนี่ยโล่งตลอดมันจะมีประตูน้ำดังนั้นถ้าข่าวสารถึงการใส่ใจมันสามารถเฉลี่ยไปสองเส้นซ้ายขวาได
2: ้เอาอย่างนี้เราค้นข้อมูลได้ไหมว่าคุณเริ่มปล่อยน้ำเนี่ยกี่วันก่อนฝนจะหนักเนี่ยแล้วบทเรียนโดนซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยถ้ามัน7วันไม่พอ14ได้ไหม14ไม่ได้21ได้ไหมเอา21ไม่ได้28วันได้ไหมแล้วกินแบบกินยาคุมไม่ได้หรอ28วันประจำเดือน
1: สิ่งที่พี่เจริญพูดเนี่ยสำคัญเลยนะครับบทเรียนซ้ำซากแต่คนมันไม่ได้ซ้ำซากครับพี่คนเนี่ย2ปีเปลี่ยน3ปีเปลี่ยนเพราะนั้นเมื่อบทเรียนไม่ถูกจารึกไม่ถูกสรุปหรือไม่ทำเป็นแผนเนี่ยมันก็จะอย่างนี้ตลอดไป
2: อาจารย์ครับประเดี๋ยวพอหลังจากเนี้ยเขาก็จะมีงบอบรมศึกษาดูงานประชุมแล้วก็อะไรศึกษาตั้งงบศึกษามึงจะศึกษาอะไรกันนักหนาฮะบทเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่ไหมผมบอกว่าผมเนี่ยละอากับประเทศไทยในเรื่องคืออยากพูดเรื่องฝนฟ้านะแต่เรื่องทุจริตเลวทรามวันนี้มันแย่ที่สุดแล้วจะพูดยังไงกันอ่ะฮะใส่นาฬิกาจองกันไว้ก่อนเนี้ย
1: ใส่ช่องไว
2: ้คืออย่างนี้เราพูดอย่างนี้นะ
1: พี่ต้นนะ
2: ครับแต่เราต้องพูดกันอย่างนี้นะไม่ได้ไปว่ารัฐบาลเพราะน้ำท่วมแต่เพราะรัฐบาลเนี่ยการบริหารจัดการของคุณทำอย่างไรวันเนี้ยพอมีการเตือนภัยเนี่ยเตือนจริงหรือเปล่าเตือนขนาดเตือนไหมกรุงเทพรู้จริงไหมว่าอีก3วัน7วันเจอน้ำเนี่ยมันรู้ขนาดไหนเขาเล่าว่าหรือรู้ยังไงอ่ะผมอยากรู้วันเนี้ยกรุงเทพไอ้ที่เตือนมือถือดังเนี่ยผมเชื่อว่าดังนะแต่มันดังตรงเวลาก่อนเวลาหลังเวลาดังแม
1: ่มีเรื่องขำๆมีเรื่องขำๆครับพี่ชลีก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเนาะเขามาเขาก็เซอร์ไพรส์กันว่าเขามาในวันฝนตกแต่เขาก็ปรับใจเขาบอกก็ไม่เลวอย่างนั้นกรุงเทพก็ยังสวยงามนะฝนตกก็ดีอากาศเย็นดีแล้วก็นักข่าวเขาก็ถามว่าแล้วเห็นสัญญาณเตือนไหมเขาบอกเห็นแต่เขาอ่านไม่รู้เรื่องเพราะมันเป็นภาษาไทยคำถามที่น่าสนใจคือตอนที่เราพูดถึงสัญญาณเตือนภัยเนี่ยเราพูดถึงหลายภาษาอย่างน้อยคือไทยและอังกฤษเพราะว่าคนที่อยู่ในภูมิภาคในท้องถิ่นที่น้ำท่วมไม่ได้มีเฉพาะคนไทยแต่ก็จะมีชาวต่างชาตินะครับขึ้นตามสิทธิ์อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายส่วนก็ยังใส่ใจน้อยอย่างใช้คำนี้ตอนนี้ในเขตของผมนะครับพิจารีพี่ต้อยเจนวิชาสายไหมเนี่ยกังวลว่าคืนที่ฝนจะตกไหมแล้วตามคำพยากรณ์แม้ว่าคำพยากรณ์จะบอกว่าเอาละ28น่าจะหยุดก็ยังกังวลว่าจะหยุดจริงไห
2: ม
1: นั้นตอนนี้เรากลัวฝนนะเสียงฝนตกเนี่ยกลายเป็นเหมือนโยมทูต
0: ครับ
3: นี่แล้วฝนก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับก็อีกประมาณสักอีก3วันน่าจะดีขึ้นนะครับในส่วนตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเวลาเหลือหมดแล้ว2นาทีสุดท้ายครับนะคุณจารย์ครับก็พี่ชลีสรุปนิดนึงครับ
2: จริงๆหมดก็ไม่เป็นไรนี่ต้อยจริงๆแล้วรายการภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยเราจะล้มผังก็ยังได้เราก็ถ่ายทอดไปก็ไม่เห็นจะเป็นไรนะต้อยในความคิดพี่นะวันนี้อบต.ชมต้องทำหน้าที่ละพวกเราเนี่ยมีวิทยุกระจายอยู่ทั่วเนี่ยมันต้องทำนะอย่างน้อยทำอะไรไม่ได้ก็ด่ามันก็ยังดีใช่ไหมเนี่ยวันนี้ถามว่ารัฐบาลเนี่ยนะคุณออกมาพูดเรื่องน้ำท่วมหรือคุณยังจะคิดเรื่องการเมืองของคุณว่าคุณจะมาเสริมพลังให้แข็งแกร่งคุณจะรับมือยังไง28ตกลง28นี่คุณจะรับน้ำหรือจะรับคน นี่วันนี้บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับมันเลวร้ายที่สุด
3: ครับก็เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับ
4: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เคยได้จัดทำขึ้นเมื่อปี2547และปี2559ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปธนาคารแห่งประเทศไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการนำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เคยจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อปี2547และปี2559ให้ประชาชนได้แลกเก็บเป็นที่ระลึกอีกครั้งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปประชาชนสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินทุกสาขาและธนาคารกรุงไทยในสาขาที่กำหนดโดยที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกที่ได้จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา รอบ12สิงหาคม2547ชนิดราคา100บาทและธนบัตรที่ระลึกที่ได้จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ชนิดราคา500บาทในระหว่างวันที่1ถึง4ตุลาคมและทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคม2569หรือจนกว่าของจะหมดในส่วนของธนาคารออมสินทุกสาขาและธนาคารกรุงไทยในสาขาที่กำหนดสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกที่ได้จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ12สิงหาคม2547ชนิดราคา100บาทตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปหรือจนกว่าของจะหมดสำหรับธนบัตรชนิดราคา500บาทที่จัดสรรในครั้งนี้มีจำนวนจำกัดธนาคารแห่งประเทศไทยจึงนำธนบัตรที่ระลึกชนิดราคาดังกล่าวมาให้ประชาชนแลกเฉพาะที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้จัดสรรธนบัตรได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเปิดให้ประชาชนแลกธนบัตรที่ระลึกในราคาตามมูลค่าหน้าธนบัตรไม่เกินท่านละ20ฉบับต่อชนิดราคาเพื่อให้ผู้สนใจมีโอกาสเข้าถึงและเก็บสะสมธนบัตรที่ระลึกได้อย่างทั่วถึงหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ BOT Contact Center 1213และณจุดให้บริการของทั้ง2ธนาคารขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีกำหนดเปิดให้ประชาชนแลกในช่วงปลายปี2569ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยจะประชาสัมพันธ์รายละเอียดและกำหนดการให้ประชาชนทราบต่อไปพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
7: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้

0: ไง
1: ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหรือสจช.เป็นเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทำหน้าที่ด้านอารักขาพืชช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและชุมชนจากภัยของศัตรูพืชที่ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายโดยใช้การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานหรือ IPM เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการดำเนินการภายใต้แนวคิดชุมชนจะเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต้องปฏิบัติโดยเกษตรกรเพื่อเกษตรกร
0: แล้วศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหรือสจช.เขาให้บริการอะไรบ้างเหรอ
1: หลากหลายเลยครับ 1. เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชรวมถึงการฝึกปฏิบัติการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติเชื้อจุลินทรีย์และแมลงศัตรูธรรมชาติให้แก่เกษตรกรสมาชิกชุมชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจอีกด้วย 2. เป็นจุดในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชให้แก่สมาชิกชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบและ 3. เป็นศูนย์กลางการผลิตขยายชีวพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์และแมลงศัตรูธรรมชาติในชุมชนอีกด้วย
0: ทราบมาว่าศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหรือสจช.เขาผลิตหรือว่าขยายสารชีวพันธุ์และแมลงศัตรูธรรมชาติด้วยใช่ไหม
1: ถูกต้องแล้วครับเขามีการผลิตสารชีวพันธุ์ได้แก่ไรโคเดอร์มาเมตาไรเซียมและบิวเวอรียเป็นต้นรวมทั้งขยายแมลงศัตรูธรรมชาติได้แก่แตนเบียนบราคอนแมลงช้างปีกใสแมลงหางหนีบมวนพิฆาตมวนเพชฌฆาตเป็นต้น
0: สจช.เขาดีแบบนี้นี่เองถ้าอยากเข้าร่วมกลุ่มกับสจช.จะต้องทำอย่างไรบ้าง
1: สมัครเป็นสมาชิกกับประธานและหรือคณะกรรมการของสจช.ที่ท่านต้องการเข้าร่วมหรือติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านซึ่งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสจช.จะมีประโยชน์ดังนี้ 1. ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเนื่องและสามารถป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง 2. ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติเช่นจุลินทรีย์แมลงศัตรูธรรมชาติและสารสกัดธรรมชาติเป็นต้น 3. ได้รับทราบสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชทำให้สามารถป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ทันท่วงที 4. เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสมาชิกมีการเกื้อกูลระหว่างกันและสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกรและ 5. ลดต้นทุนการผลิตคุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานหรือ IPM
0: ถ้าอยากได้สารชีวพันธุ์และศัตรูธรรมชาติที่สจช.ผลิตหรือขยายสามารถขอได้หรือไม
1: ่สามารถขอได้โดยติดต่อสอบถามและขอรับสารชีวพันธุ์และศัตรูธรรมชาติที่ต้องการได้ที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนทั่วประเทศหากเกษตรกรหรือประชาชนไม่ทราบว่าสจช.ในพื้นที่ตั้งอยู่ที่ไหนสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านหรือขอรับสารชีวพันธุ์และศัตรูธรรมชาติจากสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านก็สามารถทำได้ครับ
0: สนับสนุนคำตอบโดย
1: กรมส่งเสริมการเกษตร
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาผู้ดำเนินรายการครับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวผู้ประกอบโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชท.นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางสถานีกระจายเสียงระบบ FM ครับในเครือข่ายของอวช.อวชท.ทั้ง4ภูมิภาคครับและสามารถจัดติดตามรับฟังผ่านทางออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ pakifm.org รวมถึงทาง YouTube pakifm แล้วก็ทาง Facebook นะครับของรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวแล้วก็ทางอวชท.ด้วยรวมถึงเราออกอากาศทาง Facebook ของสมาคมวิชาชีพวิจัยเสียงภาคเหนือด้วยนะครับก็ออกอากาศพร้อมกันหลากหลายช่องทางกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านสามารถจะติดตามรับฟังรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวผ่านทางสถานีกระจายเสียงในระบบ FM ครับในเครือข่ายทั้ง4ภูมิภาคครับทั้งรายการสดและก็รายการดิรันย้อนหลังตามวันและเวลาของแต่ละสถานีต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานีทุกสถานีนะครับที่นำรายการออกอากาศพร้อมกันทั้ง4ภูมิภาคครับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวก็จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารเตือนภัยกันนะครับในช่วงนี้ก็เรื่องของน้ำเรื่องของฝนนะครับที่ยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์กันผ่านด้านของข้อมูลจากหน้าของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันภัยสาธารณกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทางด้านของข้อมูลจากหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับข้อมูลทั้งหมดนี้มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็นำเสนอตรงไปตรงมานะครับในส่วนของพื้นที่ที่เกิดขึ้นนะครับโดยการคาดการณ์จากด้านของหน่วยงานที่ทำหน้าที่โดยตรงคือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกันนะครับเราเริ่มกันที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันภัยสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยก็แจ้งเตือนสถานภัยประจำวันที่24กันยายนตั้งแต่เวลา 18:00 นถึงวันที่25กันยายน 18:00 นครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับก็พื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมนะครับเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างไว้นี่คือพื้นที่ต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ณตอนนี้นะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นก็เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่กำลังแรงนะครับบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังขึ้นแรงขึ้นนะครับก็เลยทำให้มีฝนตกหนักและก็หนักมากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดดังต่อไปนี้ครับจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วสระเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นรวมถึงน้ำล้นตลิ่งน้ำล้นตลิ่งนะครับก็จะมีพื้นที่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีและก็สระแก้วนะครับเดี๋ยวเราลงรายละเอียดในส่วนของอำเภอกันเลยนะครับใน24ชั่วโมงจากนี้ไปครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับอำเภอขระบุรีอำเภอปักธงชัยอำเภอปากช่องอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอหนองบุญมากอำเภอเสริงสางอำเภอโชคชัยนะครับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นด้วยนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับที่อำเภอชำนิอำเภอนางรองอำเภอบ้านกรวดอำเภอประโคนชัยอำเภอประคำอำเภอพระพราชัยอำเภอละหานทรายอำเภอหนองกี่อำเภอหนองหงอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอโนนดินแดงและก็อำเภอโนนสุวรรณนะครับนี่คือพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ต้องเตรียมพร้อมสถานการณ์นะครับเตรียมความพร้อมอพยพกลุ่มคนเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมและก็ยกของขึ้นที่สูงเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้นะครับอุปกรณ์ไฟส่องสว่างกระสอบทรายหรือวิทยุฉุกเฉินนะเตรียมพร้อมชาร์จแบตเตอรี่สำรองกันไว้นะครับแล้วก็งดกิจกรรมหลีกเลี่ยงพื้นที่ถ้ำและน้ำตกแล้วก็พื้นที่ที่น้ำท่วมสูงกันด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่ภาคกลางครับจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเมืองอำเภอศรีประจันอำเภอสองพี่น้องจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอนาดีอำเภอประจันตคามจังหวัดสระแก้วทุกอำเภอครับ

ท่วมขังระยะสั้นก็เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ทำให้เกิดฝนตกนะฝนตกหนักหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวนะครับก็โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับที่อำเภอขุนยวมอำเภอแม่เสรียงนะครับจังหวัดลำพูนครับใครอยู่อำเภอแม่ทาอำเภอแม่ทาก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับจังหวัดลำปางที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดพะเยาที่อำเภอปงอำเภอเชียงม่วนอำเภอเชียงคำจังหวัดแพร่อำเภอสองจังหวัดตากที่อำเภอพบพระและก็อำเภอแม่สอดจังหวัดสุโขทัยที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอนครไทยและก็อำเภอวังทองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่ต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงจากนี้ไปอำเภอเมืองอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพอำเภอหล่มสักอำเภอหล่มเก่าครับจังหวัดนครสวรรค์ครับที่อำเภอชุมตาบงอำเภอตากฟ้าอำเภอตาครีอำเภอลาดยาวอำเภอแม่วงอำเภอแม่เปิ่นและก็อำเภอไผ่สาลีนะครับแล้วก็จังหวัดอุทัยธานีทุกอำเภอนะครับต้องเฝ้าระวังใน24ชั่วโมงจากนี้ไปในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับอีสานที่ต้องเฝ้าระวังกันนะครับจังหวัดเลยอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรือจังหวัดชัยภูมิครับที่อำเภอคอนสารอำเภอทรัพย์ใหญ่อำเภอบำเหน็จนรงอำเภอภักดีชุมพลอำเภอภูเขียวอำเภอหนองบัวระเหวอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์และก็อำเภอเทพสถิตครับจังหวัดขอนแก่นครับที่ต้องเฝ้าระวังใน24ชั่วโมงจากนี้ไปอำเภอชุมแพอำเภอภูผาม่านอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าครับจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมืองอำเภอขามทะเลสออำเภอจักรราชอำเภอชุมพวงอำเภอด่านขุนทดอำเภอพิมายอำเภอลำทับเมนชัยอำเภอสีคิ้วอำเภอสูงเนินอำเภอห้วยแถลงอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเทพารักษ์อำเภอโนนสูงอำเภอโนนไทยนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นนะครับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานี่มาหลายอำเภอเลยทีเดียวนะครับไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับที่ต้องเฝ้าระวังอำเภอเมืองอำเภอกระสันอำเภอกระสังนะครับอำเภอบ้านด่านอำเภอรำปลายมาศอำเภอสตึกอำเภอห้วยราชครับจังหวัดสุรินทร์ครับที่อำเภอเมืองอำเภอบัวเช็ดอำเภอลำดวนอำเภอศรีนรงอำเภอสังขละครับจังหวัดศรีสะเกษครับที่อำเภอกันทรักอำเภอขุนขันอำเภอขุขันอำเภอขุนหารอำเภอปรางผู้อำเภอภูสิงห์ครับและจังหวัดอุบลราชธานีครับที่อำเภอทุ่งศรีอุดมอำเภอนาจันหลวยอำเภอน้ำขุ่นอำเภอน้ำยืนอำเภอบุญทริกนะครับแล้วก็อำเภอเดชอุดมนะครับนี่คือพื้นที่ภาคอีสานต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นนะเตรียมรับสถานการณ์กันไว้ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณน้ำท่วมและก็ระวังการขับขี่รถนะครับบริเวณน้ำไหลผ่านทางนะครับนี่คือในส่วนของทางโซนภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับไปส่วนในส่วนของภาคกลางครับที่ต้องเฝ้าระวังกันจังหวัดกาญจนบุรีครับที่อำเภอเมืองอำเภอทองผาภูมิอำเภอสังขบุรีอำเภอไซโยกจังหวัดราชบุรีครับที่อำเภอดำเนินสะดวกอำเภอบางปางแพรอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามครับจังหวัดสุพรรณบุรีที่อำเภอดอนเจดีอำเภอด่านช้างอำเภอบางประมาอำเภอสามชุกอำเภอหนองย่าไซอำเภออู่ทองอำเภอเดิมบางนางบวชนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่จังหวัดชัยนาททุกอำเภอนะครับจังหวัดสิงห์บุรีทุกอำเภอจังหวัดอ่างทองทุกอำเภอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกอำเภอจังหวัดลพบุรีทุกอำเภอสระบุรีทุกอำเภอนครนายกทุกอำเภอปราจีนบุรีทุกอำเภอครับปราจีนบุรีก็จะมีอำเภอเมืองอำเภอกบินบุรีอำเภอบ้านสร้างอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาสดรวมถึงจังหวัดสระเชิงเทราครับที่อำเภอเมืองอำเภอคลองเคลื่อนอำเภอท่าตะเกียบอำเภอบางคร้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบ้านโพอำเภอพนมสารคามแล้วก็หลังได้ของอำเภอราชสารอำเภอสนามชัยเขตอำเภอแปลงยาวนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นนะครับในส่วนของจังหวัดชลบุรีครับที่อำเภอบ่อทองอำเภอบ้านบึง
อำเภอพนัสนิคมอำเภอพานทอง

0: อำเภอหนองใหญ่อำเภอกระจันนะครับจังหวัดระยองครับที่อำเภอวังจันทร์อำเภอเขาชะเมาอำเภอแกลงนะครับต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นจังหวัดจันทบุรีครับที่อำเภอท่าใหม่อำเภอนายายอามนะครับแล้วก็ทางอำเภอเขาคิชกูดอำเภอแก่งหางแมวครับจังหวัดตราดครับอำเภอคลองใหญ่อำเภอเกาะกูดและก็ในส่วนของพื้นที่ปทุมธานีทุกอำเภอจังหวัดนนทบุรีทุกอำเภอจังหวัดนครปฐมทุกอำเภอจังหวัดสมุทรสาครทุกอำเภอจังหวัดสมุทรสงครามทุกอำเภอจังหวัดสุดปราการทุกอำเภอนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครทุกเขตทั้ง50เขตก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันกันได้นะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังเนื่องจากมีฝนตกหนักสะสมที่พื้นที่ต้นน้ำนะครับใน24ชั่วโมงจากนี้ไปต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับก็คือจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่อำเภอเมืองกับอำเภอวิเชียรบุรีในส่วนของภาคกลางก็จะเป็นจังหวัดสุพรรณบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอบางประม้านะครับอำเภอศรีประจันอำเภอสองพี่น้องอำเภออู่ทองจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์กับปภ.แล้วก็ท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนะครับที่อำเภอเมืองอำเภอศรีมหาโพธิ์และก็สระแก้วก็อำเภออรัญญประเทศและก็อำเภอเขาฉะกันนะครับนี่ก็คือในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งเนื่องจากฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำแล้วก็ทำให้น้ำท่วมขังได้นะครับในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของดินโคลนถล่มก็คือจังหวัดตราดครับที่อำเภอบ่อไร่กับอำเภอเขาสมิงนะครับด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอบ่อไร่กับอำเภอเขาสมิงนะครับหลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่เชิงเขาหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เกิดภัยดินถล่มแล้วก็เส้นทางที่เป็นที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวนะครับหรือไม่อยู่ใกล้ลำน้ำนะครับวางแผนอพยพไปตามเส้นทางและสถานที่ที่ปลอดภัยให้พ้นจากแนวการไหลของดินนะครับเตรียมพร้อมไว้สำหรับในพื้นที่จังหวัดตราดนะครับที่อำเภอบ่อไร่กับอำเภอเขาสมิงนะครับแล้วก็นี่คือในส่วนของข้อมูลจากทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทากระทรวงมหาดไทยนะครับก็ไปกันต่อนะครับในส่วนของพื้นที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังแจ้งเตือนนะครับจากนี้ไปไม่ใช่เพียงแค่วันนี้เท่านั้นนะครับบอกเลยนะไม่ใช่วันนี้เท่านั้นนะครับก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องจากนี้ไปนะครับตั้งแต่วันที่25กันยาถึง27กันยาครับ25 26 27กันยาพื้นที่จังหวัดดังต่อไปนี้ต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องใครยกขึ้นของขึ้นสูงแล้วก็ยกไว้ก่อนนะครับอย่าเอาลงนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง27กันยายนก็เนื่องจากความกดอากาศยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและก็ภาคกลางนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงนะครับทำให้เกิดฝนตกหนักดังนั้นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังกันจนถึงวันที่27กันยายนนะครับก็คือจังหวัดทางภาคเหนือครับจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และก็อุทัยธานีนะครับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานก็จะมีจังหวัดนครราชสีมาที่เดียวนะครับจังหวัดในส่วนของภาคกลางก็จะมีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วสระเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสุทธิสาครสุทธิปราการและก็กรุงเทพมหานครนะครับที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องจนถึงวันที่27กันยายนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่25ถึง27กันยายนที่จะต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังก็คือจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและก็พระนครศรีอยุธยานะครับเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่ตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนบนของประเทศอยู่ในเกณฑ์น้ำมากและก็ทางแม่น้ำเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็มีการปล่อยน้ำเพิ่มเติมเพื่อจะรองรับในวันที่27กันยายนนี้ด้วยนะครับดังนั้นพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ภาคกลางเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกันด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับในวันที่25 26 27กันยายนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นนะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องยกของขึ้นที่สูงแล้วอย่าเพิ่งเอาลงนะครับจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิต และก็สุโขทัยนะฮะที่ต้องเฝ้าระวังกันในส่วนของพื้นที่ภาคอีสานนะครับก็คือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีนะครับนี่คือพื้นที่ที่ต้องรับสถานการณ์กันไว้นะครับในส่วนของภาคอีสานส่วนภาคกลางครับมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และก็สมุทรสงครามนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ก็จะมีชุมพรระนองพังงาและก็ภูเก็ตก็ฝากให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยนะครับก็ต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์กับหน่วยงานอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของคลื่นลมแรงครับตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง27กันยายนบ้านเราก็ยังจะเจอมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงปกคลุมทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะครับก็ในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังภาคกลางก็จะมีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีและก็ประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ก็ชุมพรสุราษฎร์ธานีและก็นครศรีธรรมราชนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันภัยสัมพันธ์กระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศและก็ตรวจสอบแผ่นดินไหวกันนะครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: กลับเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับมาติดตามกันต่อนะครับกับเรื่องราวของพยากรณ์อากาศแล้วก็มาตรวจสอบเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับไปที่แผ่นดินไหวก่อนแล้วกันนะครับก็ทางด้านของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวก็มีการตรวจสอบนะรายงานนะครับเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับเวลา 3:49 นาทีของวันที่24กันยายนนะครับ 3:49 นาทีเกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.1 ไม่ได้จูดลึกลงไป10กิโลที่ตำบลจอมหมอกแก้วอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ในวันที่24ก็คือวันที่24กันยายนนะครับเกิดแผ่นดินไหว2จุดนะแล้วก็ในช่วงเวลา 18:18 นาทีของวันที่24กันยายนนะครับเกิดแผ่นดินไหวที่เมียนมาขนาด3.2 มินิจูดลึกลงไป10กิโลเมตรนะครับที่เมียนมานะครับซึ่งก็ห่างจากอำเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปประมาณ310กิโลนะ310กิโลนะครับนี่ก็คือของวันที่24นะครับย้อนกลับไปนะครับวันที่23กันยายนนะครับก็มีแผ่นดินไหวขึ้นที่ประเทศไทยนะครับขนาด 1.2 มินิจูดลึกลงไป5กิโลครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับที่อำเภอจอมทองตำบลบ้านแปะนะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ 1.2 มินิจูดนะครับช่วงเวลา 1:59 นาทีของวันที่23กันยายนแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวในช่วง2:45 นาที 3.8 มินิจูดลึกไป10กิโลที่ประเทศเวียดนามนะครับเวียดนามนี่ต่อเนื่องกันแบบตั้งแต่2:45แล้ว2:53กับอีก 3.5 มินิจูดลึกไป10กิโลแล้วก็ตอน4:41 นาทีอีก2มินิจูดนะครับแล้วก็เอาเป็นเมียนมานะครับเมียนมานะครับ2มินิจูดนะครับเมียนมานี่ก็ห่างจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ไป107กิโลนะครับเวลา 4:41 นาทีของวันที่23กันยาและก็มีที่จังหวัดที่เวียดนามนะที่เวียดนามนะครับขนาด4มินิจูดนะครับลึกลงไป10กิโลครับก็อยู่ห่างจากอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีไป222กิโลนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตจากหน้าของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับรายงานให้กับคุณผู้ฟังกันนะครับอัปเดตข่าวสารกันเวลาเหลืออีกนิดเดียวนะแหมวันนี้ข่าวสารจากทางศูนย์เตือนภัยชาติเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้ปิดท้ายกันที่ทางด้านของพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงนะครับจากหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับแล้วก็ภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและก็ฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็รวมทั้งดินโคลนถล่มนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มประชาชนในพื้นที่นะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้นะครับดังนั้นก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่รับฟังรายการเราอยู่ขณะนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าในส่วนของฝนนะครับยังมีจนถึงวันที่27กันยายนนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ทางภาคกลางนะครับก็จะรับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับที่ระบายออกมาเพื่อจะรองรับน้ำเหนือในช่วง27กันยายนนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะล่าสุดนะครับในวันนี้เนี่ยนำมาฝากกันนะครับเสียดายเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับเอาขยับนิดนึงแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอเติมนิดนึงนะตอนนี้เนี่ยในส่วนของทางด้านนะครับทางด้านสระบุรีตอนนี้เร่งฟื้นฟูพื้นที่มวกเหล็กนะครับหลังน้ำป่าหลักไหลหลากเข้ามานะครับตอนนี้พร้อมปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วนะครับก็รวมถึงทางด้านอ่างทองนะครับผู้ว่านะครับประสานท้องถิ่นหากต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมก็จะรีบแจ้งทันทีนะครับตอนนี้ทั้งทหารปกครองชาวบ้านช่วยเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตตำบลพงเพลงแล้วก็อำเภอป่าโมกที่อำเภอป่าโมกนะครับที่จังหวัดอ่างทองนะครับนี่ก็เตรียมรับสถานการณ์กันนะครับในส่วนของภาคกลางนะวันนี้เวลาของรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันนะครับ วันนี้ผมขอชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวีคเอนด์ออนเทรเพเนอร์หรือผู้ประกอบการวันหยุดนะครับเรายังคงอยู่กับหนังสือเล่มนี้นะครับที่ผมรีวิวไว้ค้างไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับ What's Your Dream เขียนโดยคุณไซมอนสควิดเนาะก็เป็นหนังสือที่จริงๆได้รับการแนะนำมาจากสมาชิกบุ๊กคลับนะตอนที่ไปบุ๊กคลับสัญจรเขาก็บอกว่าเออกำลังอ่านหนังสือเรื่อง What's Your Dream อยู่ผมก็ได้ยินปุ๊บเอ้ยน่าสนใจก็เลยไปซื้อมาอ่านแล้วก็ติดตามช่องของคุณไซมอนสควิปอยู่นะครับคุณไซมอนสควิปก็เป็นเศรษฐีชาวอังกฤษนะที่เขาจะเดินตามท้องถนนเนี่ยถามคำถามเนี่ย What's your dream What's your dream แล้วถ้าสมมุติว่ามันเป็นอะไรที่เขาสามารถช่วยได้นะเช่น

อยากมีร้านอาหารอะไรเงี้ยเขาก็จะถามเลยทําไมคุณถึงไม่ทําล่ะขาดเงินเขาก็ถ้ามีโอกาสเขาก็จะเป็นคล้ายๆเป็นนักลงทุนเนาะช่วยเอาเงินไปลงทุนเปิดร้านอาหารให้อะไรแบบเนี้ยก็น่าสนใจนะครับหนังสือ What's Your Dream ก็กึ่งๆเป็นหนังสือที่ทําให้เราค้นพบความฝันของตัวเองบวกกับการเป็นผู้ประกอบการผมเลยเอามารีวิวในรายการผู้ประกอบการวันหยุดนะครับเราได้ข้อคิดเยอะเลยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรีวิวไปถึงข้อคิดที่14แล้วนะครับมาต่อกันเลยแล้วกันนะครับอีกหลายตอนนะอีกหลายตอนน่าจะ 2-3 ตอนเป็นอย่างต่ำนะข้อที่15นะครับเราจะไม่สามารถทำความฝันได้สำเร็จหรอกถ้าเราไม่กล้าที่จะเผชิญกับปัญหาผมพยายามลิงก์หรือว่าเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการวันหยุดเนาะการทำผู้ประกอบการวันหยุดก็มีปัญหาครับปัญหาเรื่องเวลานะวันหยุดเคยได้หยุดตอนนี้ต้องมันทำเป็นผู้ประกอบการเวลาคุณจะจัดสรรเวลายังไงปัญหาเรื่องว่าเราจะขายอะไรผู้ประกอบการนะปนกันอยู่ในหนังสือเล่มนี้เขาบอกลูกไม่ได้ทำตามสิ่งที่เราบอกครับเขาทำตามสิ่งที่เราทำข้อนี้เนี่ยผมขออนุญาตยกตัวอย่างถ้าสมมุติว่าคุณอยากให้ลูกอยากเป็นคนรักการอ่านเนาะถ้าคุณพูดอย่างเดียวอ่ะลูกๆอ่านหนังสือกันเถอะแต่พ่อแม่ไม่อ่านเนี่ยผมว่าโอกาสคือไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีแหละแต่โอกาสมันจะน้อยกว่าพ่อแม่อ่านเอาอย่างนี้ลูกผมนะผมเป็นคนอ่านหนังสือเยอะมากนะครับถามว่าลูกผมอ่านหนังสือเยอะเท่าผมเปล่านะครับแต่เขามีโอกาสอ่านคือเขาก็ซื้อหนังสือมาอ่านบ้างโดยเฉพาะลูกชายเนี่ยอ่านหนังสือนะซื้อหนังสือมาอ่านหรือคนใกล้ตัวผมมันภรรยาผมก็ไม่ใช่คนที่ชอบอ่านหนังสือนะตอนนี้ก็หยิบหนังสืออ่านเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเห็นผมอ่านทุกวันผู้ประกอบการมันหยุดคุณอยากให้ลูกเป็นผู้ประกอบการลูกเป็นผู้ประกอบการดีนะอย่าเป็นพนักงานประจำเลยแต่พ่อแม่ทำงานประจำตลอดไม่เคยมีไอเดียหรือการคิดทำการเป็นผู้ประกอบการเลยเนี่ยยากเหมือนกันไงอ้าวพ่อแม่บอกดีทำไมพ่อแม่ไม่ทำเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากให้ลูกทำอะไรอ่ะคุณลองทำสิ่งนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเราไม่ต้องลาออกมาเป็นผู้ประกอบการไงผมถึงให้ทางเลือกอีกทางนึงอ่ะเป็นผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยลองทำดูดิแล้วลูกเห็นเราทำอ่ะมีความสุขจังเลยดูพ่อแม่เอนจอยเอาได้เงินด้วยนะเนาะน่าสนใจแล้วดึงลูกเข้ามาทำด้วยก็ยังได้หรือลูกเขาอาจจะอยากทำของเขาเองก็ได้นะวันหยุดเขาก็มีเหมือนกัน17ครับเรามักจะประมาณตัวเองต่ำเกินไปและประมาณคนอื่นสูงเกินไปฮะเอางี้เรื่องผู้ประกอบการเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าฉันเป็นไม่ได้หรอกโอ้ยคนนั้นเขาเป็นได้นี่ใช่ดิพ่อเขาเป็นผู้ประกอบการแม่เขารวยมาก่อนอะไรเงี้ยคือคุณประมาณคนอื่นสูงมากเลยว่าเขาแบบเกิดมามีเซนส์ของความไม่ผู้ประกอบการแต่คุณประมาณตัวเองต่ำว่าฉันมันไม่ได้หรอกฉันไม่มีหัวทางด้านนี้อะไรเงี้ยจำไว้ว่าเรามักจะเป็นแบบนี้เสมอเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณไม่มีหัวคุณมีฮะแล้วคนที่คุณคิดว่าเขาเป็นผู้ประกอบการได้เขาก็เหมือนกับคุณหรืออาจจะบางทีอ่ะตอนเขาเริ่มเนี่ยเขามีความรู้เรื่องผู้ประกอบการน้อยกว่าคุณอีก18ครับอย่าเอาความกลัวของคนอื่นมาเป็นของเราครับสมมติผมพยายามยกตัวอย่างผู้ประกอบการวันหยุดนะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงผู้ประกอบการวันหยุดนะเขาพูดถึงการเป็นผู้ประกอบการในภาพรวมนี่แหละพอเราบอกคนอื่นเนาะบอกเพื่อนแล้วกันเฮ้ยฟังรายการผู้ประกอบการมันหยุดช่องนพดลสตอรี่แล้วอยากทำว่ะเพื่อนบอกเฮ้ยอย่าทำเฮ้ยเดี๋ยวเจ๊งน่ากลัวจะตายไปตอนนี้เงินยิ่งหายากอยู่เดี๋ยวเจ๊งไม่ทำเลยดีกว่าเลิกเลยคือความกลัวของเขาผมไม่ได้บอกว่าความกลัวของใครผิดนะแต่คุณเอามาเป็นของคุณเฉยแล้วผมก็พูดไปแล้วนะว่าผู้ประกอบการมันหยุดไม่ควรจะเริ่มด้วยเงินเยอะใช้เงินลงทุนเป็นศูนย์ได้ยิ่งดีหรือน้อยมากๆเอาแบบที่เสียไปแล้วคุณไม่ได้เสียดายมากอ่ะซึ่งเราก็เคยคุยกันในรายการนี้แล้วนะว่ามันมีนะการใช้แรงเราไปแลกนะเซอร์วิสต่างๆการใช้ระบบพรีออเดอร์ถ้าสั่งเราถึงทำถ้าไม่มีใครสั่งเราไม่ทำอย่างเงี้ยมันก็ลดความเสี่ยงลงได้เยอะแต่ถ้าเกิดคุณเอาความกลัวคนอื่นมาทำแล้วเดี๋ยวไม่มีคนมาซื้อแล้วเงินเลิกทำเงี้ยมันก็ไม่ได้ทำทันทีข้อ19นะครับรับฟังข้อเสนอแนะจากคนที่เราอยากจะเป็นแบบเขาอย่าไปรับข้อแนะนำจากคนที่เราไม่อยากเป็นแบบเขาครับผู้ประกอบการมันหยุดถ้าคุณฟังคนที่เขาทำผู้ประกอบการมันหยุดผมเป็นคนหนึ่งที่ทำผมเขียนหนังสือผมเป็นวิทยากรผมทำพอดแคสต์ผมทำอะไรต่างๆเนี่ยในวันที่เป็นวันหยุดหรือหลังทำงานเนี่ยถ้าคุณอยากเป็นแบบผมก็ฟังเนี่ยรายการ

เนี้ยก็ฟังต่อไปแต่ถ้าเกิดคุณไปฟังคนที่ไม่เคยทำผู้ประกอบการมันหยุดทำแต่งานประจำแล้วเขาก็บอกว่าเอออย่าได้ทำเลยวันหยุดเอาไว้นอนดีกว่าแล้วคุณรับข้อแนะนำมาคุณก็จะเป็นแบบเขาครับใช่ไหมเพราะเขาก็แนะนำนะผมไม่ได้บอกคำแนะนำเขาผิดนะแต่คุณเลือกว่าคุณอยากเป็นแบบใครถ้าคุณอยากเป็นแบบพนักงานประจำทำงานจันทร์ถึงศุกร์แล้ววันเสาร์อาทิตย์เขานอนดูทีวีอยู่บ้านถ้าคุณอยากเป็นแบบนั้นแล้วชีวิตโอเคก็ไม่ผิดนะแต่คุณรับข้อแนะนำเขาก็ต้องบอกสิ่งที่เขาทำอ่ะเขาก็จะไม่แนะนำว่าให้คุณไปเป็นผู้ประกอบการมันหยุดหรอกเพราะเขายังไม่เป็นเลยคุณอยากเป็นแบบใครเท่านั้นเองไม่มีใครผิดใครถูกนะผมพูดอีกทีหนึ่งไม่ใช่ว่าผู้ประกอบการมันหยุดจะเหนือกว่าคนอื่นไม่เกี่ยวแต่คุณอยากได้ชีวิตแบบไหนได้ชีวิตแบบวันหยุดคุณสามารถหาเงินได้ใช้เวลาวันหยุดทำเป็นผู้ประกอบการทำในสิ่งที่เราชอบเรารักเราได้เงินด้วยหรือวันหยุดคุณอยากหยุดเลือกได้ฮะเลือกได้แต่คุณก็ต้องเลือกคำแนะนำให้ดีนะครับ20ครับเรามักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำแล้วสิ่งที่อยากทำไปทำเฉพาะตอนที่เรามีเวลาว่างเท่านั้นอ่ะยกตัวอย่างจันทร์ถึงศุกร์ทำอะไรทำงานหลายคนแล้วกันนะไม่ได้ทุกคนหรอกเบื่อมากไม่อยากทำแล้วสิ่งที่อยากทำคืออะไรฉันอยากเป็นผู้ประกอบการเอาไปทำตอนไหนตอนเวลาว่างซึ่งหลายคนก็ไม่มีเวลาว่างอีกแปลว่าชีวิตเราอ่ะจะเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่อยากทำบางทีเราอาจจะต้องกลับมานั่งคิดนะผมก็เน้นอีกทีนะสำหรับผมสไตล์ผมเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าอ้าวอาจารย์พูดแบบนี้อยากเป็นผู้ประกอบการก็ต้องลาออกมาเป็นผู้ประกอบการเลยจะได้ใช้เวลา5วันต่อสัปดาห์เป็นผู้ประกอบการเต็มตัวคือสุดท้ายถ้าคุณอยากเป็นแบบนั้นเนี่ยทำได้แต่ว่าสำหรับผมอ่ะผมลองบอกลองเริ่มตั้งเวลาวันหยุดก่อนเหมือนเอาเท้าแหย่ลงน้ำก่อนว่าเอ้ยน้ำมันเย็นน้ำมันอุ่นน้ำมันลึกตื้นแค่ไหนก่อนพอคุณทำสักพักหนึ่งบางทีคุณคิดว่าคุณชอบผู้ประกอบการคุณทำวันหยุดแล้วคุณเกลียดมากคุณจะได้ไม่ต้องเสียงานไปไงแต่ถ้าเกิดคุณทำแล้วยิ่งทำยิ่งชอบยิ่งทำยิ่งชอบเนี่ยคุณก็ได้ขยายมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งคุณมีรายได้มากแล้วเนี่ยคุณจะลาออกมาทำเต็มตัวยิ่งดีครับคือการไปถึงความฝันเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้ต้องถึงเลยแล้วมันยากครับแล้วมันเสี่ยงครับคุณค่อยๆขยับขยายไปเรื่อยๆฮะอันนี้คือสไตล์ผมนะ21ครับเราต้องรักเวลาเราตกต่ำเพื่อที่เราจะได้รู้สึกดีมากๆเวลาเราประสบความสำเร็จตกต่ำยังไงสมมติยกตัวอย่างเชื่ออาจารย์นพดลทำผู้ประกอบการวันหยุดวันนี้ไปขายเค้กช็อกโกแลตแถวบ้านเปิดไลน์ให้เขาสั่งซื้อไม่มีคำสั่งซื้อมาเลยศูนย์เลยตกต่ำไหมจริงๆใช้คำว่าตกต่ำอาจจะรุนแรงไปหน่อยมันก็แค่เสียใจอ่ะโอ้ยทำไมไม่มีคนซื้อเราเลยนะอะไรเงี้ยแต่รักเวลานั้นไว้ครับเพราะวันหนึ่งเนี่ยพอคุณขายถ้าคุณไม่ยอดฮอนะคุณเอ๊ะทำไมคนไม่ซื้อหรือว่าไม่เข้าถึงเลยลองไปแจกเพื่อนบ้านดูก่อนหรืออะไรเงี้ยพอเขากินแล้วเขาโหยอร่อยเว้ยสั่งซื้อ10ชิ้น20ชิ้น100ชิ้นเราจะรู้สึกดีมากครับเพราะนั้นเวลาตกต่ำมันเป็นเบสไลน์หรือว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเกือบของเกือบทุกคนนะเวลาเป็นผู้ประกอบการเนี่ยน้อยคนมากนะที่เปิดให้สั่งซื้อแล้วบอกโอ้โหมีคำสั่งซื้อมา 3,000 คำสั่งซื้อในวันแรกอะไรเงี้ยถ้าคุณไม่เป็นดารามาก่อนหรือเซเลบริตี้หรือผู้มีชื่อเสียงมาก่อนเนี่ยยากมากๆที่จะเกิดแบบนั้นแต่ตกต่ำเป็นเรื่องปกติเรียกว่าล้มเหลวก็ได้นะเป็นเรื่องปกติแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้สึกดีเหมือนเราเล่นกีฬาฮะเกือบทุกกีฬาเนี่ยเล่นครั้งแรกเนี่ยมันไม่ได้ดีทันทีฮะผมเล่นพิกก็บอกครั้งแรกก็ตีผิดตีถูกฮะจับจังหวะไม่ได้แต่มันรู้ว่าตีโอ้ตีติดเน็ตแต่เราจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อเราแบบตีเก่งขึ้นเรื่อยๆฝีมือเราจะพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆครับข้อที่22นะครับธุรกิจจะไปไม่ได้ดีถ้าเราไปเน้นกำไรมากกว่าผู้คนผมยกตัวอย่างนะสมมติว่าเราอยากจะทำผู้ประกอบการวันหยุดเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันเอากำไรสูงสุดเลยใช้วัตถุดิบห่วยๆไม่รู้หรอกขายลูกชิ้นก็เอาลูกชิ้นที่คุณภาพไม่ดีผสมแป้งเยอะๆอยากได้กำไรไงลดคุณภาพสุดขีดแล้วก็ตั้งราคาขายพรีเมียมเลยแพงคนมาซื้อคุณได้กำไรต่อไม้สูงครับแต่คุณไม่ได้เน้นผู้คนนะผู้คนในที่นี้คือลูกค้า
ยกตัวอย่างจริงๆผู้คนมีมาก

กว่านี้นะกินครั้งเดียวเลิกเลยฮะเพราะอะไรครับเพราะโหไม่อร่อยเลยแพงก็แพงจบไหมบอกต่อไหมไม่มีทางหรือจะบอกก็บอกทางลบอย่าไปซื้อนะเว้ยร้านลูกชิ้นนี้มันไม่อร่อยเลยใช่ปะคุณเน้นกำไรมากกว่าผู้คนหรือถ้าต่อไปคุณเป็นผู้ประกอบการมันหยุดแล้วคุณจ้างคนมาช่วยแล้วคุณกดค่าลงค่าแรงเขาเต็มที่เลยแบบคุณอยากกำไรสูงอ่ะคือแบบอ้าวฉันจ้างเธอตอนนี้เธอไม่มีตังค์ใช่ไหมเธอแบบหางานใหม่ไม่ได้ใช่ไหมฉันก็เลยจ้างเธอแบบเอาเปรียบเขาอะคนที่ถูกจ้างแบบค่าจ้างต่ำๆแฮปปี้ไหมไม่แฮปปี้ทำงานได้ดีไหมบริการได้ดีไหมไม่ดีสุดท้ายเขามีทางใหม่เขาก็ลาออกใช่ไหมก็คุณไปได้ไม่ดีหรอกครับนะ23ครับสิ่งที่ปิดกั้นความสำเร็จของเราคือความคิดที่ว่าความฝันเราเป็นไปไม่ได้หนูอยากทำผู้ประกอบการมันหยุดแต่มันเป็นความฝันที่เป็นไปไม่ได้นี่คือจบเลยนะนี่คือปิดกั้นตั้งแต่ day 1เลยยังไม่รู้เลยนะว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรแต่คุณเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดที่ทำให้คุณไม่สามารถบรรลุฝันได้เพราะว่าคุณตัดเลยไงคุณบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้จบเลยครับ24นะครับเราควรขายผลลัพธ์ไม่ใช่ขายเวลาครับต่างกันตรงไหนเช่นผมยกตัวอย่างขายเวลาเนี่ยคืองานประจำคุณมาทำงาน8โมงถึง6โมงเย็นอ่ะสมมติแล้วคุณเอาเงินเดือนละเท่านี้ 20,000 50,000 70,000 แล้วแต่คุณมีเวลาแค่นี้คุณขายเวลายังไงสุดๆเลยนะคุณก็ได้เวลามีเวลาแค่24ชั่วโมงสมมติว่าคุณเป็นคนขยันมากถ้าคุณขายเวลานะขยันสุดๆเลยทำงานประจำได้เงินเดือน 50,000 อ่ะหลังงานประจำเนี่ยคุณไปขายเวลาต่อขายเวลาเช่นอ่ะสมมติคุณไปเปิดคอร์สสอนคนอื่นต่ออ่ะนี่คือขายเวลาสอนได้กี่ชั่วโมงเลยเอา8ชั่วโมงเลยแบบแทบไม่ได้นอนเลยอ่ะตั้งแต่6โมงเย็นถึงตีสองเนี่ยไม่จริงๆไม่มีใครเรียนอ่ะคุณหรอกนะแต่ว่าอาจยกตัวอย่างคุณขายเวลาคุณได้เงินเป็นอะไรอ่ะเป็นรายต่อชั่วโมงสมมติได้ชั่วโมง 2,000 ได้มาอีก 10,000 สัปดาห์นึงจะได้สักเท่าไหร่ใช่ไหมจะมีคนมาเรียนคุณสักกี่คนคุณมีจำกัดอ่ะแล้วสุดท้ายอ่ะคุณก็ไม่ไหวแล้วคุณนอนตีสองทุกวันเนี่ยใช่ไหมนี่คือขายเวลาแต่ถ้าขายผลลัพธ์เป็นแบบนี้ครับยกตัวอย่างนะคุณไปให้คำปรึกษาเขาแล้วคุณบอกว่าพี่ผมจะคิดให้คำปรึกษาพี่เนี่ยนะผมจะพาให้ธุรกิจพี่เนี่ยโตจากรายได้เดือนละล้านเป็นรายได้เดือนละ10 ล้านเนี่ยคุณคิดว่าค่าตัวคุณจะเท่าไหร่อ่ะนี่คุณขายผลลัพธ์ถ้าคุณทำได้จริงอ่ะเอาง่ายๆเลยเอางี้พี่ไม่ต้องกลัวพี่เดี๋ยวหาผมว่าโมผมเอา 20% ของยอดขายที่เพิ่มขึ้นตอนนี้พี่มี1ล้านใช่ไหมถ้าผมทำพี่เป็น11ล้านผมทำให้พี่เพิ่มขึ้นอีก10ล้าน 20% ก็2ล้านแล้วครับยิ่งคุณขายผลลัพธ์เนี่ยเวลาคุณเท่าเดิมนะคุณมีความคิดมีหัวคิดคุณสามารถทำให้เป็น100ล้านได้คุณได้อีก20ล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยขายผลลัพธ์มันขยายไปได้เรื่อยๆขายเวลามันติดที่เวลาเราครับ25นะครับเราควรมีส่วนได้ในคุณค่าที่เราร่วมสร้างคือในส่วนของหนังสือเล่มนี้ What's Your Dream เนี่ยเขาบอกเลยนะว่าเขาควรจะธุรกิจเนี่ยควรให้หุ้นกับพนักงานให้พนักงานเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเพราะถ้าเกิดพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเนี่ยเขาจะทำงานเหมือนเจ้าของเขาจะรู้จักประหยัดเขาจะพยายามหาหนทางทำให้ธุรกิจร่ำรวยทำให้ธุรกิจได้กำไรเยอะๆเพราะยิ่งกำไรเยอะเขาเป็นเจ้าของไงเขาก็จะได้ปันผลเยอะเขาก็จะได้ส่วนแบ่งเยอะเพราะนั้นในการทำงานในมุมของเราอ่ะถ้าเราไปทำงานแล้วเราไม่ได้คุณค่าในสิ่งที่เราร่วมสร้างเลยทำไปก็ได้เงินเดือนฟิกอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากทำอ่ะมันทำไปก็เหนื่อยเปล่าอ่ะเพราะฉะนั้นหลักการเหมือนกันนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะเป็นผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยผมว่าเราจะได้ในสิ่งที่เราได้สร้างเราสร้างผู้ประกอบการมันหยุดเราขายเค้กกล้วยหอมเค้กช็อกโกแลตขายดีเราก็ได้เยอะขายได้น้อยเราก็ได้น้อยอันนี้คือมีส่วนได้ในสิ่งที่เราร่วมสร้างที่บอกนะครับให้โอกาสตัวเองที่จะล้มเหลวเพื่อทำให้เราเรียนรู้คือผมพูดอยู่ก็เยอะพอสมควรนะครับว่าไอ้ความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นบันไดอะในที่สุดแล้วเนี่ยมันต้องผ่านอะคือเราไม่ได้เลือกหรอกผมเลือกล้มเหลวแล้วกันแล้วผมอยากเรียนรู้ไม่ต้องฮะจริงๆคุณไม่ต้องเลือกฮะมันมาเองฮะ

0: ล้มเหลวได้ก็ดีแต่ส่วนใหญ่มันไม่ใช่แบบนั้นแต่ล้มเหลวแล้วเราจะได้เรียนรู้ฮะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพราะถ้าเกิดกลัวเนี่ยอุ๊ยเดี๋ยวขายแล้วขายไม่ออกคุณก็ไม่ขายไงจริงๆถ้าคุณไม่ขายคุณจะไม่เคยขายไม่ออกใช่ไหมเพราะคุณไม่ขายแต่ถ้าเกิดคุณให้โอกาสตัวเองที่จะล้มเหลวไม่ออกก็ไม่ออกวะแต่คุณได้รู้อ๋อตั้งราคาแพงไปคุณก็เรียนรู้ละจีบเจ็ดนะครับอย่าบอกว่าเราจะทำฮะให้บอกว่าเรากำลังทำคือถ้ามีคนถามบอกว่าคุณทำอะไรเราจะรับจ้างถ่ายรูปคุณจะไม่ได้ทำทีคุณบอกว่าคุณเป็นช่างภาพถ่ายรูปครับกำลังทำเนี่ยคุณจ้างไหมล่ะอย่างเงี้ยมันเป็นการจุดเขาเรียกสตาร์ทนะครับสตาร์ทโอเควันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะอย่างน้อยๆผมว่ามี2ตอนแต่ว่าก็ต้องรออีก1สัปดาห์นะแต่ถ้าเกิดใครรอไม่ไหวผมไม่แน่ใจมีแปลหรือยังนะดาวว่าอีกไม่นานน่าจะมีนะหนังสือเล่มนี้ What's Your Dream นะครับของคุณไซมอนสควิปลองไปหาอ่านดูผมอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story, a life-changing story.

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งะสมบูรณ์ชนเผยสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนปัจจุบันมีปริมาณน้ำร้อยละ92ของความจุอ่างขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดเตรียมพร้อมรับมือหน้าแล้งนายอัธยาอันนบเพชรผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งะสมบูรณ์ชนเปิดเผยว่าปริมาณน้ำของเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนขณะนี้มีอยู่ประมาณ243ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ92ของความจุอ่างจากการคาดการณ์ฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าปริมาณน้ำเก็บกักของเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนจะเต็มความจุอ่าง 100% ประมาณ265ล้านลูกบาศก์เมตรในวันที่1พฤศจิกายน2569ปัจจุบันเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนยังมีการส่งน้ำให้กับพื้นที่ของโครงการซึ่งจะส่งน้ำให้จนถึงเดือนพฤศจิกายน2569ซึ่งการบริหารจัดการน้ำต้องมีความละเอียดบริหารจัดการแบบรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อสงวนน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งต่อเนื่องถึงฤดูฝนปีหน้าโดยเฉพาะช่วงที่ฝนทิ้งช่วงสำหรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งปี 2569/70 จะมีการประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนรวมถึงพื้นที่บริการของเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนหารือร่วมกันในเรื่องของการใช้น้ำคงจะบริหารจัดการแบ่งเป็นรอบเวรเหมือนกับปีที่ผ่านมาคือส่งน้ำให้รวม21รอบเวรส่วนแต่ละรอบและปริมาณน้ำทั้งหมดที่จะส่งให้เป็นจำนวนเท่าไหร่ต้องดูปริมาณน้ำของเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนอีกครั้งโดยต้องบริหารจัดการให้มีความสมดุลกันระหว่างปริมาณน้ำต้นทุนกับน้ำที่จะส่งให้สำหรับปีนี้คาดว่าจะมีน้ำอยู่ราว 100% ในพื้นที่บริการท้ายเขื่อนแม่งะและพื้นที่ให้การสนับสนุนทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนคาดว่าจะไม่มีปัญหาและมีน้ำใช้อย่างเพียงพอทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำจากเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนทุกกิจกรรมรวมถึงพี่น้องเกษตรกรให้ใช้น้ำอย่างมีคุณค่าเพราะช่วงแล้งที่กำลังจะมาถึงคาดว่าอุณหภูมิโดยเฉลี่ยจะสูงขึ้นอากาศจะแปรปรวนมากขึ้นช่วงแล้งที่น่ากังวลคือช่วงเดือนมีนาคมเดือนเมษายนเพราะหากอุณหภูมิสูงขึ้นการระเหยของน้ำจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและอาจจะมีฝนทิ้งช่วงในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2570ซึ่งจะต้องมีการเตรียมน้ำไว้ใช้ในช่วงดังกล่าวด้วยพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่บุกตลาดสดลุยจับแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมายพันตำรวจเอกพิทักษ์พงษ์เจริญกุลผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนบูรณาการกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสันทรายและสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ออกตรวจสอบร้านค้าในตลาดสดบริเวณตำบลสันนาเมงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสามารถจับกลุ่มคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวน4รายข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้2รายเป็นผู้รับอนุญาตให้ทำงานมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงผู้เป็นนายจ้างสถานที่ทำงานของนายจ้างและลักษณะงานที่ทำภายใน15วันนับจากที่วันเข้าทำงาน1รายและเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน1รายและจับกลุ่มนายจ้างสัญชาติไทยจำนวน2รายข้อหาเป็นนายจ้างรับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน1รายและเป็นนายจ้างรับคนต่างด้าวทำงานไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบชื่อและสัญชาติของคนต่างด้าวและลักษณะงานที่ให้ทำภายใน15วันนับแต่วันที่จ้าง1รายจึงทำการแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามกฎหมายให้ทราบซึ่งผู้ถูกจับบางรายได้รับอนุญาตให้ทำงานประเภทงานกรรมกรบางรายได้รับอนุญาตให้ทำงานประเภทงานรับใช้ในบ้านและบางรายไม่มีใบอนุญาตทำงานจึงถูกเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเข้าจับกลุ่มและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสันทรายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยกระทำผิดกฎหมายหรือกลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ก่อเหตุกับคนไทยหรือชาวต่างชาติโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิดและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนสามีหย่อนสมรรถภาพทางเพศฟ้องหย่าได้
12: เราจ๋าไหนรอให้มาอิ่มหน่อย
13: โอ้โหเมาอีกแล้วเนี่ยพี่เหลิม
12: ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลย
13: โอ้โหเมาทุกวันแบบนี้ระวังหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะพี่ทำการบ้านไม่ได้เมียจะฟ้องหย่าเอานะ
14: สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหย่อนสมรรถภาพทางเพศจนไม่สามารถร่วมประเวณีกันได้ตลอดกาลอีกฝ่ายสามารถฟ้องหย่าได้ค่ะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมีปัญหาจากการงานจนมีความเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอสูบบุหรี่ดื่มเหล้าและไม่ออกกำลังกายจนมีสุขภาพที่ย่ำแย่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อปัญหาครอบครัวและการหย่าร้างในอนาคตได้นะคะถ้าหากในกรณีที่ผู้ยื่นฟ้องหย่าเป็นผู้กระทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหย่อนสมรรถภาพทางเพศกรณีนี้หมดสิทธิ์ฟ้องหย่าทันทีค่ะ
12: อ่ะไหนใครกินเหล้าไม่มี
15: no.
12: พี่เห็นขวดเหล้าเนี่ยนะพี่เอามายกเวทอยู่เห็นปะเนี่ยฮึบฮึบฮึบออกกำลังกายอยู่เนี่ยเห็นไหมปึ้งปังจะตายฮึบฮึบฮึบเนี่ยอ่ะ
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

ู้บ่ว่าคนถูกทิ่มมันเจ็บซ้ำใดน้ำใจคนเคยหักกันเพราะซ้ำนี่บ่หากอ่อนแอกับความบ่จริงใจของอ้ายคือสิขาดใจตายแต่ก็ให้อ้ายไปซะน้องให้อภัย

0: จริงหรือสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ฝนตกหนักต่อเนื่องถล่มเมืองพัทยาน้ำท่วมหลายพื้นที่สูงถึง1เมตรรถและข้าวของได้รับความเสียหายเร่งตามหาชายชาวต่างชาติพัดตกคลองถูกกระแสน้ำพัดสูญหาย1รายช่วงกลางดึกของวันที่24กันยายนเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เมืองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ระดับน้ำบางจุดสูงถึง1เมตรการสัญจรได้รับผลกระทบข้าวของและรถยนต์จำนวนมากได้รับความเสียหายขณะที่เกิดเหตุชายชาวต่างชาติพลัดตกคลองก่อนถูกกระแสน้ำพัดสูญหายเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาอย่างระมัดระวังท่ามกลางกระแสน้ำที่ยังไหลแรงจากสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีส่งผลให้ปริมาณน้ำบนพื้นผิวถนนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีระดับน้ำตั้งแต่ประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรโดยบริเวณที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำเช่นถนนสาย3แยกพระเนียดช้างหรือแยกมุมอร่อยถนนเลียบทางรถไฟดงขาน้อยเขาตะโลถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ถนนพัทยาใต้ถนนพัทยากลางถนนเลียบชายหาดซอยบัวขาวพัทยาและซอยวัดบุญสัมพันธ์และวอลกิ้งสตรีททำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนต้องเดินลุยน้ำกลับที่พักจากสถานการณ์ส่งผลให้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านเส้นทางได้ขณะเดียวกันประชาชนและผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยได้ทันทำให้ข้าวของถูกกระแสน้ำพัดรวมถึงรถจักรยานยนต์ที่จอดหลบฝนอยู่น้ำพัดจนล้มส่วนขยะมูลฝอยลอยไปตามกระแสน้ำและไปติดตามกำแพงเสาไฟรวมถึงรถยนต์ที่จอดอยู่ริมทางส่งผลให้เกิดความเสียหายจำนวนมากเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาลงอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ตามจุดที่มีน้ำท่วมขังขณะที่ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันเคลื่อนย้ายรถจักรยานยนต์และสิ่งของขึ้นในที่สูงอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาได้รับเหตุแจ้งว่ามีชายพลัดตกลงคลองบริเวณซอยแม่ยาเลีย45ย่านเนินพรับหวานตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเบื้องต้นทราบว่ามีชายชาวต่างชาติ3คนเดินตามเส้นทางที่มีน้ำท่วมและไม่ทราบว่าจุดดังกล่าวเป็นสะพานข้ามคลองก่อนเกิดเหตุมีผู้พัดตกลงไปในคลองผู้เห็นเหตุการณ์ช่วยชาวต่างชาติได้2คนอีก1คนถูกกระแสน้ำพัดหายไปเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ระดมกำลังตรวจสอบและค้นหาผู้เสียหายตามแนวคลองโดยต้องเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานเนื่องจากฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำมีจำนวนมากและกระแสน้ำในคลองยังไหลแรงส่วนสัญชาติและรายละเอียดของผู้เสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบยืนยันจากเจ้าหน้าที่จบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชช.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ักบาตรบิณฑบาต
1: ดีใจมาเร็วเข้าเดี๋ยวพระท่านจะมาแล้วนะเราควรไปยืนรอพระท่านก่อนแล้วค่อยนิมนต์ท่านรับของตักบาตรของเรา
0: ใช่จ้ะเวลาเราจะตักบาตรเราต้องไปยืนรอพระนะไม่ใช่ให้พระท่านมายืนรอเรา
2: เอแล้วตักบาตรนี่เขียนยังไงครับพี่พศ
0: จำง่ายๆนะว่าเพราะเราต้องมารอพระนี่เองเวลาเขียนคำว่าตักบาตรต้องมีตัวรอเรือด้วย
2: งั้นคำว่าบิณฑบาตล่ะครับเวลาเขียนต้องมีตัวรอเรือด้วยไหมครับ
0: ไม่ต้องมีรอเรือจ้ะดีใจกับใจดีจำไว้นะว่าตักบาตรมีรอเรือส่วนบิณฑบาตไม่ต้องมีรอเรือจ้ะ
1: อุ๊ยนั่นไงพระท่านกำลังเดินมาแล้วล่ะรีบเตรียมของที่จะถวายให้พร้อมดีกว่าน
2: ี่ไงดีใจจัดเสร็จแล้วล่ะ
0: จำไว้นะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.ร่วมกับวชช.ปัตตานีผนึก16ภาคีเครือข่ายลงนาม MOU Pithen Next ดึงทุนวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ Pithen สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนวิทยาลัยชุมชนปัตตานีร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานีและภาคีเครือข่ายรวม16หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU Pithen Next ณวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเพื่อบูรณาการความร่วมมือยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและความเข้มแข็งของชุมชนตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีในการนี้นางสาวขวัญจิตเคงตระกูลผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนเป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องความร่วมมือดังกล่าวมุ่งส่งเสริมและอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยกระดับกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนสินค้าการเกษตรและศูนย์ศิลปาชีพตลอดจนส่งเสริมการศึกษาและประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างรายได้และโอกาสให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภายในงานยังเปิดตัวโครงการเยาวชนอาสาประจำปีงบประมาณ 2,569 ถึง 2,570 ให้เยาวชนร่วมเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมโดยเฉพาะภาษาถิ่นพิเทนพร้อมจัดเวทีเสวนาจากกรุงศรีอยุธยาสู่อาณาจักรปาตานี357ปีพิเทนต้องไปต่อและเตรียมจัดชุดความรู้12ชุดด้านประวัติศาสตร์ภาษาอาหารศิลปะและการท่องเที่ยวชุมชนการรวมพลังของ16ภาคีเครือข่ายครั้งนี้เป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ของพิเทนมาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่กับรากเหง้าของชุมชนเพื่อผลักดันพิเทนต้องไปต่อสู่ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
2: จบข่าววินุนรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081 6162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: ตอนหอกลอง
12: ร้องเสียงหลงเลยนะก้าวแต้ม
13: ก็ตกใจนี่เสียงดังออกทำไมในวัดมีกลองด้วยอ่ะ
12: นี่ไงจ๊ะหอกลองเสียงกลองที่ได้ยินเมื่อสักครู่เป็นเสียงบอกเวลาเพลงนะเมื่อก่อนยังไม่มีนาฬิกาก็ใช้การตีกลองบอกเวลากันไงล่ะแล้วกลายเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา
14: และก็ไม่ใช่เฉพาะในวัดด้วยนะสมัยโบราณนิยมสร้างหอกลองไว้กลางเมืองใหญ่ๆสำหรับตีบอกเหตุการณ์สำคัญแก่พลเมืองได
12: ้หอกลองมักปลูกสร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมยกพื้นเป็น3ชั้นชั้นบนสุดมักทำหลังคาทรงยอดมนดบหรือทรงยอดเกี้ยวก็มีแต่ละชั้นแต่ละชั้นแขวนกลองขนาดเคืองๆไว้ชั้นละลูกในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีการสร้างหอกลองไว้ณกลางพระนครดังในคำให้การขุนหลวงหาวัดทำเป็นจดหมายเหตุไว้ว่าอันหนึ่งที่ถนนตะแลงแกงมีหอกลองมียอดซุ้มทาแดงหอกลองนั้นทำเป็น3ชั้นสูง30วาแต่ชั้นยอดนั้นคอยดูข้าศึกมาจึงตีกลองชื่อมหาฤกษ์กลองชั้นกลางสำหรับตีคอยเมื่อเพลิงไหม้ชื่อพระมหาระงับดับเพลิงสำหรับชั้นต้นใส่กลองใหญ่สำหรับตีย่ำเที่ยงย่ำสันนิบาตเวลายอแสงครบค่ำตามประเพณีกรุงศรีอยุธยากลองชั้นต้นชื่อพระธิวาราตรีเจ้าพนักงานกรมพระนครบาลได้พิทักษ์รักษากลองทั้ง3ชั้น
14: โหกลองเนี่ยมีหน้าที่สำคัญจังเลยนะทั้งเตือนภัยสงครามไฟไหม้แถมบอกเวลาอีก
12: เอ๊ะแล้วนี่ก้าวแต้มหายไปไหนแล้วล่ะ
14: อยู่นอนไง
12: ก้าวแต้มขึ้นไปทำอะไรบนนั้น
13: ก็ฟังสีสวัสดิ์แล้วอยากตีกลองบ้างนะสิ

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงใหญ่พืชผักที่อำเภอฮอดผสานวิถีลัวเกษตร

0: ลงวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติและสืบสานวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานทั้งการตีเหล็กและการทำมีดลูอาการทอผ้าและเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์อาทิถุงย่ามลายตวนอาหารพื้นถิ่นเช่นพริกดำข้าวดอยลัวตลอดจนงานหัตถกรรมลูกปัดและสร้อยเดือยไก่การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเกษตรในระดับพื้นที่พร้อมส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งพัฒนาการผลิตที่ปลอดภัยเชื่อมโยงการเกษตรกับการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องอันจะนำไปสู่การพัฒนาภาคการเกษตรและชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืนผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมและสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมและการผลิตของกลุ่มแปลงใหญ่ได้ที่ตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ที่ทำการกลุ่มตั้งอยู่บนถนนฮอดแม่เสรียงแม่ฮ่องสอนหลักกิโลเมตรที่29บนถนนทางหลวงหมายเลข108หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0817830289พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: นอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าหน้าสดคำว่าหน้าสดประกอบด้วยคำว่าหน้ากับสดคำว่าหน้านอกจากหมายถึงส่วนของศีรษะตั้งแต่หน้าผากลงมาจรดคางและซี่ของร่างกายที่อยู่ตรงข้ามกับหลังแล้วยังมีความหมายอื่นๆอีกเช่นส่วนหน้าของขาซึ่งเรียกว่าหน้าขาส่วนบนของของบางอย่างอาทิหน้าขนมข้าวเหนียวหน้ากุ้งหน้าปกหนังสือหมายถึงฤดูกาลเช่นหน้าทุเรียนหน้าแล้งหน้าหนาวหน้าฉากหมายถึงสิ่งที่ปรากฏอย่างเปิดเผยเช่นหน้าฉากเขาทำตัวเป็นคนดีแต่หลังฉากเป็นโจรปล้นทรัพย์ชาวบ้านส่วนคำว่าสดมีความหมายว่าใหม่หรือเพิ่งได้มาใหม่ปัจจุบันมีผู้นำคำว่าสดมาใช้ในความหมายว่ายังไม่ปรุงแต่งเช่นคำว่าหน้าสดหมายถึงใบหน้าที่ปราศจากเครื่องสำอางใดๆ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th
10: ฮัลโหลอุ๊ยยังอยู่ในชุดทำงานอยู่เลยเดี๋ยวเจ้านายว่าเลิกงานแล้วเดี๋ยวจะตื๊ดไปบอกโอเคนะ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ออกแบบหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่รองศาสตราจารย์ดร.วสันต์พลาไสรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เปิดเผยว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดประชุมออกแบบหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติสำหรับนักบริหารจัดการพื้นที่ด้านภัยพิบัติโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนราธิวาสทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้แทนจากอำเภอเมืองนราธิวาสสุขีรินและอำเภอสุไหงโกลกเข้าร่วม

0: ประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และข้อคิดเห็นจากสถานการณ์จริงเพื่อนำมาประกอบการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่โดยหารือทั้งการวิเคราะห์ลักษณะภัยพิบัติการเตรียมพร้อมและประเมินสถานการณ์การตอบสนองเหตุฉุกเฉินตลอดจนปัญหาและความต้องการของผู้ปฏิบัติงานทั้งนี้ข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนจะนำไปพัฒนาหลักสูตรให้สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ต่อไป
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิก

0: ข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
1: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
2: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
1: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
2: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.thติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ตอนแม่ซื้อ

0: นี่นี่วิเชียรมาศวิเชียรมาศดูเด็กคนนั้นสินอนหัวเราะใหญ่เลย
1: ใครบอกเด็กกำลังร้องไห้ต่างหากดูสิน
0: ั่นนั่นหัวเราะอีกแล้ว
1: สงสัยเด็กเขากำลังเล่นกับแม่ซื้ออยู่น่ะ
0: ซื้ออะไรสีสวัสด
1: ฉันไม่ได้หมายถึงแม่ซื้อของจ้าแต่หมายถึงแม่ซื้อที่ใช้เรียกผีหรือเทวดาต่างหาก
2: ยังไงล่ะจ๊ะ
1: ฉันจะอธิบายให้ฟังนะจ๊ะการที่เด็กทารกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ1ขวบแสดงกิริยายกแขนขยับขาใบหน้ายิ้มแย้มเหมือนมีใครมาเล่นหยอกล้อด้วยขณะหลับคนรุ่นเก่าๆก็จะบอกว่าเด็กทารกนั้นกำลังเล่นอยู่กับแม่ซื้อบางทีเด็กไม่ยอมหลับนอนร้องไห้โยเยก็ว่าเป็นเพราะแม่ซื้อมาแกล้งแย่เย้าให้เด็กตกใจ
0: แล้วแม่ซื้ออยู่ที่ไหนหรอ
1: เชื่อกันว่าแม่ซื้อมีอยู่ประจำกับเด็กทารกที่เกิดในวันทั้ง7ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุได้1ขวบแม่ซื้อทั้ง7มีที่สถิตอยู่ในเมืองบนหรือเมืองสวรรค์เมืองล่างหรือพื้นโลกและกลางหนในตำรากล่าวว่าหากนำรกของเด็กไปฝังไว้ยังที่อยู่ของแม่ซื้อจะทำให้แม่ซื้อรักใคร่เอ็นดูคอยปกปักรักษาให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงแต่หากไม่เช่นนั้นแม่ซื้อก็จะมาหลอกหลอนแกล้งให้เด็กตกใจเจ็บไข้บ่อยๆแม่ซื้อทั้ง7มีชื่อเรียกและที่อยู่อาศัยดังนี้แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันอาทิตย์ชื่อวิจิตนาวันมีถิ่นอาศัยอยู่บนจอมปลวกแม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันจันทร์ชื่อวันนานงครานมีถิ่นอาศัยอยู่ที่บ่อน้ำแม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันอังคารชื่อนางยักษ์บริสุทธิ์มีถิ่นอาศัยอยู่ที่ศาลเทพารักษ์แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันพุธชื่อสามนทัศน์มีถิ่นอาศัยอยู่ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันพระฤหัสบดีชื่อกาโลทุกมีถิ่น

ก็แล้วยืนก็แล้วทุกกิริยาบถที่เราพึงกำหนดให้ทรงอยู่ซึ่งสติสัมปชัญญะเมื่อเรากำหนดได้อย่างนี้ความเชื่อในเหตุในผลในข้อวัดปฏิบัติของตนที่มีอยู่ย่อมได้ชื่อว่าตั้งมั่นอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะอาศัยความขยันอาศัยความอดทนอาศัยความจริงใจต่อตนเองซึ่งเป็นแนวข้อปฏิบัติที่ทำไม่หยุดไม่หย่อนชอบใจก็กำหนดไม่ชอบใจก็กำหนดพอใจก็กำหนดไม่พอใจก็กำหนดตั้งไว้ด้วย

ที่สุดความซื่อสัตย์ต่อตนด้วยเหตุผลก็จะมากขึ้นว่าความเพียรความพยายามก็จะไม่หยุดไม่หย่อนภาวิโตภาวุลีกะโตเพียรมากพยายามมากตั้งใจมากจนความหยาบไปสู่ความละเอียดจนความละเอียดไปสู่ความละเอียดและมีความวางวางอยู่เป็นปกติรู้เฉยได้เป็นปกติรู้แล้วนิ่งแล้วก็เฉยได้เป็นปกติความแม่นยำความละเอียดของปัญญาก็จะเกิดได้โดยเหตุโดยผลเกิดได้โดยความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนบ่งบอกชี้ชัดเข้าใจชัดโดยความภาคเพียรพยายามอยู่อย่างต่อเนื่องเข้าใจรู้ว่าคืออะไรจากที่เรามาก็มาอย่างคนไม่มีอะไรจากที่เราอยู่ก็อยู่อย่างคนที่ไม่มีอะไรแม้จากที่เราไปก็ไปอย่างคนไม่มีอะไรด้วยความเข้าใจอย่างนี้ย่อมเห็นสมมุติย่อมรู้สมมุติย่อมเข้าใจในสมมุติที่เราเป็นอยู่เกิดอยู่เรียกว่าไม่ถูกโลกกระทำครอบงำใจเจ้าของไม่ถูกอำนาจโลกกระทำครอบงำใจเราเมื่อโลกกระทำไม่ครอบงำใจเราแล้วเหตุอื่นอย่างอื่นย่อมมีผลย่อมให้ผลจากข้อวัดปฏิบัติของตนที่มีอยู่รู้ได้เข้าใจอยู่ทุกวันรู้ได้เข้าใจอยู่ทุกวันนั่งก็รู้นอนก็รู้เดินก็รู้ยืนก็รู้รู้ได้ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับใจของอยู่อย่างคนไม่มีอะไรจากคำว่าเกิดมาไม่มีอะไรแม้แต่ตายก็ตายอย่างคนที่ไม่มีอะไรมาจากอะไรก็กลับไปสู่อย่างนั้นมาจากธาตุอะไรก็กลับไปสู่ธาตุนั้นมาจากธาตุอะไรก็กลับไปสู่ธาตุนั้นโลกธรรมจึงรู้ว่ามีอยู่อย่างนั้นโลกธรรมจึงรู้ว่ามีอยู่อย่างนั้นว่ามียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีสุขมีทุกข์มีนินทามีสรรเสริญกำหนดรู้ได้ในลักษณะอย่างนี้เข้าใจละเอียดในความจริงที่เราอยู่เข้าใจละเอียดในความเป็นจริงที่เราได้เรียกว่าไม่หวั่นไหวเมื่อความไม่หวั่นไหวเกิดอยู่กับใจของแต่ละคนการเกิดดับการตั้งอยู่การแปรปรวนของเหตุนั้นๆก็จะรู้ได้เป็นคติธรรมดาก็จะเข้าใจได้โดยคติเป็นธรรมดาไม่ได้เห็นเป็นอย่างอื่นธรรมดาเป็นอย่างนั้นธรรมดาเป็นอย่างนี้ธรรมดาธรรมดาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเจ็บโน่นเดี๋ยวปวดนี่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเป็นหวัดเดี๋ยวเป็นไอจะคันเนื้อจะคันตัวมี

อยู่ตลอดเวลาเช้าอย่างสายอย่างเที่ยงอย่างบ่ายอย่างเย็นเย็นอย่างดึกดึกอย่างความต่างในวันเวลาเดือนปีที่กำหนดว่ามีความเสื่อมทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกมีความเสื่อมอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกข้อปฏิบัติเข้าใจเป็นอย่างนี้ของเดิมของเก่านั่นแหละเรียกว่าทรงกระสุดเสื่อมกระสิ้นดินไม่หลุดอ่อนแอแข็งแรงตามภูมิธรรมภูมิปัญญาอ่อนแอแข็งแรงตามภูมิธรรมภูมิปัญญาของผู้ฝึกผู้ปฏิบัติจนเอาชนะได้เอาชนะจิตใจของของได้เหนือจิตเหนือใจของของได้ทั้งปรับทั้งแก้ทั้งแก้ทั้งปรับทั้งปรับทั้งแก้ทั้งแก้ทั้งปรับที่สุดมันก็เข้าที่และดีได้ด้วยอำนาจของกำลังสติสัมปชัญญะอันนี้คือส่วนของร่างกายทรงกระสุดเสื่อมกระสิ้นดินไม่หลุดจะอยู่ได้นานเท่าไหร่จะอยู่ได้นานเท่าไหร่ความจริงนั้นย่อมปรากฏต่างกรรมต่างวาระความจริงนั้นย่อมปรากฏต่างกรรมต่างวาระเมื่อความจริงนั้นต่างกรรมต่างวาระการเฝ้าดูเฝ้าสังเกตจึงเข้าใจได้ง่ายขึ้นไม่ปกติผิดปกติและมีสิทธิ์ที่จะเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากร้อนเป็นเย็นจากเย็นเป็นร้อนสลับกันอยู่อย่างนั้นอยากมีไม่มีจากไม่มีก็มีจากไม่เป็นก็เป็นจากเป็นก็ไม่เป็นสลับซับซ้อนกันอยู่อย่างนั้นในความเข้าใจจึงบอกว่าไม่หวั่นไหวทนได้พอตั้งใจแล้วพอตั้งใจแล้วจึงรู้ว่าความจริงคืออะไรมีเหตุมีผลคืออะไรความหยาบความละเอียดของใจความหยาบความละเอียดของใจความมีเหตุมีผลของใจซึ่งบ่งบอกชี้ชัดให้กับใจของตนเองซึ่งบ่งบอกชี้ชัดให้กับใจของตนเองว่าหยาบอย่างไรละเอียดอย่างไรสุขุมอย่างไรเยือกเย็นด้วยเหตุด้วยผลอย่างไรความรู้ความเข้าใจตื่นลึกหนาบางก็จะมีผลทำให้ผู้ฝึกผู้ปฏิบัติในละเอียดและรอบคอบมากขึ้นในละเอียดและรอบคอบมากขึ้นส่วนไหนแข็งส่วนไหนอ่อนส่วนไหนร้อนส่วนไหนเย็นส่วนไหนที่ผิดปกติกับการตั้งอยู่การดำรงอยู่ของสติสัมปชัญญะย่อมกำหนดได้สิ่งเหล่านั้นว่าในส่วนของสังขารว่าในส่วนของรูปที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปรูปคงมีลักษณะอย่างเดียวกันหมดรูปคงมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหมดไม่ได้ผิดแปลกแตกต่างอะไรมากมายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเพียงแต่เราเฝ้าอยู่เฝ้าดูความจริงของสังขารเป็นอย่างนี้เจ็บปวดก็มีลักษณะอย่างนั้น
ไม่เจ็บไม่ปวดก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้ยาการแห่งทรงสุดยาการแห่งทรงสุดจะดิ้นไม่หลุดไปไม่พ้นจากเหตุผลของสังขารความเสื่อมของสังขารความทุกข์ของสังขารที่แท้จริงชาติปีทุกข้าการเกิดเป็นทุกข์ชราปีทุกข้าความแก่เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังความตายเป็นทุกข์แน่ทุกข์มากกว่านั้นโสกปฏิเทวะทุกขะโทมนัสสะสิ่งที่รักต้องเกิดขึ้นสิ่งที่รักต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่รักต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอยู่อย่างนั้นความจริงนั้นย่อมปรากฏอยู่อย่างนั้นทุกโทษเวรภัยย่อมเกิดขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ซึ่งในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงผิดปกติทุกโทษเวรภัยจึงเกิดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ภาราเวทุกขังโลเกสิ่งที่กล่าวว่าเป็นภาระเป็นทุกข์ในโลกภาราเวปัญจขันธาที่กล่าวว่าเป็นภาระคือเรื่องของสิ่งที่ปรากฏด้วยกายเรียกว่าขันธ์ 5ต้องเยียวยาต้องรักษาต้องดูแลต้องเอาใจใส่ต้องสนใจใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้เช้าจดเย็นเย็นจดสว่างเรียกว่าบังคับไม่ได้ขอร้องไม่ได้ขอร้องไม่ได้บังคับไม่ได้นี่ลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหมดไม่กำหนดอายุไม่กำหนดกลางวันกลางคืนไม่กำหนดมืดหรือแจ้งเป็นอย่างเดียวกันหมดที่กล่าวได้อย่างนี้เพราะเป็นของจริงที่ปรากฏอยู่กับตัวเราตลอดเวลาหรือว่าเป็นของจริงที่ปรากฏอยู่กับตัวเราตลอดเวลาการเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตจึงทำให้เหตุและผลละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้เมื่อเข้าใจแล้วความไม่มัวเมาไม่ประมาทก็จะมากโดยเหตุโดยผลเมื่อเข้าใจแล้วความไม่มัวเมาไม่ประมาทก็จะเกิดขึ้นกับข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่รู้เข้าใจว่ามีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้ประเดี๋ยวประดาวชั่วครู่ชั่วยามแล้วที่สุดก็ต้องส่งกลับมาจากอะไรก็กลับไปสู่อย่างนั้นมาอย่างไรก็กลับไปสู่อย่างนั้นต้องบอกอาศัยการน้อมนึกน้อมนำเป็นเบื้องต้นนึกว่าขาขาดแขนขาดคอขาดนึกว่าความจริงคือมันไม่มีอะไรความจริงคือไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรทั้งนั้นความจริงไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรทั้งนั้นเห็นสภาพความเกิดดับของสังขารโดยทั่วไปเห็นสภาพการเกิดดับของสังขารโดยทั่วไปเมื่อการเกิดดับของสังขารโดยทั่วไปมีอยู่ความจริงนั้นย่อมปรากฏด้วยเหตุด้วยผลความจริงนั้นย่อมปรากฏโดยความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนว่าต่างกันด้วยภูมิธรรมภูมิปัญญาต่างกันด้วยการเฝ้าฝึกปฏิบัติทั้งที่กล่าวว่าหยาบละเอียดปานกลางที่สุดต่างกันอยู่อาศัยการเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตข้อวัดปฏิบัตินั้นก็จะได้เหตุแห่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยทั่วไปสภาพรูปธรรมนามธรรมก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันด้วยความหยาบความละเอียดความสุขุมของใจความมีเหตุมีผลก่อการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะนำพาทำให้เรานั้นเข้าใจโดยถาแท้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างนั้นว่าทรงกระสุดเสื่อมกระสิ้นดินไม่หลุดเป็นอย่างเดิมและที่สุดขณะที่อยู่ต้องประคับประคองไว้เยียวยาไว้รักษาไว้ดูแลไว้ยิ่งรั่วอโรคยาปรมาราภา
ความเป็นผู้ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนที่ว่าเป็นลามประเสริฐซึ่งตรงกันข้ามก็รู้อยู่ว่าสุดจะทรมานสุดจะหอบสุดจะหิ้วสังขารถ้าอยู่ได้ในลักษณะยากยิ่งยากลำบากจริงๆด้วยความเข้าใจอย่างนี้ผู้ที่กล่าวว่าเป็นผู้กำหนดในชื่อว่าเป็นผู้ละเอียดด้วยความเข้าใจละเอียดหยาบต่างกันอยู่แสดงออกซึ่งการรับผิดชอบต่างกันอยู่เมื่อการรับผิดชอบต่างกันอยู่แสดงว่าเป็นภูมิธรรมภูมิปัญญาภูมิธรรมภูมิปัญญาต่างกันอยู่เรียกว่ารับผิดชอบละเอียดต่างกันอยู่ด้วยข้อวัดปฏิบัติที่เราเฝ้าฝึกปฏิบัติอยู่อย่างนี้การรับผิดชอบต่างกันต่างกรรมต่างวาระความหยาบความละเอียดของฐานะของใจก็จะปรากฏโดยลักษณะอย่างนั้นเรียกว่ารับผิดชอบละเอียดขึ้นรับผิดชอบดีขึ้นรับผิดชอบอย่างคนที่มีเหตุมีผลมากขึ้นซึ่งเน้นในเรื่องของความเข้าใจเน้นในเรื่องของความเข้าใจเข้าใจอย่างนั้นเข้าใจอย่างนี้เข้าใจว่าอย่างนั้นเข้าใจว่าอย่างนี้จนแน่ใจมั่นใจในความเข้าใจที่เกิดขึ้นว่ามันต่างระดับกันว่ามันต่างระดับกันด้วยเหตุด้วยผลที่มีอยู่ด้วยความเข้าใจอย่างนี้ความละเอียดรอบคอบลึกซึ้งจึงมีอยู่โดยผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติโลกแห่งความสมมุติก็จะละเอียดขึ้นโลกแห่งความสมมุติก็จะสุขุมมากขึ้นทั้งปรับทั้งแก้ทั้งแก้ทั้งปรับทั้งขยับขยื่นตามเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นด้วยการรู้จักปรับอยู่เรื่อยๆรู้จักแก้ไขอยู่เรื่อยๆข้อวัดปฏิบัติจะเข้าใจในความจริงมากขึ้นทั้งปรับทั้งแก้ทั้งแก้ทั้งปรับทั้งปรับทั้งแก้ทั้งแก้ทั้งปรับความน่าอยู่ด้วยเหตุด้วยผลก็จะมากขึ้นความน่าอยู่ด้วยเหตุด้วยผลก็จะมากขึ้นทำให้ความจริงนั้นปรากฏโดยทั่วไปด้วยความเข้าใจของเราจึงมองเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตอยู่ตลอดเวลาว่าต่างกันต่างกันโดยนิสัยอุปนิสัยที่ต่อเนื่องเป็นเครื่องบ่งบอกของใจเป็นเครื่องบ่งบอกของจิตใจที่มีอยู่ด้วยความละเอียดด้วยความสุขุมความแยกแยะด้วยเหตุด้วยผลก็มากขึ้นคำว่าสังเวชสลดใจก็มากขึ้นคำว่าหดหู่ห่อเหี่ยวของใจก็เกิดขึ้นย่อมมองโลกในลักษณะทุลุปุโปร่งด้วยเหตุด้วยผลคำว่าทนอยู่ทนได้ทนดูทนวิเคราะห์วิจารณ์ก็เกิดขึ้นกับใจของตนเองคุณธรรมใดๆก็จะปรากฏขึ้นกับใจของตนเองข้อปฏิบัตินั้นๆจึงบอกเข้าใจทุกกิริยาบททุกกระเบียดนิ้วเข้าใจตื่นลึกหนาบางกับสิ่งเหล่านี้เห็นว่าควรนิ่งไม่ควรนิ่งเห็นว่าควรเฉยไม่ควรเฉยเห็นว่าควรต้องออกมารับผิดชอบและเห็นว่าไม่จำเป็นต้องออกมารับผิดชอบความต่างโดยเหตุโดยผลก็จะเกิดขึ้นคำว่าต่างด้วยเหตุด้วยผลก็จะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราเฝ้าฝึกปฏิบัติอยู่อย่างนี้จุดที่เราจะเฝ้าสังเกตดูเฝ้าสังเกตอยู่ว่าส่วนของรูปคือร่างกายมีลักษณะอย่างไรส่วนของจิตใจมีลักษณะอย่างไรแม้ส่วนที่จะต้องรู้รับผิดชอบมีลักษณะอย่างไรความจริงนั้นย่อมมีผลแห่งความเข้าใจได้มากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่าง
ความจริงนั้นย่อมมีผลมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างความละเอียดความสุขุมเพราะว่ามีเหตุมีผลของการเฝ้าดูเฝ้าสังเกตก็จะมากขึ้นว่าสิ่งนั้นเกิดจากสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดจากสิ่งนั้นถ้าไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เกิดเรียกว่าต่างในการเฝ้าสังเกตสังกาเฝ้าดูความจริงของสิ่งที่ปรากฏโดยทั่วไปเรียกว่าต่างกันเชื่อและแน่ใจเป็นอย่างนี้เชื่อใจและแน่ใจเป็นอย่างนี้ความจริงนั้นย่อมมันแม่นยำกับสิ่งเหล่านี้ความจริงนั้นย่อมเข้าใจชัดกับสิ่งเหล่านี้ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของหมู่เราในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของหมู่เราก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเรียกว่าตรงต่อความเป็นจริงตรงต่อความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปว่ามีลักษณะอย่างไรตั้งอยู่ในลักษณะอย่างไรแปรปรวนอยู่ในลักษณะอย่างไรทรงสุดอยู่ในลักษณะอย่างไรความจริงนั้นย่อมนี้ไม่พ้นคือความจริงการรับผิดชอบใดๆก็จะละเอียดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างเห็นจริงเห็นจังเห็นแจ้งเห็นชัดโลกนี้มีลักษณะอย่างนี้โลกนั้นมีลักษณะอย่างนั้นต่างโดยเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นว่ามนุษย์ก็อย่างนั้นสัตว์ก็อย่างนี้มนุษย์และสัตว์ก็เห็นความจริงเป็นอย่างนั้นแตกต่างกันอยู่ตามภูมิธรรมภูมิปัญญาตามความละเอียดของภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละหมู่แต่ละเหล่าดูรู้เข้าใจดูได้เข้าใจอยู่ในลักษณะอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็เข้าใจไปที่ไหนก็เข้าใจอยู่ที่ไหนก็รู้เรื่องไปที่ไหนก็รู้เรื่องเพราะเป็นเรื่องของใจที่ตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลาตามดูตามสังเกตอยู่ตลอดเวลาเออรู้ได้ในฐานะแห่งความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดจึงบอกว่าจะเคยรู้ไม่เคยรู้จะเคยเห็นไม่เคยเห็นจะเข้าใจหรือยังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้นย่อมปรากฏได้ทุกเรื่องทุกอย่างความน่ากลัวความน่าสังเวชสลดใจความน่าขยะแขยงความน่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดย่อมปรากฏด้วยการเฝ้าฝึกปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเกิดได้อยู่อย่างนั้นต้องบอกกำหนดด้วยปัญญาดูรู้อยู่ด้วยปัญญาข้อวัดปฏิบัติจึงเข้าใจได้มากประโยชน์จะพึงได้จึงละเอียดมากขึ้นโลกนี้คือความจริงเป็นอย่างนี้จะต่างด้วยหนาด้วยหยาบด้วยละเอียดก็เป็นเหตุอันหนึ่งจะต่างด้วยความรู้ความเข้าใจนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งนอนดูนั่งดูเดินดูยืนดูให้รู้ให้เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนแตกดับด้วยเหตุแห่งความเข้าใจความละเอียดความสุขุมของใจก็จะมากโดยในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าปรับแก้ได้ทุกเรื่องทุกอย่างแก้ปรับได้ทุกเรื่องทุกอย่างเรียกว่าปรับให้ดีขึ้นแก้ดีขึ้นทั้งปรับทั้งแก้ให้ดีขึ้นความรู้ความเข้าใจก็จะดีขึ้นความรู้ความเข้าใจก็จะละเอียดขึ้นเฝ้าอยู่เฝ้าดูในลักษณะอย่างนี้ที่ไหนเมื่อไรก็ปรับก็แก้ที่ไหนเมื่อไรก็แก้ก็ปรับให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นว่ามีลักษณะอย่างนั้นเช่นเดียวกับอย่างนี้ดูรู้อยู่ในลักษณะอย่างนี้อยู่มานานเห็นมานานสัมผัสมานานรับรู้มานานความต่างกันด้วยเหตุด้วยปัจจัยก็มีอยู่อย่างนั้นความต่างกันด้วยเหตุด้วยผลก็เป็นอยู่อย่างนั้นจากที่ฝึกจากที่ปฏิบัติจากที่ทำไม่หยุดไม่ย้อนจึงรู้เห็นได้เข้าใจได้เป็นอย่างเดียวกันเป็นเสียงเดียวกัน
จะต่างโดยกรรมวิธีแต่ที่สุดก็รู้การเกิดดับของสิ่งที่มีอยู่รู้การตั้งอยู่ของสิ่งที่มีอยู่ว่าทรงสุดทรงสุดอยู่โดยเหตุผลแห่งความจริงเป็นอย่างนี้เฝ้าสังเกตดูความหยาบความละเอียดของใจความหยาบความละเอียดของสังขารในส่วนที่ปรุงอยู่ตลอดเวลาปรุงได้ทุกเรื่องทุกอย่างปรุงได้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าปรุงดีปรุงเสียได้อยู่ตลอดเวลาขยายความได้อยู่ตลอดเวลาโดยธาตุแท้มีลักษณะเป็นอย่างนั้นเสียก็ได้ดีก็ได้ด้วยความเข้าใจและสังเกตอยู่จึงรู้ว่ากลับตละปัดได้ทุกเรื่องทุกอย่างกลับตละปัดได้ทุกเรื่องทุกอย่างเพราะอำนาจของความรู้สึกนึกคิดมันปรุงมันแต่งในทุกเหตุทุกปัจจัยเดี๋ยวปรุงดีเดี๋ยวปรุงเสียปรุงได้ทุกเรื่องทุกอย่างและขยายความในทุกเรื่องทุกอย่างทั้งที่สู้ไม่สู้ทั้งที่อยู่ไม่อยู่ทั้งที่ทนไม่ทนทั้งที่อดไม่อดก็มีลักษณะขยายความในทุกเรื่องทุกอย่างผลแห่งความต่างก็มีอยู่ในลักษณะอย่างนี้ที่ต้องเข้าวัดปฏิบัติเพื่อให้เกิดความละเอียดและสุขุมมากขึ้นเรียกว่าตัดกระแสเรียกว่าตัดกระแสกิเลสของโลกได้ง่ายขึ้นเมื่อกระแสกิเลสของโลกง่ายขึ้นอย่างอื่นใดก็ง่ายด้วยเหตุด้วยผลอย่างอื่นใดก็ง่ายด้วยความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดว่ากิเลสหรือกระแสของโลกมีลักษณะอย่างนั้นไม่อยากให้แปรปรวนก็แปรปรวนไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงสุดแท้แต่เหตุปัจจัยที่ต่อเนื่องสุดแท้แต่ความจริงที่ต่อเนื่องรู้เข้าใจอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเมื่อรู้เข้าใจกับสิ่งเหล่านั้นแล้วการมองโลกอย่างคนมีเหตุมีผลก็มากขึ้นแล้วมองโลกอย่างคนที่เข้าใจในโลกมากขึ้นอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นแล้วมองโลกอย่างคนที่เข้าใจมองโลกอย่างคนที่เข้าใจความแม่นยำก็เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ต้องเฝ้าฝึกปฏิบัติอยู่อย่างนี้ความแม่นยำความละเอียดความสุขุมก็เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ไม่รู้กี่หลบไม่รู้กี่ซอยแยกแยะซอยได้ทุกเรื่องทุกอย่าง

ฟังทนวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยความละเอียดนั้นๆก็จะเกิดขึ้นความละเอียดนั้นๆก็จะเกิดขึ้นในส่วนนี้กล่าวว่าเป็นธรรมะปฏิบัติมองโลกด้วยความเข้าใจมองโลกด้วยความจริงที่ปรากฏโดยทั่วไปเรียกว่าตายเปล่าถ้าไม่มีความละเอียดตายเปล่าถ้าไม่มีความสุขุมตายเปล่าๆถ้าไม่มีเหตุมีผลของการเฝ้าฝึกปฏิบัติกับตนเองที่มีอยู่ในความจริงที่เรากำหนดในความจริงที่เรากำหนดได้เป็นอย่างเดียวกันหมดเรียกว่าทรงสุดทรงสุดอยู่อย่างนั้นถึงบ่อนั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหมดโดยเนื้อแท้ก็มีลักษณะอย่างนี้ถึงบ่อหน้าเบื่อหน้ารำคาญความละเอียดของญาณของฌานก็ปรากฏโดยเหตุโดยผลเป็นอย่างนี้ฌานก็ละเอียดญาณก็ละเอียดความเข้าใจคือความสมบูรณ์พร้อมของใจยอมเกิดอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าไม่หวั่นไหวไม่กำเริบกับการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างไม่สะทกสะท้านกับการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าไม่มีอะไรที่เสียหลักไม่มีอะไรที่เสียหลักนั่งอยู่อย่างนี้เดินอยู่อย่างนี้ยืนอยู่อย่างนี้ความละเอียดความสุขุมของใจก็ปรากฏเป็นอย่างนี้เห็นความแปรปรวนของสังขารเห็นความวิปริตของจิตใจเห็นความผิดปกติของจิตใจข้อปฏิบัตินั้นๆจึงเข้าใจได้ง่ายขึ้นอุปมาอุปไมยอะไรก็ง่ายสังเกตทั้งภายในและภายนอกก็ง่ายสังเกตทั้งภายในภายนอกก็ละเอียดขึ้นที่เรามีเราเป็นเราได้เราเห็นเราอยู่แม้สิ่งที่ต่อเนื่องกับตัวเราก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหมดมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหมดมาแต่การเฝ้าด้วยความมีเหตุมีผลมากกว่ากันว่าแต่การเฝ้าดูเฝ้าสังเกตด้วยความละเอียดมากกว่ากันซึ่งเข้าใจได้ทุกรูปทุกนามซึ่งเข้าใจได้ทุกคู่ทุกคนว่ามีเหตุมีผลเป็นลักษณะอย่างนี้มองโลกด้วยความเข้าใจดูโลกด้วยความเข้าใจเห็นจริงเห็นแจ้งกับสิ่งที่ปรากฏโดยทั่วไปว่าเป็นคติของโลกเป็นอยู่อย่างนี้ไม่หนีจากอนิจจังทุกขังอนัตตาเจ้าพระไตรลักษณ์จะดูรู้อะไรก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นจะได้ไม่เผลอจะได้ไม่ชะล่าใจจะได้ไม่มัวเมาประมาทกับสิ่งที่เป็นอยู่พึงกำหนดรู้ด้วยความเข้าใจพึงกำหนดไว้ด้วยความจริงใจความละเอียดของธรรมความแม่นยำของใจก็จะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าตรงต่อความตั้งใจตรงต่อความเป็นจริงการแยกแยะจึงเกิดธรรมสังเวชสลดใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างการแยกแยะจึงเกิดธรรมสังเวชสลดใจได้กับทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนที่แตกต่างกันเมื่อฝึกเมื่อปฏิบัติเรามีความแตกต่างกันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวไม่ดีแต่เราก็ไม่ได้นั่งเอาสิ่งเหล่านั้นหากแต่นั่งเพื่อความรู้ความเข้าใจกับสิ่งเหล่านั้นหากแต่นั่งแต่เดินแต่ยืนแต่นอนก็เข้าใจในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นได้ข้อวัดปฏิบัติก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นข้อวัดปฏิบัติก็จะเข้าใจได้ละเอียดและมากขึ้นเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกแง่ทุกมุมตัวเราเองก็เห็นเป็นอย่างเดียวกันหมดส่วนอื่นใดที่ต่อเนื่องโดยใจก็เห็นเป็นอย่างเดียวกันหมดที่ปรากฏได้โดยรูปก็เห็นความจริงปรากฏเป็นอย่างเดียวกันหมดเย็นพอหนักแน่นพอได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้ได้รับรู้ได้วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยกับสิ่งเหล่านั้นว่าอยู่ในลักษณะอย่างไรตั้งอยู่ในลักษณะอย่างไรสนใจแค่ไหนใส่ใจแค่ไหนละเอียดแค่ไหนสุขุมแค่ไหนความเข้าใจเราก็จะมีเหตุมีผลมากขึ้นความเข้าใจเราก็จะเป็นบุญเป็นกุศลมากขึ้น

0: คำว่าสังเวชสลดใจก็จะเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างคำว่าสังเวชสลดใจก็จะเกิดได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าน้ำหูน้ำตาไหลอยู่ตลอดเวลาเพราะเกิดธรรมะสังเวชกับสิ่งที่ดูที่อยู่ใกล้แม้ส่วนที่ปรากฏได้โดยเหตุโดยผลก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหมดจึงบอกไม่ประมาทไม่เลินเล่อไม่เพ้อตัวเพ้อใจวันนี้แข็งแรงวันพรุ่งนี้อาจจะไม่แข็งแรงวันนี้ไม่เจ็บไม่ปวดวันพรุ่งนี้อาจจะเจ็บจะปวดความจริงนั้นย่อมปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างจากที่เฝ้าอยู่ด้วยความละเอียดจากที่เฝ้าดูด้วยความมีเหตุมีผลข้อวัดปฏิบัตินั้นก็จะมากด้วยเหตุด้วยผลด้วยความตั้งใจดีคำว่าสังเวชสลดใจมันก็จะเกิดขึ้นโดยเหตุโดยผลทุกวันน่าสงสารการวางไว้ในลักษณะที่เข้าใจก็จะมากขึ้นอนิจจตาทุกขตาอนัตตาเป็นหลักเหมือนกันหมดไม่ยกเว้นบุคคลหนึ่งบุคคลใดวัดบ้านวัดป่าในเมืองในบ้านนาหรือบ้านนอกขอคาเมก็เหมือนกันหมดความจริงนั้นย่อมปรากฏเหมือนกันหมดไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายคำว่าสังเวชสลดใจนั้นเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างคำว่าสังเวชสลดใจนั้นเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างจึงรู้ได้แนวทางแห่งการฝึกการปฏิบัติทั้งที่กล่าวว่าเป็นคดีโลกคดีธรรมทั้งที่กล่าวว่าเป็นภายในและภายนอกยอมประมวลลงด้วยความเข้าใจวันละนิดวันละหน่อยวันละเล็กวันละน้อยจนที่สุดเราก็เกิดความแม่นยำเมื่อเกิดความแม่นยำชัดเจนแล้วสิ่งอื่นใดยอมมีผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติเป็นเครื่องชั่งเป็นเครื่องวัดของใจมีแต่เครื่องชั่งมีแต่เครื่องวัดของใจการอยู่ด้วยเหตุด้วยผลก็จะมากขึ้นเครื่องชั่งเครื่องวัดของใจก็จะมีทุกเรื่องทุกอย่างความละเอียดความสุขุมย่อมปรากฏเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันอนิจจตาทุกขตาอนัตตาเหมือนกันหมดเรียกว่าทรงกระสุดเสื่อมกระสิ้นดินไม่หลุดเหมือนกันหมดความเข้าใจจึงบอกไม่มีอะไรที่จะต่อต้านไม่มีเหตุอื่นใดจะเป็นเครื่องต่อต้านคำว่าเปลี่ยนแปลงคำว่าแปรปรวนคำว่าถึงที่สุดก็ปรากฏเป็นอย่างเดียวกันหมดอาศัยการเฝ้าดูเฝ้าสังเกตอาศัยการเฝ้าอยู่เฝ้าสังเกตความมีเหตุมีผลของจิตใจก็จะมากขึ้นสุขุมลุ่มลึกมากขึ้นเบามากขึ้นเย็นมากขึ้นความตั้งใจก็ได้ชื่อว่ามีหลักมีฐานมีที่มามีที่ไปความเย็นความสุขุมของใจก็จะมากขึ้นในลักษณะอย่างนี้จึงหวังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติที่มีอยู่โดยทั่วกัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่ 3:00 น.ถึง 5:00 น.ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญญวิเวกจังหวัดเชียงใหม
2: ่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะในลำดับแต่นี้ต่อไปพวกเราท่านทั้งหลายให้พากันตั้งจิตตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาแล้วต้องกำหนดจดจำคำเทศนานั้นไปประพฤติปฏิบัติ ฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยฝึกจิตฝึกใจของพวกเราพระพุทธองค์นั้นสอนเน้นการเรื่องฝึกฝนอบรมจิตใจเพราะคนเรานี้เราพูดได้ทางปากแต่ว่าทางจิตใจของเรามีความทุกข์เมื่อใจมีความทุกข์ก็เลยพูดออกมาทางปากว่าเขาทุกข์เมื่อพูดออกมาทางปากแล้วก็มาแสดงท่าทางทางร่างกายแสดงถึงความทุกข์ทำให้มีความเศร้าหมองขุ่นมัวร่างกายหงอยเหงาโศกเศร้าโศกาดูลเกิดขึ้นก็มาจากจิตใจเป็นตัวนำจิตใจเป็นตัวบ่งชี้จิตใจเป็นผู้ตักเตือนจิตใจส่งให้แสดงเรื่องอย่างนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้ชัดเจนที่เห็นบุคคลที่เขาบ่นเรื่องราวทุกข์ต่างๆเมื่อบ่นแล้วเขาก็แสดงอาการต่างๆออกมาให้พวกเราดูเราเห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองบ้านใดเมืองใดที่ไหนแห่งหนตำบลใดประเทศใดเมืองใดที่ไหนก็ย่อมเห็นได้ชัดเจนเหมือนกันหมดการที่บุคคลทั้งหลายแสดงเรื่องความทุกข์ความไม่ช่ำชื่นแบบบานถ้าพวกเราท่านทั้งหลายฝึกฝนอบรมจิตใจให้จิตใจของเรานั้นช่ำชื่นแบบบานหันษาเรื่นเริงและมีความสุขบุคคลที่มีจิตใจมีความสุขก็เห็นได้ชัดเจนพูดจาภาษาต่างๆก็เป็นลักษณะแสดงให้เห็นว่าเขามีความสุขพูดรื่นเริงหน้าตาแช่มชื่นเบิกบานแจ่มใสทั้งร่างกายทำให้บุคคลนั้นเรียกว่าแช่มชื่นเบิกบานอยู่ตลอดเรียกว่าเหมือนกับบุคคลภาษาเราพูดกันว่าเป็นคนที่หน้าตาผ่องใสแช่มชื่นเบิกบานเพราะอะไรเพราะจิตใจเขาผ่องใสจิตใจเขามีความสุขนั่นเองและจึงแสดงให้เห็นชัดเจนออกมาทางพูดทางรูปร่างกายให้มีความสดชื่นผ่องใสแช่มชื่นเบิกบานองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้า จึงตัดเรียกว่าพุทโธพุทโธแปลว่าผู้ตื่นอยู่ผู้แช่มชื่นผู้เบิกบานผู้ไม่มีความทุกข์มาเจือปนอยู่ในจิตใจมีแต่ความแช่มชื่นเบิกบานได้มีความสุขเป็นที่พึ่งของจิตใจก็เรียกว่าใจมีที่พึ่งที่พึ่งทางคุณงามความดีถ้าจิตใจของบุคคลนั้นไม่มีที่พึ่งคุณงามความดีไม่พึ่งธรรมะแล้ว
3: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: รองเลขาธิการสอปตพบเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดสตูลรับฟังปัญหาข้อเสนอร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่ห้องประชุมสหกรณ์อิสลามอิฟนูอัลฟ์จำกัดจังหวัดสตูลนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอปตเป็นประธานการประชุมนำเสนอแผนงานและปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมและองค์กรในพื้นที่จังหวัดสตูลเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและประเด็นปัญหาที่ประชาชนต้องการให้ภาครัฐเร่งขับเคลื่อนครอบคลุมมิติด้านการศึกษาและวัฒนธรรมความมั่นคงและสังคมเศรษฐกิจชุมชนโครงสร้างพื้นฐานและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตลอดจนการคมนาคมและการเชื่อมโยงพื้นที่การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประจำจังหวัดสตูลเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนชมรมนกกงหัวจุกผู้แทนชุมชนตำบลเกาะสาหร่ายและผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอข้อเสนอจากพื้นที่โดยมีประเด็นสำคัญอาทิการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูลและจังหวัดชายแดนภาคใต้ การแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตั้งแต่การป้องกันการบำบัดฟื้นฟูโดยประยุกต์ใช้หลักศาสนาบำบัดไปจนถึงการส่งเสริมทักษะอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายหลังการบำบัดรักษานอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมชมรมนกกรงหัวจุกเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการก่อสร้างสะพานสาครเชื่อมต่อตำบลสาครอำเภอท่าแพกับตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการขนส่งของประชาชนในพื้นที่ด้านนายชนะทันแสงพุ่มกล่าวว่าสอบตจะร่วมกับภาคเอกชนและเครือข่ายขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเดินหน้าสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยเฉพาะการแสวงหาทุนการศึกษาและประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ศึกษาต่อและพัฒนาศักยภาพของตนเองส่วนการส่งเสริมกิจกรรมนกกรงหัวจุกภายหลังได้รับการปลดล็อกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองสอบตมีแนวทางสนับสนุนการจัดกิจกรรมในรูปแบบมหกรรมขนาดใหญ่โดยมีแนวคิดจัดมหกรรมนกกรงหัวจุกในระดับประเทศเชื่อมโยงกิจกรรมตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้สำหรับภาคใต้มีแนวทางจัดขึ้นในจังหวัดสงขลาเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมงานจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การผลิตกรงนกอาหารนกและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นอกจากนี้นายชนะทันได้ให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในประเด็นต่างๆพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านโดยสอบตจะนำประเด็นและข้อเสนอจากพื้นที่ไปผลักดันตามบทบาทและภารกิจเพื่อให้การพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเกิดผลเป็นรูปธรรมนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสการพัฒนาให้แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
6: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ทำอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังระบายสีค่ะพี่พ
2: ศแต่พวกเรากำลังสับสนว่า3สีที่เป็นแม่สีมันมีสีอะไรบ้างครับพี่พ
0: ศแม่สีทางศิลปะมี3สีคือสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินซึ่งทั้ง3สีสามารถผสมกันออกมาเป็นสีต่างๆได้มากมายแต่ไม่สามารถผสมออกมาได้ทุกสี
1: แล้วมีสีอะไรบ้างคะที่ผสมออกมาได้ทุกสี
0: กลุ่มสีที่สามารถผสมออกมาเป็นสีอื่นๆได้ทุกสีมีอยู่5สีด้วยกันมีสีแดงเขียวหรือครามเหลืองดำขาวรวมเรียกว่าเบญจรงค์มาจากคำว่าเบญจแปลว่า5กับคำว่ารงแปลว่าสีซึ่งก็แปลว่า5สีนั่นเอง
3: รับทราบครับ
0: ดีแล้วจ้าเราคนไทยต้องรู้จักและใช้ภาษา

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายกเทศมนตรีนครยะลามอบนโยบายผู้บริหารใหม่ย้ำร่วมแรงพัฒนาเมืองใส่ใจดูแลประชาชนนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลามอบนโยบายและพบปะพูดคุยกับพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารพร้อมด้วยปลัดเทศบาลนครยะลาผู้อำนวยการกองเจ้าหน้าที่เทศบาลนครยะลาและคณะทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการทำงานร่วมกันและเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทใหม่เพื่อประโยชน์ของประชาชนในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีนครยะลาได้แสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสรรหาพร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาร่วมพัฒนาบ้านเมืองให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนพร้อมประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วเหมาะสมและทั่วถึงควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงบทบาทของผู้บริหารในการดูแลและสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ร่วมงานเปิดรับความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำงานเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานเพื่อให้ทุกภารกิจของเทศบาลเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันโดยอาศัยพลังของทุกคนร่วมคิดร่วมทำและร่วมพัฒนางานบริการให้ตอบโจทย์ประชาชนสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างเมืองยะลาให้น่าอยู่อย่างต่อเนื่อง
2: จบข่าววินุรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนกล่าวหาคนตายอาจกลายเป็นหมิ่นประมาทนะ
13: หัวพี่สมัยเป็นโรคติดต่อตายแน่เลยเห็นว่าก่อนตายมีตุ่มอะไรขึ้นเต็มตัวเลยนี่แล้วมางานศพแบบนี้จะติดโรคไปด้วยมั้ยเนี่ย
14: พูดจาแบบเนี้ยไม่น่าจะตายดีเลยนะแกเนี่ยไปใส่ร้ายคนตายได้ไงพ่อแม่เขาได้ยินจะรู้สึกยังไงพี่สมัยอีกล่ะได้ยินเข้าอ่ะเสียใจแน่เลยแค่นี้ก็เสียใจพอแล้ว
13: อ้าวก็ข้าพูดตามที่เขาพูดกันมามันผิดตรงไหน
15: ก็ผิดตรงที่พูดจาใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่3หรือบุคคลอื่นซึ่งการใส่ความนั้นอาจส่งผลให้ครอบครัวผู้ตายเสียชื่อเสียงถูกสังคมรังเกียจแบบนี้ทางครอบครัวผู้ตายสามารถฟ้องร้องเอาผิดตามกฎหมายอาญาได้เลยนะคะมีโทษจำคุกถึง1ปีปรับเงินถึง 20,000 บาทเลยนะคะทางที่ดีเราควรให้เกียรติผู้ตายและครอบครัวของเขาเพื่อเป็นการแสดงความเสียใจและไม่ทำร้ายคนที่อยู่ข้างหลังให้มีพื้นที่เดินในสังคมต่อไปจะดีกว่าค่ะ
14: เห็นมั้ยอยู่ดีไม่ว่าดีเกือบจะได้ไปนอนในคุกแล้วไม่ล่ะแก
13: โทษทีโทษทีข้าไม่ได้ตั้งใจก็ข้าได้ยินมาแบบนั้นก็พูดไปแต่ก็ไม่คิดว่าพี่เขาจะเป็นโรคอะไรพวกนั้นหรอกตอนที่พี่เขายังมีชีวิตอยู่เขาก็เป็นคนดีมีน้ำใจ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: ครึ่งหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เผยคอนเทนต์เถื่อนระบาดข้ามแพลตฟอร์มพ่วงภัยเงินหายข้อมูลรั่วนางออนมนทรัพย์ทวีทัพอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับชมภาพยนตร์ซีรีส์และคลิปวิดีโอว่าพบการลักลอบนำคลิปจากแพลตฟอร์มไปเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์อื่นและใช้สื่อสังคมออนไลน์ประชาสัมพันธ์หรือดึงดูดผู้ชมเช่นเผยแพร่คลิปตัวอย่างหรือข้อความเชิญชวนพร้อมแนบลิงก์ไปยังช่องทางอื่นจากนั้นอาจให้ผู้ชมเข้ากลุ่มลงทะเบียนและชำระเงินเพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งบางกรณีจะมีการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ใช้เซิร์ฟเวอร์หรือแพลตฟอร์มในต่างประเทศหรือใช้วิธีกดเข้าลิงก์หลายทอดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและการดำเนินการระงับเนื้อหาทำให้การติดตามและบังคับใช้กฎหมายเป็นไปได้ยากขึ้นทั้งนี้เบื้องต้นกรมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวโดยเร็วพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการขั้นตอนทางกฎหมายซึ่งการนำภาพยนตร์ซีรีส์หรือคลิปที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่รับอนุญาตอาจเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์พุทธศักราช 2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมและหากเป็นการกระทำเพื่อการค้าจะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเข้าถึงคอนเทนต์ออนไลน์โดยเฉพาะการรับชมภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่เผยแพร่ผ่านช่องทางที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่เพราะอาจเป็นการสนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้สร้างสรรค์และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจช่องทางดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงจากการถูกหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินรวมถึงการกดลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์หรือติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มาซึ่งมีความเสี่ยงที่จะถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลจึงขอเน้นย้ำว่าคอนเทนต์ที่ดูเหมือนฟรีหรือราคาถูกผิดปกติอาจต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงจากภัยออนไลน์การเลือกชมภาพยนตร์หรือซีรีส์ผ่านแพลตฟอร์มหรือช่องทางที่ถูกกฎหมายจึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยช่วยสนับสนุนผู้สร้างสรรค์และเจ้าของลิขสิทธิ์ตลอดจนส่งเสริมระบบนิเวศอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์อย่างแท้จริงเพื่อสนับสนุนและระงับการเผยแพร่เนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์และดำเนินการตามกฎหมายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองป้องปราบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากรมทรัพย์สินทางปัญญาหมายเลขโทรศัพท์02-547-4702สายด่วน1368จบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนเกษียณกินขนมซี่ก้อยเมื่อเช้าพี่ไปตลาดกับคุณป้าข้างบ้านซื้อขนมมาตั้งแยะแน่
10: วันนี้คุณป้าไม่ทำงานหรอพี่เก่ง
9: คุณป้าเกษียณแล้วจ้ะ
10: เกษียณแปลว่าอะไรล่ะคะ
9: เกษียณหมายถึงยุติการทำงานคนที่อายุ60ปีแล้วพ้นจากงานราชการไม่ต้องทำงานเรียกว่าเกษียณอายุราชการคนที่ทำงานบริษัทก็เรียกว่าเกษียณได้เหมือนกันแต่กำหนดอายุเกษียณอาจไม่เท่ากัน
10: อายุมากแล้วได้พักผ่อนก็ดีนะแต่คำว่าเกษียณเนี่ยเขียนยังไงล่ะพี่เก่ง
9: คำว่าเกษียณเขียนสระเอกอไก่สฤษีสระพียอยักษ์นอนเนนจ้ะอ่านว่าเกษียณ
11: เกษียณสะกดด้วยนอนเนนหมายถึงสิ้นสุดเวลารับราชการหรือยุติการทำงานไม่ต้องทำงานราชการอีกต่อไป
12: และพบกันใหม่นะคะ